0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพุกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุ่งหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามพุกมาเลยนะครับตามมาเลยพุกจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับนี่นะครับพี่หนุ่งหนิงตามชื่อร้านเลย
2: ใช
1: ่แน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าของร้านแน่นอน
2: จ้ะ
1: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
2: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
1: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
2: ก็สดเนื้อเด้งไง
1: สด
2: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
1: จริงป่ะ
2: จริง
1: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
2: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
1: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
2: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
1: ครับ
2: เป็นชูชี
1: ครับ
2: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
1: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
2: ี่
1: ยยังครับพี่นุ่งหนิงจัดให้พูดหน่อยแล้วกันนะ
2: ได้
1: ได้ไหม
2: ได้จ้ะ
1: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
2: แกงป่า
1: แกงป่า
2: ใช
1: ้ปลาอะไร
2: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
1: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนู2เมนู
2: ได้ให้อร่อยเลยนะ
1: เอาให้อร่อยเลย ไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
2: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค์
1: เราไม่ต้องมาอีกไม่ต้องเดี๋ยวรอขอบคุณครับ
2: จ้า

น่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังแล้วตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่หนุ่มหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงิน

0: แบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยปุยมันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆเนี่ยมันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุ้มรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยต้องบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300บาทส่วนถ้าเป็นผัดฉ่าปลาเทโพกับต้มยำปลากดคังนี่180บาทให้เยอะมากและอีก1อย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกันเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้ชมพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่พี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองเท่านั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะนี่กึ่งเข้ากล้องอะไรอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกำเท่าไหร่
1: กำละ10บาท
0: อู้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์น
1: ะ
0: มาขายกำละ10บาท
1: โอ้
0: อันนี้
1: อันนี
0: ้10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลยต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล
0: ็
1: ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค
0: ่
1: ะ
0: แกงมะลุมมาเนี่ยยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ๊ะนี
2: ่นครสวรรค์ค่ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะระจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ๊ะเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่นอะ
0: ขุยตุ่น
2: ใช่ใช่เป็นดินร่วนซุยเหมือนขุยตุ่นอะจะงามทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี
3: ้ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
0: ็โอ้น่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่มีอะไรขายบ้างจ๊ะร้านเรา
4: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
0: จ้ะ
4: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
0: เหรอ
4: เป็นชาวบ้านทำ
0: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
4: กล่องละ25บาทครับ
0: 25บาทเองมีอะไรจ๊ะเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
4: อันนี้ปลากระแลครับปลากระแลทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
0: นี่ถุงนี้เท่าไหร่จ๊ะ
4: 70บาทครับ
0: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
4: ไม่ผ่า
0: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
4: ถุงละ70เหมือนบาทเหมือนกันครับ
0: 70บาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
5: บึงการค่ะ
0: บึงการค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
5: จ้ะอันนี้หมกปลากายค่ะ
0: หมกปลากายนี้มะนาวเนาะนี่อะไรจ้ะ
5: อันนี้มะอึกค่ะ
0: มะอึก
5: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไปทำน้ำพริก
5: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
0: แกงหอยได
5: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
0: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับโอ้นี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คือเอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลยจากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
5: ตั้งแต่เมื่อคืน
0: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
5: ใช่
0: แล้วถ้าไม่มีไข
5: ่450
0: 450แล้วดูกล้ามปึกปักมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
6: ปลาปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบุร
0: ีทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
6: ที่ปลาแถวนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลที่เป็นปลา
0: อ๋อนี่ปลาสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
6: ได้เลยครับ
0: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
6: กระปุกละ50บาทครับ
0: ถ้าแบบนี้ก็คือ
6: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80บาท
0: กิโลละ80
6: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกตุปลาทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
0: ับ
6: ม
0: ี
6: น
0: ้
6: ำเลย
0: นี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าอะไรจ๊ะ
7: ปากกยอค่ะ
0: ปากกยอ
7: ก
0: ็
7: คือกะเหรี่ยงสะกอค่ะ
0: นี่ดอกลักนี่ใครเคยเห็นดอกลักจะเป็นประมาณนี้เลยนะ
7: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกลักทีละดอกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อมืออ
0: ๋อ เอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือไงครับ
3: ก็คือชาวบ้านตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ

0: ามาขายแล้วก็หัก 20% เอาไปช่วยเหลือคนเกรียงที่หนีไฟสงครามในเกาะทูเรกับรัฐคาร์บอนีค
1: ่
0: ะ
1: โอ้หุยมีสตอรี่ด้วยอ่ะดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก 7:30 นเนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ 17:00 นแต่ผู้แนะนํว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวมากินข้าวเช้าก็ได้
2: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลาดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลาดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ40บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้งสองแบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงตัวมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3

200เหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็งาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี่เป็นทองพับใบเหลียงนะคะบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือโนว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนำนะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรมันก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยจ้ะมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกนะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
2: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะเป็ดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
2: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
6: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
2: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
6: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
2: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหร
6: ออ่ะๆๆให้ก็ได้ให้ก็ได้
2: ฮึฮะ
5: ประตูมิติเปิดแล้ว
2: ไปกันเลยฮึ
7: ฮึโอ้ยเอ้ยจับข้ามาทำไมเนี่ยแล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
8: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบ่แบ่แบ่ยโอ๊ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
9: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
8: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
9: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
8: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
9: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิด

ไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืน

0: เวรานิกาก้า
1: ฮะรับก็ได้ปาปะตังก้านาตาอปป้าเวรานิกาก้า
0: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปะตังก้านาตาอปป้าเวรานิกาก้า
1: ปาปะตังก้านาตาอปป้าเวรานิกาก้า
0: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ปาปะตังก้านาตาอปป้าเวรานิกาก้า
0: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
0: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
1: ยากสิอยากอยาก
0: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
1: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
0: จัดไปขายคอร์สได้แล้วหนึ่ง
3: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพัตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
4: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
5: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
6: ฟังสิฮะทางนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียง
5: ฮะไหนไหน
1: เย้เย้เย้เย้ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
5: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
4: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
5: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
6: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
5: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
7: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
4: ้เอาละนะ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปะตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
0: เฮ้ย
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว

0: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: เอ๊ะอะไรเนี่ย
2: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
3: เฮ้ย
2: ฮะ
4: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
5: ว้าว
6: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้า

ูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มเป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับอาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบ

าธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมาอย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้ว
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟัง

0: ปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: โอ้นะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มที่ป้อง
4: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด

0: ีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจาก

0: ข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็น

0: ียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ Worm WORM Worm
1: หนอน
2: Flower FLOWER Flower
1: แปลว่าดอกไม
2: ้ Orchid ORCHID Orchid
1: แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้ไปในเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103 จำนวนนะคะแต่ว่าในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เช่นเดียวกันแต่จำนวนจะเพิ่มขึ้นมาก็คือมี4จำนวนและ5จำนวนนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 5จำนวนค่ะก่อนที่เรานะคะจะเริ่มกิจกรรมการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 105,000 จำนวนเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 3จำนวนก่อนดีกว่านะคะซึ่งเกมแรกของเรานะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกมพลิกล็อกนั่นเองค่ะพลิกล็อกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีบัตรตัวเลขแสดงจำนวนอยู่ทั้งหมด3ใบนะคะใบที่1ใบที่2และใบที่3นะคะแล้วคุณครูจะเปิดบัตรแสดงตัวเลขบัตรตัวเลขแสดงจำนวนนะคะคุณครูจะเปิดใบที่1มานักเรียนสังเกตนะคะแล้วก็อ่านจำนวนพร้อมกันค่ะใบที่1คือ2965นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวใบที่2ก่อนที่คุณครูจะเปิดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทายดูค่ะว่าบัตรตัวเลขใบที่2นี้จะแสดงจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าบัตรใบแรกนักเรียนลองทายกันดูนะคะแล้วก็ปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะหลังจากที่ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะแสดงป้ายค่ะชูป้ายที่คุณครูได้แจกไว้ให้แล้วนะคะจะมีป้ายคำว่ามากกว่าและน้อยกว่าให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันแล้วเลือกค่ะว่าใบที่2มากกว่าหรือน้อยกว่าใบที่1ชูขึ้นมาใบเดียวนะคะเดี๋ยวคุณนับถอยหลังปรึกษากัน5วินาทีนะ5 4 3 2 1ชูบัตรขึ้นมาเลยค่ะชูป้ายขึ้นมาเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2ทุกกลุ่มเลยนะคะชูป้ายบัตรคำมากกว่าแสดงว่าใบที่2นักเรียนคิดว่ามากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เปิดเลยไหมคะ
1: เปิดเลยค่ะ
0: เปิดเลยนะคะใบที่2นะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียนอ่านจำนวนนี้พร้อมกันค่ะ
1: 980
0: มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: น้อยกว่
0: าน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปใบที่3ใบที่3มากกว่าหรือน้อยกว่าปรึกษากันค่ะปรึกษากันก่อนชูคะกลุ่มหนึ่งจะชูแค่1ป้ายนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า5 4 3 2 1ชูป้ายค่ะกลุ่มที่1 2 3และ4คิดว่าใบที่3จะมีจำนวนที่มากกว่าใบที่1อ้าวใบที่2ใช่ไหมคะส่วนกลุ่มที่5เป็นกลุ่มเดียวที่คิดว่าใบที่3เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเฉลยค่ะใบที่3 4,270 มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่านั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับจำนวนนับนะคะที่ไม่เกิน 10,000 ตรงนี้นะคะให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้อย่างไรให้นักเรียนเขียนลงในสมุดของตนเองค่ะนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เรียงลำดับบัตรตัวเลขทั้ง3นี้นะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา1นาทีนะคะจับเวลาค่ะ

เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก

0: เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียน
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราจะเขียนจำนวนที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่งคะเขียนจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะคือจำนวนใดเอ่ย987นั่นเองนะคะจำนวนที่หนึ่งต่อมาคือ
1: 2965
0: เหลืออีก2จำนวนใช่ไหมคะมี2965กับ4270จำนวนที่น้อยรองลงมาก็คือ2965และสุดท้าย 4,270 มากสุดก็อยู่ลำดับสุดท้ายไหนใครเรียงลำดับได้ถูกต้องเลยยกมือขึ้นนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกไว้เลยนะคะตรวจของตนเองไปด้วยเลยต่อไปเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วต่อไปให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะเริ่มเลยค่ะ1นาที

0: ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนเร่งมือเลยไหนใครทำเสร็จแล้วคะส่วนใหญ่ทำเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยจำนวนที่จะต้องมาในลำดับที่1คือจำนวนที่เป็นยังไงที่สุดคะมากที่สุดนั่นคือจำนวนใดเอ่ย
1: 4,270
0: นั่นเองนะคะรองลงมาก็จะเป็น 2,965 และสุดท้ายก็จะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดคือ987นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการหาจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนแล้วจึงนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้หรือถ้านักเรียนมีแนวคิดอื่นคือเรียงลำดับตามจำนวนหรือว่าที่เราเรียงไว้คือน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเลยก็ได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มี5จำนวนใช่ไหมคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 5จำนวนได้อย่างถูกต้องนะคะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะต่อไปลำดับต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมเลยแต่เป็นกิจกรรมเกมพลิกล็อกที่เราเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า3จำนวนขึ้นไป4จำนวนหรือ5จำนวนซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีบัตรภาพสินค้ามาให้กับนักเรียนด้วยเดี๋ยวเราไปดูบัตรภาพสินค้ากันค่ะซึ่งบัตรภาพสินค้าที่คุณครูนำมาแสดงให้นักเรียนนะคะจะมีทั้งหมด4บัตรภาพด้วยกันนะคะเดี๋ยว4บัตรภาพนี้ทางด้านหลังจะมีจำนวนที่แสดงราคาสินค้าจะมีจำนวนที่แสดงราคาสินค้าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเรียงลำดับบัตรภาพที่มี

0: ราคาสินค้าจากมากไปน้อยแต่คุณครูจะยังไม่ให้นักเรียนดูราคาสินค้านะคะให้นักเรียนลองเรียงลำดับดูก่อนปรึกษากันดูสิคะว่าใครจะออกมาเรียงลำดับเป็นคนแรกใครเอ่ยให้กลุ่มที่3เมทันออกมาเรียงเลยค่ะลูกเรียงลำดับบัตรภาพโดยที่หนูยังไม่ทราบจำนวนนะคะคิดว่าบัตรภาพสินค้าชนิดใดที่มีราคามากที่สุดก็เรียงไว้เป็นลำดับแรกให้นักเรียนเรียงลำดับจากราคามากที่สุดไปน้อยที่สุดค่ะหนูคิดว่าอันนี้มากที่สุดใช่ไหมลูกหนูก็นำมาเรียงไว้เป็นลำดับแรกเลยอ่ะลำดับที่1ต่อไปลำดับที่2ล่ะคะคิดว่าอันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณช่วยนะลำดับที่2ลำดับที่3ล่ะแล้วลำดับที่4ล่ะคะนี่เลยเก่งมากค่ะเมทันเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะเมทันกลับที่ก่อนเลยนักเรียนคิดว่าเพื่อนเรียงลำดับราคาถูกต้องไหมคะบางคนอาจจะคิดอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับเพื่อนหรือบางคนอาจจะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะเปิดบัตรภาพไหนก่อนดีรถจักรยานยนต์คันนี้ใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่คะนักเรียนอ่านจำนวนพร้อมกัน77,400แล้วบัตรภาพนี้ถ้าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยสินค้าที่2นี้ก็คือโทรทัศน์จะต้องมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่าคะจะต้องน้อยกว่าใครคิดว่าสินค้านี้ราคาไม่น้อยกว่าใครอยากจะออกมาสลับอะไรบ้างไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่2อยากจะออกมาสลับหนูค่ะลองออกมาสลับดูสิคะว่าจะเรียงบัตรภาพอย่างไรดีหนูสลับได้3นี้นะคะอันนี้เป็นพัดลมไอเย็นนะคะนักเรียนเอามาไว้ลำดับที่หนูจะเอาไว้ลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่2ลองดูค่ะลำดับที่2หนูเอาแม่เหล็กมาด้วยนะสลับกันเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมลูกบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาเฉลยคิดว่าจะเปิดบัตรภาพที่2 3หรือ4ดีเปิดบัตรภาพที่เท่าไหร่ดีคะ2กับ3 2หรือ3ดี2 2 2แล้วกันนะคะคุณครูเปิดบัตรภาพที่2เลยนะบัตรภาพที่2เป็นพัดลมไอเย็นนะคะราคา 4,150 บาทมากที่สุดน้อยใครคิดว่าอยากจะออกมาสลับอีกไหมคะใครคิดว่าอยากออกมาสลับอีกไหมให้กีรศักดิ์ออกมาสลับดูสิคะเหลืออีกแค่2บัตรภาพนะหรือว่าหนูจะสลับอันนี้ไปก็ได้สลับที่เปิดแล้วก็ได้นะคะลูกให้เรียงจากมากไปน้อยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอถามกีรศักดิ์ก่อนทำไมกีรศักดิ์ถึงสลับไปอยู่สุดท้ายเลยคะลูกเพราะว่าอะไรนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไปเอาไมค์ทำไมจิรศักดิ์ถึงสลับ 4,150 ไปไว้ข้างหลังจนเลยเพราะอะไรคะลูก
1: เพราะว่าทีวีแพงกว่า
0: อ๋อคิดว่าทีวีน่าจะราคามากกว่าใช่ไหมคะเก่งมากคนอื่นใครคิดเหมือนจิรศักดิ์บ้างต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดบัตรภาพถัดไปบัตรภาพที่เท่าไหร่ดีคะ
2: 2
0: มีทั้ง2ทั้ง3เหมือนเดิมงั้นเราเปิดบัตรภาพที่2เหมือนเดิมดีไหมคะเปิดบัตรภาพที่2บัตรภาพที่2นี้จะต้องมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่านี้คะ
2: น้อยกว่า
0: แล้วจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า 4,150
2: มาก
0: จะต้องมากกว่านะเปิดเลยค่ะถูกไหมคะลูกถูกต้องเลยมีใครอยากออกมาสลับบัตรภาพอีกไห
2: ม
0: ไม่มีแล้วหรอคะได้เลยงั้นเราเปิดบัตรภาพพี่นะคะ
2: เป
0: ิ
2: ดเลยคร
0: ับ บัตรภาพที่3เป็นสินค้าอะไรคะเนี่ย
2: เ
0: ครื่องซักผ้าเดี๋ยวเราเปิดเลยค่ะบัตรภาพที่3ถูกต้องไหมคะนักเรียนอ้าวบัตรภาพที่2นะคะ 63,756 มากกว่า 62,945 มาในลำดับที่2ก่อนถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถเรียงลำดับราคาสินค้าได้ถูกต้องและมีเหตุผลในการสลับที่บัตรภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูกิจกรรมถัดไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 105,000 จำนวนมีจำนวนใดบ้างนักเรียนมาอ่านพร้อมกันค่ะจำนวนที่1คือ 3,816 จำนวนที่2คือ
2: 14,752
0: จำนวนที่3คือ
2: 100,000
0: นะคะจำนวนที่4คือ
2: 2,594
0: และจำนวนที่5คือ
2: 3,746
0: 3,746 นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจำนวนที่จะต้องมาในลำดับที่1คือจำนวนที่เป็นยังไงที่สุด
2: น้อยที่สุด
0: คือจำนวนที่ต้องน้อยที่สุดเลยนักเรียนมาสังเกตจำนวนทั้ง5จำนวนนี้ค่ะ
2: 3,000
0: จำนวนใดน้อยที่สุด
2: 3,816
0: 3,816 เพราะอะไรคะทำไมถึงน้อยที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเป็นจำนวนกี่หลักนะคะ4หลักจีเป็นจำนวน4หลักใช่ไหมคะส่วนใบที่2นะคะจำนวนที่2เป็นจำนวน5หลักจำนวนที่3เป็นจำนวน6หลักและ4และ5เป็นจำนวน5หลักและ3,816เป็นจำนวน4หลักจำนวนเดียวซึ่งน้อยที่สุดจะต้องมาอยู่ในลำดับที่1นั่นเองนะคะจะต้องมาอยู่ในลำดับที่1นั่นเองต่อไปหาจำนวนในลำดับที่เท่าไหร่ดีคะหาจำนวนในลำดับที่2จำนวนในลำดับที่2จะต้องเป็นจำนวนกี่หลักนะ
2: 4 5
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเหลือแค่5หลักกับ6หลักแต่จำนวนที่มี5หลักมีกี่จำนวนเนี่ย1มีทั้ง3จำนวนเลยแสดงว่า 100,000 เป็นยังไงคะ 100,000 มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเจอจำนวนที่น้อยที่สุดเราก็มาไว้ลำดับที่1พอเจอจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่มากที่สุดต้องอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะมี5จำนวนนะต้องอยู่ลำดับสุดท้ายคือลำดับที่5เลยใช่ไหมคะแล้วอีก3จำนวนเราจึงมาหาอีกครั้งทีนี้เหลือ5หลักเหมือนกันเลยทั้ง3ใบเราก็ต้องมาดูจากอะไรคะ
2: ต
0: ั
2: วเลข
0: นักเรียนเรียกว่าตัวเลขหรือว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนะคะมีค่าเท่าไหร่ถ้ามีค่ามากนะคะจำนวนนั้นก็จะมากถ้ามีค่าน้อยจำนวนนั้นก็จะน้อยมาดูลำดับที่1นี้ค่ะ 14,752 เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือ
2: 1
0: 1มีค่าเท่าไหร่คะ
2: 10,000
0: อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 10,000 ต่อไปลำดับนี้ล่ะคะจำนี้คือเลขอะไรคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลข
2: 3
0: อยู่ในหลักหมื่นมีค่า
2: 30,000
0: และอันนี้ล่ะคะจำนวนนี้ 30,000 กันอยู่ในหลัก 10,000 ก็มีค่า 30,000 เหมือนกันดังนั้นลำดับที่2ที่เราจะต้องนำมาเขียนจะต้องเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดของทั้ง3จำนวนนี้นั่นคือ
2: 14,752
0: ถูกต้อง 14,752 ต่อมาเหลืออีก2 จำนวนเราก็ต้องมาพิจารณากันเมื่อสักครู่เราพิจารณาหลักหมื่นไปหรือยังคะหลักหมื่นมีค่าเป็น 30,000 เท่ากันใช่ไหมคะต่อไปต้องพิจารณาในหลักใดต่อหลักถัดไปที่อยู่ทางขวาก็คือหลักพันถูกต้องนะคะหลักพันของจำนวนที่1 32,594 คือเลขอะไรคะเลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข2อยู่ในหลักพันมีค่า
2: 2,000
0: ต่อไปเลขโดดที่อยู่ในหลักพันของจำนวนที่2คือเลข0อยู่ในหลักพันมีค่า0ดังนั้นจำนวนที่1หรือจำนวนที่2คะที่มากกว่าจำนวนที่1มากกว่าจำนวนที่1มากกว่าจะต้องไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่จำนวนนี้ต้องไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่คะ4มากกว่าใช่ไหมและนี่ต้องอยู่ในลำดับที่3นั่นเองนะคะนี่อยู่ในลำดับที่3และนี่ก็อยู่ในลำดับที่4ได้แบบนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมากถูกต้องไหมคะนักเรียน
2: ถ
0: ูกต้องเลยดังนั้นมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันบ้างถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ยังไงคะ100,000มาเป็นอันดับที่1เลยเพราะมากที่สุดต่อไปลำดับที่2หรือลำดับสุดท้ายดีคะ
2: 3
0: ลำดับที่2ก็ได้ค่ะลำดับที่2คือมากที่สุดรองลงมาจาก 100,000 คือ
2: 32,594
0: 32,594 ต่อไปลำดับที่3ล่ะคะ
2: 37,49
0: 37,40 อะไรคะลูก46ต่อไปลำดับที่4
2: 14,752
0: 14,752 และสุดท้ายคือจำนวนที่น้อยที่สุดคือ
2: 3,816
0: 3,816นั่นเองนะคะนี่เป็นการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 กี่จำนวนคะ5จำนวนใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 4จำนวนและ5จำนวนไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมมาตามลำดับเหมือนชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะซึ่งกิจกรรมมาตามลำดับนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรตัวเลขให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มละ16ใบนะคะอยู่ในถุงซิปที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนนำออกมาและคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะเลยค่ะนำออกมาและคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะเลยนะคะไม่ต้องเรียงเลยค่ะนักเรียนนำมาคว่ำไว้เลยนำมาคว่ำไว้เลยนะคะต่อไปหลังจากคว่ำหน้าไว้แล้วนะคะนักเรียนหันมาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมรอบต่อไปค่ะรอบที่1ให้ทำอย่างไรคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวน4ใบรอบที่1ให้แต่ละกลุ่มสุ่มหยิบมา4ใบตอนนี้ทำหรือยังคะยังไม่ทำนะคะเดี๋ยวฟังขั้นตอนกันก่อนนะหลังจากสุ่มมาแล้ว4ใบให้นักเรียนทำอะไรคะ
2: เข
0: ีย
2: นจำนวน
0: ที่ได้และ
2: เร
0: ีย
2: งลำด
0: ับ จำนวน
2: ในใบก
0: ิ
2: จกรรม
0: 1.5 ข้อที่1สุ่มหยิบมา4ใบในข้อที่1รอบที่1จำนวนที่ได้นำมาเขียนนะคะหาจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดจากนั้นเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยรอบที่1สุ่มหยิบมากี่ใบคะ
2: 4
0: ใบแล้วนำมาเขียนในรอบที่1เรียงหรือยังตรงนี
2: ้
0: ตรงนี้ยังไม่เรียงนะคะเรานำมาเรียงในบรรทัดนี้นะคะเรียงจากมากไปน้อยต่อไปรอบที่2ต่อไปรอบที่2ให้สุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวนมากี่ใบคะ5ใบรอบที่1 4ใบรอบที่2หยิบมา5ใบนะคะแล้วเขียนจำนวนที่ได้และเรียงลำดับจำนวนในใบกิจกรรม 1.5 รอบที่2 5จำนวนนะคะอันนี้เรียงจากน้อยไปมากนะคะแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มในแต่ละรอบนักเรียนจะต้องได้จำนวนเดียวกันนะคะ4จำนวนและ5จำนวนนะคะต่อไปรอบที่3 2 4 8รอบที่3ให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวนมากี่ใบ
2: 4
0: ใบแล้วเขียนจำนวนที่ได้และเรียงลำดับจำนวนในใบกิจกรรม 1.5 รอบที่3แต่ใบกิจกรรม 1.5 รอบที่3นี้ให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยและเรียงลำดับจากน้อยไปมากด้วยนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ค่ะเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมหรือยัง
2: เข้าใจแล้วค
0: ่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะขอให้นักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะคะใครมีคำถามยกมือสอบถามคุณครูได้เลยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามในระหว่างการทำงานครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลย
3: พี่หนูเอามาเปิดไว้ก็ได้ลูกคว่ำหน้าไว้แล้วเรียงแล้วเราก็สุ่มมาจีบไปใช่
4: ไม่ต้องลงมือ

0: เรียนคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะไหนใครทำเสร็จแล้วทั้ง3รอบเลยยกมือค่ะที่เสร็จหมดแล้วทั้งกลุ่มก็จะมีกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ใช่ไหมคะนักเรียนมือลงค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ยังมีคนไม่เสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาทำใบกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเราสรุปบทเรียนในวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ก่อนเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: เรียงและเรียงตามลำดับ
0: การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100,000ใช่ไหมวันนี้มีกี่จำนวนบ้างคะมี4จำนวนและ5จำนวนใช่ไหมซึ่งการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100,000 5จำนวนนี้นักเรียนสามารถทำได้อย่างไรบ้างเราจะหาจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดก่อนแล้วนำมาเรียงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วค่อยนำมาเรียงเป็นเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบจำนวนแล้วเลือกจำนวนตามลำดับที่ต้องการเรียงอาจจะจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้สำหรับใครนะคะที่ทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัด 1.8 ไว้สำหรับให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนนะคะซึ่งแบบฝึกหัด 1.8 นี้จะมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อคะอาจจะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อใช่ไหมคะแยกออกเป็น2ข้อใหญ่ข้อ1ใหญ่นะคะให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยมี4ข้อและข้อ2ใหญ่ให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากมี4ข้อเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับใบกิจกรรมเลยแต่เขามีจำนวนมาให้นักเรียนแล้วจะมีทั้ง4จำนวนและ5จำนวนนักเรียนคิดว่าตนเองทำได้ไหมคะทำได้แน่นอนนะคะเนื่องจากว่านักเรียนทำใบกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมลูกแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับใบกิจกรรมเลยให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 1.8 นี้นะคะกลับไปทบทวนนะคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะจะเป็นการหาจำนวนถัดไปนักเรียนยังจำเรื่องแบบรูปตอนที่เรียนตอนป.2 ได้ไหมคะก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะในตอนป.3 นี้จะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรม 1.6 ค่ะไม้จิ้มฟันที่ตัดปลายออกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็กระดาษ A3 ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถช่วยคุณครูปลายทางในการเตรียมอุปกรณ์ในข้อที่2และข้อที่3ได้นะคะส่วนในข้อที่1ใบกิจกรรม 1.6 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: สับน่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ี้ค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชกุลครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลครูค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับและแน่นอนนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเรากันบอกไว้แล้วว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วให้กลับไปทบทวนให้กลับไปอ่านล่วงหน้ามาหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเรื่องอะไรลูกยานามยังไม่ตื่นเลยเด็กปลายทางตอบได้ไหมครับเรื่องอะไรเสียงดังมากครูรู้ว่าเสียงดังกว่าต้นทางแน่นอนเด็กต้นทางจะยอมได้หรอกลับไปอ่านล่วงหน้าเรื่องอะไรการคัดลายมือการคัดลายมือลายมือใช่ไหมไหนมืออยู่ไหนขอดูมือหน่อยสิขอดูมือเธอหน่อยนี่นะมือนะแล้วแน่ใจไหมว่าเวลาเขียนเราใช้มือคือมือเขียนแน่ใจเนาะเห็นบางคนใช้บางคนคาบดินสอแล้วใช้ปากเขียนหรือเปล่านะอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคัดลายมือกันนะครับเด็กๆซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คุณครูกันก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองเล่นนะครับดูซิว่ากิจกรรมของคุณครูกันคือกิจกรรมอะไรกิจกรรมของเรามีชื่อว่าจับคู่ตัวอักษรครับวิธีการทำอย่างไรล่ะง่ายๆเคยเล่นเกมจับครูไหมครับเด็กๆจับคู่เด็กๆปลายทางเคยเล่นไหมครับเคยเล่นนะครับเกมจับคู่ก็ต้องเปิดแผ่นป้ายที่คุณครูกันทำมาไว้ให้แล้วก็ต้องหาภาพที่มันทำไมกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ด้านหลังภาพนี้จะไม่ใช่ภาพต่างๆแต่จะเป็นพยัญชนะไทยที่เป็นรูปแบบการเขียนต่างๆเช่นตัวโค้งมั่งตัวกลมมั่งตัวหยักบ้างตัววัดบ้างก็ต้องหาคู่ของมันให้เจอตัวอย่างเช่นเด็กๆมาถึงเปิดแผ่นป้ายแรกอันนี้คือตัวกอไก่แบบนี้ก็มีรูปลักษณะการเขียนแบบนี้พอเปิดตัวนี้มาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกอไก่เหมือนกันแต่รูปแบบการเขียนมันต่างกันเด็กก็ต้องปิดแผ่นป้ายก่อนแล้วเริ่มใหม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนจำไม่ได้เปิดแผ่นไหนไปบ้างเราจะได้พอเปิดตรงนี้ปุ๊บเราผ่านไปยังเมื่อกี้ตรงไหนลูกอันที่3ใช่ไหมถูกนะแบบนี้ต่อไปก็เปิดไปอยู่เรื่อยๆแผ่นนี้กับแผ่นนี้แผ่นที่2แล้วก็พอแผ่นสุดท้ายก็ไม่ต้องคิดละง่ายๆนี่จบแบบนี้เป็นเกมจับคู่พร้อมไหมเด็กๆปลายทางครับเด็กๆปลายทางก็ส่งแรงเชียร์นะครับดูซิว่าอุ๊ยแผ่นนั้นเปิดแล้วแผ่นนี้เปิดแล้วนั่นไงคู่กันส่งเสียงเชียร์มาได้แล้วเด็กๆต้นทางก็ทำให้เต็มที่เพราะเราแบกความหวังของเพื่อนๆทั้งประเทศไว้ที่เรานะครับทำให้ได้นะดังนั้นคุณครูกันก็ต้องขอสุ่มนะครับขอสุ่มเลขที่ขอแค่5คนมาช่วยกันทั้งห้องนะครับอ่ะไปเลขที่17เชิญนะยืนหน้าห้องเลยลูกคนที่2เลขที่8ต่อไปคนที่3เลขที่8แหม28นะคนที่4 24คนที่5คนสุดท้ายบอกหยุดสิครูจะหยุดให้หยุด7มานี่นะครับคือตัวแทนของเราเพื่อนๆในห้องเชียร์ได้เชียร์ได้นะอ่ะมายืนหน้ากระดานเลยลูกพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมจ๊ะพร้อมนะครับนี่คือโฉมหน้าของเรานะครับเด็กๆปลายทางนี่คือตัวแทนของหนูพร้อมแล้วกับหลังหันภารกิจกำลังจะเริ่มแล้วถ้าพร้อมแล้วเด็กๆค่อยๆจิ้มนะค่อยๆจิ้มค่อยๆจิ้มช่วยกันคิดขอคนเปิดแผ่นป้ายสักหนึ่งคนพอลูกเอาใครดีไอติมใครที่เพื่อนเป็นตัวแทนเพื่อนยกมือนะเด็กหญิงคนนี้หันหน้าหาเพื่อนหน่อยนี่คือตัวแทนของเราที่จะเปิดแผ่นป้ายส่วนที่เหลือช่วยกันเป็นอะไรลูกเป็นสมองช่วยกันคิดช่วยกันจำโอเคไหมอ่ะกับหลังหันไปเริ่มได้หนูเปิดเลยแผ่นแรกหาคู่ไม่ใช่ปิดถ้าไม่ใช่แล้วปิดเอาไม้ซุ่มไม้เร็วหาผิดไม่ใช่ผิดไม่เหมือนต่อไปไม่ใช่ผิดอันอื่น
วิธีการคือเปิดให้ครบทุกอันก่อนไปเรื่อยๆเจอแล้วอันนี้อยู่ไหนนี่อยู่ไหนลูกอันนี้เปิดไว้อยู่ไหนได้1คู่เอาต่อไปเร็วๆๆๆเปิดป้ายอื่นบ้างไม่ใช่ปิดต่อไปเอาฝั่งนี้มั้ง4ยังไม่เปิดฝั่งนี้เลยไม่เป็นไรลูกเสงอดูอันแรกถูกต่อไปก็ไกลไม่ใช่ปิดก่อนต่อไป2อันนี้ไม่ได้เปิดเลย2อันนี้

0: บอกไว้กับเพื่อนๆหน่อยครับอาหารหน้าแบบเพื่อนปลายทางเพื่อนปลายทางบอกว่าเสร็จแล้วง่ายๆใช่ไหมอ่ะบอกไว้ให้กับผู้กล้าของเราหน่อยไปนั่งที่ได้ไม่เป็นไรครับก็ชะเง้อเอาได้เนาะชะเง้อเอาได้ไม่เป็นอะไรโถนะก็มีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไงเข้าใจไหมก็ชะเง้อหน่อยบิดตัวนิดบิดตัวหน่อยนะหรือจะให้ครูต้องเอาภาพติดบนเพดานดีเห็นทุกคนเลยดีไหมเออนะอ่ะไม่เป็นไรครับเด็กจุดประสงค์ของเกมนี้เราไม่ได้บอกว่าแหมต้องเห็นทุกคนเราต้องอะไรลูกการทำงานเป็นกลุ่มต้องมีความอะไรสามัคคีแล้วเด็กๆในห้องเมื่อกี้มีเถียงมีบ่นกันแล้วแสดงว่าขาดความอะไรความสามัคคีนะหาคนผิดหาคนถูกอยู่ได้ยังไงนั้นต้องสามัคคีกันด้วยนะครับเวลาทำงานแต่ไม่เป็นไรเด็กๆทุกคนถือว่าทำได้ดีแล้วก็เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับมาดูเรื่องของลายมือกันบ้างภาพนี้ล่ะเขาเขียนมาว่าอะไรเนี่ยด้านบนด้านบนที่ว่าพิมพ์ไว้คืออะไรการตรวจร่างกายตรวจร่างกายแล้วด้านล่างผลการตรวจเป็นอย่างไรลูกผลการตรวจคือเป็นพยาธิใช่ไหมก็เป็นเส้นหรือว่าเป็นไส้เดือน
1: เป็นภาษาหมอ
0: เป็นภาษาหมออ่านออกไหมเนี่ยเธอว่าแสดงว่าห้องนี้เป็นหมอ30คนเพราะลายมืออย่างนี้หมดเลยใช่ไหมหรือว่าเด็กๆปลายทางก็เป็นหมอไปเลยเพราะลายมือแบบนี้หลายๆคนเลยนะเนี่ยแสดงว่าการเขียนลายมือสำคัญไหมคิดว่าสำคัญไหมสำคัญถ้าเราเห็นภาพนี้แล้วคิดว่าลายมือสำคัญอย่างไรถ้าเราเขียนไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจจะเข้าใจได้ไหมไม่เข้าใจพอเราเขียนไม่ถูกต้องการเขียนของเราก็จะไม่มีคุณค่าเพราะเราไม่สามารถสื่อสารอะไรให้ใครได้เข้าใจได้อีกเลยนี่คือการเขียนสำคัญนะครับแล้วภาพนี้ล่ะตำนานเรื่องครูไปตรวจเสร็จครูเขียนคอมเมนต์ว่าครูขอตายดีกว่าเหมือนครูกันที่ตรวจงานเด็กๆเมื่อวันซืนครูขอลาออกดีกว่าแต่ไม่ออกยังจะดื้อด้านอยู่อีกฮะ
1: ครูขอตายดีกว่า
0: แต่ครูขอไม่ตายครูขออยู่สู้กับเด็กๆก่อนนะถ้าเธอสู้มาครูสู้กลับฉันไม่กลัวต่อไปลายมือนี่สำคัญไหมถ้าเกิดว่าตรวจงานคะแนนเต็ม10นี่จะได้สักเท่าไหร่เนี่ยนอกจากเนื้อหาที่ครูอ่านไม่ได้แล้วครูก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเธอเขียนภาษาอะไรมาให้คุณครูกันเราอยู่คนละโลกกันไหมนะดังนั้นการเขียนสำคัญหรือยังเนี่ยคิดว่าการเขียนสำคัญหรือยังลูกเด็กๆปลายทางคิดว่าการเขียนสำคัญไหมสำคัญใช่แล้วครับการเขียนสำคัญดังนั้นวันนี้เราจึงจะต้องมาเรียนเรื่องการคัดลายมือนะครับนี่อันนี้สวยยังสวยแล้วนี่ไงต่อไปนี้ใครเรียนคัดลายมือเสร็จจบป.3ลายมือแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวรู้สิว่า30คนนี้และเด็กปลายทางจะได้สักกี่คนที่ลายมือแบบนี้ดังนั้นจุดประสงค์ของเราข้อที่1เด็กๆต้องบอกหลักการเขียนคัดลายมือได้และเขียนคัดลายมือตามหลักการเขียนคัดลายมือได้รวมถึงเห็นความสำคัญของการคัดลายมือและมีความภาคภูมิใจในอักษรไทยซึ่งภาคภูมิใจอย่างไรเดี๋ยวจบท้ายชั่วโมงที่เราเรียนเรื่องคัดลายมือครูจะมาถามอีกครั้งว่าเราภาคภูมิใจจริงไหมที่เราสามารถคัดลายมือได้สวยและเรามีภาษาไทยใช้มีภาษาไทยให้เราคัดนะครับดังนั้นมาดูบทร้อยกรองนี้เขาเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างเด็กๆนั่งตัวตรงเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์เด็กๆต้นทางก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วเตรียมตัวอ่านนะครับเตรียมตัวอ่านตามครูกันเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่าง
2: ตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่าง
0: จับดินสอปากกาถูกท่าทาง
2: จับดินสอปากกาถูกท่าทาง
0: ให้มีพลังหน่อยเด็กๆปลายทางให้มีพลังด้วยนะครับสมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
2: สมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล
0: ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว์

0: ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่
1: ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน
0: ่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร
1: สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร
0: ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยจากบทร้อยกรองนี้นะครับเป็นบทร้อยกรองจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วเด็กๆรู้หรือไม่ว่าบทร้อยกรองนี้จะกล่าวถึงเรื่องอะไรใครจะตอบยกมือขึ้นนะเอาไมค์เลยลูกนี่แหละนี่แหละนี่แหละของจริงของแท้คนนี้ตลอดเลยเปลี่ยนคนมาเลยใช่ไหมตอบเลยลูกกล่าวถึงเรื่องอะไร
2: เขียนสวยค่ะ
0: เขียนสวยค่ะเขียนสวยแบบไหนคะแบบคออะดอคัด
2: คัดลายมือ
0: เขียนสำหรับคัดลายมือนะครับถูกต้องเด็กหญิงเมทันนะครับเรียบร้อยแล้วแน่นอนเรื่องนี้บอกถึงการเขียนคัดลายมือแล้วเนื้อหาของบทร้อยกรองนี้บอกอะไรเราอีกคัดลายมือต้องมีหลักอย่างไรลูกไม่ใช่อยู่มาถึงนั่งโต๊ะปึ้งเขียนเสร็จจงปุ๊บได้เลยไหมมันต้องมีหลักใช่ไหมแม้กระทั่งการอะไรการนั่งต้องนั่งอย่างไรลูกตัวต้องตั้งตรงแนบแนบอะไรแนบกำแพงบ้างอย่างนี้เหรออืมไม่ได้โอ้เจ็บหัวโอเคต้องตั้งตรงแนบตั้งตรงนะครับไม่นั่งหลังคอโอ้ไม่นั่งหลังคอวะไม่นั่งหลังค่อมนั่งหลังงอออะไรอีกลูกนอกจากการนั่งแล้วมีอะไรอีกเริ่มจากการนั่งเลยจับดินสอจับอย่างไรเด็กปลายทางเด็กต้นทางลองจับดินสอให้คุณครูกันดูสิลูกจับอย่างไรนะเราจับอย่างไรครูเห็นนะเดี๋ยวให้กล้องซูมมาครูเห็นเด็กๆปลายทางหรือเด็กต้นทางก็แล้วแต่ชอบจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้เนี่ยจับเอานิ้วครึ่งนิ้วเนี่ยหายไปหมดเลยคดไปแบบนี้ซึ่งผิดไหมผิดหรือบางคนจับตรงนี้เลยจะถึงไส้แล้วแบบนี้ซึ่งผิดเด็กๆจับขึ้นมาสักพักหนึ่งใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ใช้มือประคองไว้แบบนี้แล้วก็มือที่เหลือไว้ด้านล่างนะแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับต่อไปมาดูซินอกจากการจับดินสอแล้วสมุดต้องวางไว้ด้านหน้าของเราต้องตั้งให้ตรงบางคนเขียนหนังสือสมุดเอียงไปเลย45องศาคราวนี้ตาก็เอียงคอก็เอียงบางคนหน้าแทบจะมุดเข้าไปในสมุดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแบบไหนอีกลูกตอบคุณครูกันสิลูกค่อยๆเขียนให้มันงดงามตามส่วนตามสัดส่วนของมันตัวไม่อ้วนเกินเท่าหม้อแกงวัดเลยอันย่อยๆหรือตัวไม่รีบเกินผอมๆเหมือนครูกันก็ไม่เอานะตัวสูงเหมือนครูกันเลยบางทีก็ไม่สวยไม่งามนะครับให้พอดีเนาะเราไปอะไรอีกลูกช่องไฟรู้จักช่องไฟไหมช่องไฟคือการระยะห่างระหว่างตัวอักษรเช่นคุณครูกันจะเขียนคำว่ากันก็กออะนอคณะกอไก่กับนอหนูก็ต้องวางช่องไฟให้มันไม่ห่างเกินหรือไม่ชิดเกินนี่คือช่องไฟนะครับต่อไปสระหรือเครื่องหมายทำไมลูกต้องวางให้ถูกต้องถูกตำแหน่งถ้าเราตั้งใจแน่วันนี้จะคัดลายมือกับคุณครูกันตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรับรองว่าลายมือจะมีระเบียบเรียบร้อยพร้อมไหม
1: พร้อม
0: ไหมบอกแล้วคัดลายมือไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราจะมาเริ่มคัดพร้อมๆกันโดยที่เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเปิดใบความรู้ที่3นะครับเรื่องหลักการคัดลายมือแล้วก็เด็กๆปลายทางตอนนี้ให้เตรียมสมุดคัดลายมือไว้1เล่มแล้วลองฝึกเขียนตามคุณครูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูความหมายของการคัดลายมือคราวนี้ขอตัวแทน1คนหนูเลยลูกแตงกวาหยิบไมค์เลยค่ะเด็กๆที่เหลืออ่านตามในใจความหมายของการคัดลายมือคืออะไรหนามาดูสิการคัดลายมือให้ถูกต้อง
2: การคัดลายมือให้ถูกต้อง
0: พูดใหม่ลูกไม่ต้องเขินถ้าหนูมั่นใจหนูก็พูดมาเลยลูกไม่มีอะไรผิดเลยมาอีก1รอบเสียงดังฟังชัด
2: การคัดลายมือให้ถูกต้อง
0: ตามหลักการเขียนคำไทย
2: ตามหลักการเขียนคำไทย
0: คือเขียนตัวอักษรไทย

0: ถูกต้อง
1: คือเขียนตัวอักษรไทยถูกต้อง
0: อ่านง่าย
1: อ่านง่าย
0: มีช่องไฟ
1: มีช่องไฟ
0: มีวรรคตอน
1: มีวรรคตอน
0: ตัวอักษรเสมอกัน
1: ตัวอักษรเสมอกัน
0: วางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที
1: ่วางพยัญชนะและสระ
0: เอาใหม่จะเย็นๆหนูดูไปทีละตัวสิลูกวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที
1: ่วางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกที
0: ่ตัวสะกดการันถูกต้อง
1: ตัวสะกดการันถูกต้อง
0: และลายมือสวยงาม
1: และลายมือสวยงาม
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยจ้าตัวแทนของเราเวลาที่เราจะออกมาพูดหรือเราต้องการจะอ่านตามครูคุณครูกันชอบนะครับเด็กที่มีความอะไรลูกใจกล้าน่ะใจถึงอาสาสมัครเพื่อนเยอะแยะแต่เราก็ยกมือแต่เมื่อยกมือขึ้นมาแล้วเราก็ลงมือทำให้เต็มที่เวลาอ่านตามก็อ่านตามให้เต็มที่ไม่ต้องเคอะไม่ต้องเขินออกเสียงให้ดังๆเวลาอ่านผิดคุณครูได้ว่าอะไรไหมไม่ว่าครูก็จะช่วยนะครับช่วยให้อ่านได้นั่นเองโอเคต่อไปมาดูลักษณะการนั่งที่ถูกต้องตอนนี้นั่งถูกต้องแล้วหรือยังหนาแล้วหรือยังนะมาดูซิวิธีการนั่งต้องทำอย่างไรบ้าง 1. หันหน้าเข้าหาโต๊ะการนั่งเอียงอาจทำให้หลังคดได้ตอนนี้คุณครูกันจะดูเด็กๆต้นทางและปลายทางดูซิว่าตอนนี้นั่งหลังตรงแล้วหรือยังหันหน้าเข้าหาโต๊ะไหมนะครับจ้าโอยังนั่งหันหน้ามาทางหน้ากระดานอยู่เลยใช่ไหมอีกคิวด้วยใช่หรือไม่หันหน้าเข้าหาโต๊ะเด็กๆปลายทางด้วยตอนนี้นั่งหลังตรงหันหน้าเข้าหาโต๊ะปรับเก้าอี้หรือยังให้นั่งได้พอดีเวลาเขียนข้อที่2ลักษณะการนั่งที่ถูกต้องที่ดีก็คือแขนทั้งสองข้างวางอยู่บนโต๊ะประมาณ3ใน4ของความยาวระหว่างศอกกับข้อมือพาดไว้กับขอบโต๊ะข้อศอกต้องไม่กางออกหรือแนบตัวมากเกินไปให้วางไว้ถ้าหนูนั่งแบบนี้แสดงว่าข้อ2หนูกว้างเกินไปไหมหนูกลางออกมากเกินแล้วหนูเขียนล่ะจะทำอย่างไรอะถ้าครูนั่งเขียนแบบเนี่ยมันก็อึดอัดหรือแคบเกินจนเกินไปก็อึดอัดงั้นนั่งให้พอดิบพอดีสบายสบายนะนั่งถูกต้องแล้วต่อไปทำอย่างไรต่อก็จะต้องวางกระดาษให้ตรงไว้หน้าผู้เขียนตอนนี้กระดาษอยู่ทางซ้ายมือหรือขวามือมากเกินไปไหมอยู่ตรงกลางแล้วหรือยังปรับกระดาษให้อยู่ด้านหน้าของเราเด็กๆปลายทางตอนนี้วางสมุดให้อยู่ด้านหน้าของเรานะครับด้านหน้าของเราและข้อที่4ต้องทำอย่างไรต่อแล้วก็ต้องจับดินสอใช่ไหมแล้วจับดินสออย่างไรก็คือจับดินสอหรือปากกาพอเหมาะไม่แน่นเกินไปนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะประคองดินสอหรือปากการ่วมกับนิ้วกลางมือจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อยนี่คือดินสอเราจะใช้นิ้วอะไรลูกนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือมาจับทำหน้าที่จับส่วนนิ้วกลางจะทำหน้าที่ประคองแล้วรองไว้ด้านล่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยแบบนี้แล้วก็จับไม่แน่นเกินไปบางคนจับแน่นจนสั่นนึกว่าเป็นอะไรเธอจะเป็นลมหรือเปล่าสั่นเกินเลยบางคนจับเบาเกินก็ตัวหนังสือมันก็จะทำไมลูกบางเห็นไม่ชัดถ้าเขียนแน่นเกินไปกระดาษก็จะขาดใช่ไหมครับดังนั้นจับให้พอดีกดให้พอดีจับก่อนต่อไปข้อที่5ทำอย่างไรต่อขณะคัดลายมือแขนมือและนิ้วมือจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กันนะครับให้สัมพันธ์กันและหลักการคัดลายมือมีดังนี้ก่อนที่เราจะลงมือเขียนมาดูหลักซิข้อที่1เขียนตัวอักษรให้ถูกต้องตัวอักษรจะต้องตั้งตรงการเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวต้องเริ่มเขียนที่หัวก่อนบางคนเขียนวอแหวนนะครูเห็นเขียนจากหางแล้วก็มาหัวมีจริงไม่จริงจริงหลายคนด้วยและอีกหลายๆตัวเลยยกเว้นตัวกอไก่และทอธงเพราะว่า2ตัวนี้มีหัวมั้ยไม่มีหัวครูมีหัวไหม
2: ไม
0: ่เธอบอกว่าไม่มีเลยคืนนี้เจอแน่ในฝันร้ายนะมีหัวต้องเขียนให้มีหัวตัวอักษรก็ต้องเขียนให้มีหัวถ้ามันไม่มีหัวมันก็จะตายยกเว้นกไก่กับทอธงไม่มีอยู่แล้วนะเว้นช่องไฟเว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองามและวางเครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้องตามตำแหน่งและหลักการข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะลงมือเขียนก็คือขนาดตัวอักษรโดยทั่วไปมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงไม่รวมหางและเชิงยกเว้นขอไข่ขอขวดชอช้างซอโซ่กว้างเป็นครึ่งหนึ่งของตัว

อื่นและตัวอักษรที่เหมือนมี2ตัวติดกันเช่นชอเชอยอหญิงทอผู้เฒ่านอนเนนตัวหน้ากว้างครึ่งหนึ่งของความสูงตัวหลังกว้างครึ่งหนึ่งของตัวหน้าพูดไปก็งงไปอะไรกว้างครึ่งหนึ่งอะไรครึ่งไหนครึ่งหน้าครึ่งหลังไม่เข้าใจเราต้องลงมือเขียนดังนั้นพร้อมไหมครับเด็กต้นทางและปลายทางพร้อมไหมพร้อมแล้วนะมาดูหลักการเขียนคัดลายมือแล้วก็สาธิตการทำไปพร้อมๆกันโดยบทบาทของคุณครูปลายทางก็คือช่วยเดินตรวจสอบระหว่างที่นักเรียนฝึกเขียนคัดลายมือพร้อมๆกับครูกันดูวิธีการนั่งการเขียนการจับดินสอทุกอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องคุณครูก็ขอความร่วมมือคุณครูช่วยสอนเด็กๆเพิ่มเติมนะครับและนักเรียนต้นทางและปลายทางต้องตั้งใจฟังถ้าเสียงดังรบกวนสมาธิคิดว่าครูจะมีสมาธิไหมมีไหมลูกสมาธิในการสอนก็ไม่มีเด็กๆจะมีสมาธิในการเขียนไหมลูกไม่มีดังนั้นต้องมีสมาธิอยู่กับตัวเองและมีมารยาทเมื่อเขียนผิดให้ใช้ดินสอไม่ใช่เขียนผิดต้องใช้อะไรลบลูกยางลบใช้ดินสอเขียนนะโอเคมาดูข้อที่1ข้อที่1นะครับอ่านพร้อมกันซิข้อที่1เขาบอกว่าอะไรข้อที่1 1 2เริ่มสัดส่วนของตัวอักษรแบ่งเป็น4ส่วนเราเห็นเส้นแบบนี้แล้วมีคำว่าบนมีคำว่าล่างนี่คือเส้นบรรทัดแล้ว4ส่วนอยู่ตรงไหนนี่ไงครับส่วนที่1ก็คือช่องที่1ช่องเล็กๆ2นี่คือส่วนที่2 3ส่วนที่3 4ส่วนที่4ดังนั้น1เส้นบรรทัดจะประกอบไปด้วย5เส้นแต่มีกี่ส่วนมี4ส่วนในช่องนี้มี4ส่วนด้านล่างก็1 2 3 4จะมี4ส่วนแบบนี้นะครับเส้นล่างที่เราเขียนเราจะเรียกว่าเส้นฐานส่วนเส้นบนที่เราเขียนไปจรดจนเต็มบรรทัดจะเรียกว่าเส้นหลักนะครับและด้านบนคุณครูการขออนุญาตสลับการนับส่วนเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากเวลานักเรียนเขียนหางสระบนหรือเครื่องหมายจะได้เข้าใจได้ตรงกันมากขึ้นต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็คือหัวกลมมีขนาด1ส่วนนะครับเช่นแบบนี้เห็นไหมมีหัวกลม1ส่วนเขียนให้กลมนะครับเด็กๆปลายทางด้วยต้องเขียนให้กลมแล้วเดี๋ยวเด็กๆต้นทางและปลายทางมาเขียนตามคุณครูกันนะครับตัวอย่างเช่นงองูเราฝึกเขียนหัวให้กลมใช่ไหมนี่กลมๆแบบนี้ลงมาเขียน2ครั้งนะครับนี่นะครับเขียนหัวกลมลงมือเขียนได้ต่อไปจอจานเขียนหัวให้กลมจัวจอจานอีกหนึ่งครั้งตอนนี้เราฝึกเขียนหัวกันก่อนนะครับเอาหัวให้กลมก่อนพยัญชนะตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่หัวต้องกลมลอลิงหัวกลม1ส่วนพอดีเป๊ะเลยนี่คือหลักการข้อที่2นะครับหัวต้องกลมมีขนาด1ส่วนเด็กๆเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเสร็จแล้วคุณครูจะไปข้อที่3 3หัวของขอไข่ชอช้างเป็นหัวขมวดหักหน้าบนและขอขวดคอระฆังซอโซ่ทอมันโทหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นตัวขอไข่หัวขมวดจะอยู่ในส่วนที่1นะครับเด็กๆแล้วก็ขมวดหักหน้าบนแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับขอไข่หัวขมวดหักหน้าบนต่อไปตัวชอช้างหางไม่เกิน2ส่วน

อช้างนะครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูกันเลยต่อไปตัวซอโซ่อันนี้เป็นหัวขมวดหยักนะครับหัวขมวดแล้วก็หยักด้านบนแบบนี้อีกหนึ่งครั้งหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนนี่ไงแบบนี้คือตัวอย่างของหัวขมวดหักหน้าบนและหัวขมวดหยักโค้งหน้าบนนะครับต่อไปเป็นหลักการข้อที่4เส้นที่ลากจากหัวตรงในแนวดิ่งยกเว้นคอควายคอคนจอจานถอฐานทอผู้เฒ่าดอเด็กตอเต่าลอลิงสอเสือเป็นเส้นเฉียงเป็นเส้นเฉียงอย่างไรมาดูกันครับเด็กๆเป็นเส้นเฉียงนะคอควายเส้นเฉียงลงมาลากตรงขึ้นบนโค้งคอควายอีกหนึ่งครั้งนะครับเส้นเฉียงลากตรงโค้งแล้วลากตรงลงมาเห็นไหมครับว่าเส้นที่ลากจากหัวจะต้องเฉียงเป็นเส้นเฉียงต่อไปตัวที่2ตัวอย่างก็คือตัวถอฐานเส้นเฉียงลงมาลากตรงขึ้นไปแล้วก็เชิงด้านล่างนี่นะครับถอฐานอีกหนึ่งครั้งต่อไปตัวดอเด็กครับเส้นจากหัวต้องเฉียงใช่ไหมครับนี่ไงเฉียงลงมาแบบนี้แล้วลากตรงขึ้นไปโค้งแล้วลากตรงลงมาม้วนหน้านะครับเฉียงลากตรงโค้งลากตรงลงมานี่คือตัวอย่างของหลักการข้อที่4คือเส้นที่ลากจากหัวนะครับตัวอื่นเป็นแนวตรงแนวดิ่งหมดยกเว้นตัวคอควายคอคนจอจานถอฐานทอผู้เฒ่าเราเด็กตอเต่าลอลิงสอเสือจะเป็นเส้นเฉียงแบบนี้ต่อไปข้อที่5กันบ้างครับเด็กๆเส้นบนหักมุมเป็นจั่วหรือเส้นโค้งมีขนาด1ส่วนตัวอย่างเช่นตัวจอจานหรือสอเสือตัวจอจานหรือสอเสือนะมาดูซิว่าจั่วด้านบนคือตรงไหนนะเราวาดจะเราเขียนจอจานก่อนเส้นเฉียงพอลากตรงขึ้นไปแบบนี้เราจะเจอจั่วเห็นไหมครับเราก็ต้องลากจั่วมีขนาด1ส่วนนี่แบบนี้นะครับจอจานอีก1ครั้งเฉียงตรงแล้วก็จั่วมีขนาด1ส่วนและสอเสือมาดูสอเสือกันบ้างจั่วสอเสือเห็นไหมครับมีขนาด1ส่วนแล้วก็เติมหางสอเสืออีก1ครั้งจั่วมีขนาด1ส่วนเห็นไหมครับแล้วก็เติมหางต่อไปข้อที่6ครับเด็กๆข้อที่6เส้นล่างตรงแนวเดียวกับเส้นบรรทัดหรือเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยคุณครูยกตัวอย่างพยัญชนะมา2ตัวคือตัวบอใบไม้กับตัวปอปลาเราลองมาดูตัวอย่างกันว่าเส้นล่างตรงแนวเดียวกับเส้นบรรทัดหรือโค้งเล็กน้อยเป็นอย่างไรครูขอเขียนปอปลาแบบเส้นแนวเดียวกับเส้นบรรทัดก่อนก็คือตรงมาเลยปอปลาและหรือว่าจะเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยเส้นโค้งเล็กน้อยตัวอย่างเช่นโค้งเล็กน้อยเห็นไหมครับว่าตรงเส้นล่างจะมีลักษณะโค้งกับลักษณะเป็นแนวเดียวกับเส้นบรรทัดเลยหรือปอปลาก็เหมือนกัน
หัวกลม1ส่วนหางปอปลาต้องไม่เกิน2ส่วนหรือว่าเป็นลักษณะโค้งเล็กน้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปหลักการข้อที่7หางของปอปลาฟอฟันฟอฝาเป็นเส้นตรงยาวไม่เกิน2ส่วนเป็นเส้นตรงยาวไม่เกิน2ส่วนเช่นตัวปอปลาฟอฟันฟอฝานะครับ3ตัวนี้เลยหางเขียนหัวก่อนครับเขียนหัวก่อนหัว1ส่วนเต็มๆแล้วก็ลากหางขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนต่อไปฟอฟันครับฟอฟันหางขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนนะครับไม่เกิน2ส่วนและฟอฝาเช่นกันหางต้องมีความยาวไม่เกิน2ส่วนหัวกลมแน่นอนถูกต้องอยู่แล้วอยากขึ้นไปแค่2ส่วนนะครับแล้วลากหางขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนด้านบนแบบนี้สวยงามมากเด็กๆเขียนทันไหมครับเด็กๆไปในทางบอกว่าทันและอยู่แล้วครับครูกันนั้นไปดูหลักการข้อต่อไปข้อที่8ส่วนหางชอช้างซอโซ่ซอสลาซอเสือเป็นเส้นทแยงมุมยาวไม่เกิน2ส่วนเป็นอย่างไรนะมาดูกันครับตัวอย่างครูกันยกมา3ตัวอักษรก็คือชอช้างซอสลาและซอเสือมาดูการเขียนหางของมันมั่งที่เป็นเส้นทแยงมุมชอช้างหัวขมวดหักหน้าบนแล้วดูหางดีๆนะครับไม่เกิน2ส่วนนะนี่อีก1ครั้งไม่เกิน2ส่วนต่อไปตัวสอสาราเส้นเฉียงลากตรงขึ้นไปโค้งแล้วลากตรงลงมาเติมหางเป็นเส้นทแยงมุมยาวไม่เกิน2ส่วนทแยงมุมหงายนะครับอีก1ครั้งดูเส้นทแยงมุมตรงหางไม่เกิน2ส่วนต่อไปสอเสือหนึ่งครั้งนะครับสอเสือ

นี่ครับแบบนี้นี่คือหลักการข้อที่8การเขียนส่วนหางนะครับที่เป็นเส้นทแยงมุมต้องยาวไม่เกิน2ส่วนต่อไปข้อที่9ส่วนล่างของดอชดาตอปตักถอฐานเลยตัวอักษรลงมา2ส่วนและกว้างเท่ากับตัวอักษรจะเป็นเช่นไรมาดูกันครับยกตัวอย่างมา3ตัวเลยดอชดา

ไม่เกิน2ส่วนนะและกว้างเท่ากับตัวอักษรเห็นไหมครับต่อไปตอปตากตอปตักก็เหมือนกันหางไม่เกิน2ส่วนแต่มีหยักความกว้างเท่ากับตัวอักษรตัวที่3ตัวถอฐานหัวกลมเฉียงแล้วก็วาดเชิงความกว้างเท่ากับตัวอักษรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือหลักการข้อที่9ส่วนล่างของดชดาตปตักถอฐานเลยตัวอักษรลงมา2ส่วนหรือกว้างเท่าตัวอักษรนะครับต่อไปข้อที่10เชิงยอหญิงอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่าตัวหลังเชิงยอหญิงยอหญิงจะมีเชิงด้านล่างเห็นไหมครับต่อไปการเขียนเชิงของมันก็คือจะอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่าส่วนหลังส่วนที่1ล่างเท่านั้นนี่แบบนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งการเขียนยอหญิงเชิงอยู่ในส่วนที่1ล่างและกว้างเท่ากับตัวหลังแบบนี้ก็คือการเขียนตัวเชิงของยอหญิงต่อไปหลักการข้อที่11ครับเด็กๆข้อที่11ก็คือไส้สฤาษีอยู่ในส่วนที่2ไส้ของสฤาษีจะอยู่ในส่วนที่2เป็นอย่างไรมาดูกันซิว่าไส้มันอยู่ตรงไหนนะครูขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นส่วนที่ชัดเจนใบไส้ของสฤาษีคราวนี้อยู่ในส่วนที่2ก็คือตรงนี้แต่ขนาดหัวจะเล็กกว่าหัวของพยัญชนะเล็กน้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆไส้ของสฤาษีจะอยู่ในส่วนที่2แต่หัวจะเล็กกว่าหัวของพยัญชนะเล็กน้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อที่12ครับเด็กๆข้อที่12เขาบอกว่าขนาดของตัวอักษรโดยทั่วไปมีความกว้างครึ่งหนึ่งของความสูงไม่รวมหางและเชิงยกเว้นตัวขอไข่ขอขวดชอช้างซอโซ่กว้างครึ่งหนึ่งของตัวอื่นๆนะครับและตัวอักษรที่เหมือน2ตัวติดกันที่คุณครูกันให้ลองเขียนไปแล้วมีตัวชอเชยยอหญิงทอผู้เฒ่านอนเนนตัวหน้ากว้างครึ่งหนึ่งของความสูงตัวหลังกว้างครึ่งหนึ่งของตัวหน้านะครับที่เราได้ลองไปแล้วต่อไปข้อที่13การเขียนสระบ้างหลักการข้อที่13ครับเด็กๆเขาบอกว่าการเขียนสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระโอสูงเลยตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนมาดูสระตัวแรกสระไอไม้มาลายไม่เกิน2ส่วนอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆเขียนจากหัวขึ้นไปนะบางคนเขียนจากหางลงมาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับต่อไปไม้ม้วนอีกหนึ่งครั้งไม้ม้วนต้องลากขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนต่อไปไม้โอบ้างเช่นเดียวกันนะครับต้องลากขึ้นไปไม่เกิน2ส่วนอีกหนึ่งครั้งครับไมโอนี่แบบนี้เป็นต้นต่อไปหลักการข้อที่14สระอุสระอูอยู่ใต้ตัวอักษรอยู่ในส่วนที่2เป็นอย่างไรมาดูกันครับสระอุสระอูเช่นสระอุแบบนี้และสระอู
แบบนี้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าครูนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าครูคอรออูครูเขียนสระอูไว้ส่วนที่สองนะครับคำว่าครูแบบนี้เป็นต้นนะครับหลักการข้อที่14การเขียนสระอูสระอูต่อไปข้อที่15สระทุกตัวอยู่ในส่วนที่2บนนะครับสระที่เขียนก็ต้องอยู่ในส่วนที่2เช่นสระอิการเขียนสระอิอยู่ส่วนที่2สระ

อีเวลาเราเขียนสระอีเวลาเราลากเส้นฝนทองเราต้องลากจากบนลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับสระอีอีกหนึ่งครั้งเขียนเป็นทุกอีก่อนแล้วตามด้วยฝนทองแบบนี้จากบนลงล่างอยู่ในส่วนที่สองหรือสระอือขีดด้านในแบบนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งนี่คือตัวอย่างของการเขียนสระนะครับที่อยู่ในส่วนที่2บนต่อไปข้อที่16ส่วนขวาสุดของสระและวรรณยุกต์หรือว่าเครื่องหมายต่างๆนะครับเด็กๆจะต้องอยู่ตรงกับเส้นพยัญชนะที่เกาะนะครับยกเว้นถ้าอยู่กับพยัญชนะที่มีหางขึ้นไปสูงๆไม่เกิน2ส่วนเช่นปอปลาฟอฟันฝอฝาให้เขียนสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายเยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเยื้องข้างหน้าเล็กน้อยต่อมาหลักการข้อที่17การเขียนสระอีให้ลากขีดลงมาแตะปลายสระอีเหมือนกับที่คุณครูกันได้สอนไว้เลยใช่ไหมนะครับว่าการเขียนสระอีต้องอยู่ในส่วนไหนลูกส่วนที่2ด้านบนเก่งมากครับแต่เน้นย้ำว่าต้องลากขีดลงมาแตะนะครับลากขีดลงมาแตะลากขีดลงมาแตะนี่ไงแบบนี้หลักการข้อที่18สระอือเขียนเหมือนสระอีแต่เพิ่ม1ขีดด้านในนะครับอยู่ในส่วนที่2บนเหมือนกันสระอือเขียนเหมือนสระอีแต่เพิ่ม1ขีดด้านในเขียนขีดจากบนลงมาด้านล่างนะครับอีกครั้งหนึ่งเด็กๆปลายทางและต้นทางตั้งใจดูปิ่นทุอีลากเหมือนสระอีและเพิ่ม1ขีดด้านในอีก1ครั้งนะครับลากขีดเหมือนสระอีก่อนแล้วเพิ่ม1ขีดด้านในกลายเป็นสระอือต่อไปข้อที่19ครับสระอือมีวรรณยุกต์ให้ใส่วรรณยุกต์ไว้ตรงกลางเช่นคำว่าซื้อมาดูวิธีการเขียนคำว่าซื้อกันครับเด็กๆคำว่าซื้อมีซอโซ่หาไม่เกิน2ส่วนสระอือขีดด้านในตัวอแล้วก็การวางวรรณยุกต์ครับเด็กๆดูให้ดีเลยตรงนี้ให้วางไว้ตรงกลางนี่คือไม้โทแบบนี้เป็นต้นหรือการเขียนสระที่มีพยัญชนะตัวที่มีหางเช่นจะเขียนคำว่าปีหางไม่เกิน2ส่วนคราวนี้คุณครูบอกว่าการเขียนสระต้องอยู่ในส่วนที่2แต่คราวนี้ถ้าเขียนตรงข้างบนปุ๊บช่องที่2มันจะตรงกับหางของปอปลาให้เยื้องมาด้านหน้าเล็กน้อยตามที่เราเรียนมาใช่ไหมครับแบบนี้เป็นต้นจะได้คำว่าปีครับต่อไปไปดูวิธีการเขียนเลขไทยกันครับเลข0เราจะเขียน3ส่วนเลข1หัว1ส่วนแบบนี้แล้วก็โค้งให้ครบ3ส่วนนะครับต่อไปเลข2หัวกลมอยากในส่วนที่3ลากมาเห็นไหมครับเลขจะไม่เกินเส้นบรรทัดของเรานะต่อไปเลข3ครับเด็กๆลากลงมาให้ถึงด้านล่างเลยเลข4ต่อไปเลข5ครับ

อยากจะลงมาไม่ถึงด้านล่างนะลงมาแค่1ส่วนแบบนี้แล้วโค้งขึ้นต่อไปเลข8และเลข9ครับแน่นอนเสร็จกันไหมนะเสร็จแล้วเพราะว่าเราทำตามคุณครูไปทีละขั้นตอนนะครับซึ่งแบบที่คุณครูเขียนต้องขอขอบคุณการคัดพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวมนตามแบบกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีนะครับขอขอบคุณนะครับแล้วก็เด็กๆตอนนี้ต้นทางและปลายทางหวังว่าจะทำตามคุณครูได้ครบทุกข้อแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วดังนั้นคุณครูกันขอตรวจสอบหน่อยได้ไหมคุณครูปลายทางก็ขอให้เดินตรวจสอบเด็กๆของคุณครูนะครับว่าเขียนได้ถูกต้องตามหลักหรือไม่นะบางคนหัวยังไม่กลมนะครับบางคนเส้นยังไม่มั่นคงแต่ไม่เป็นไรเด็กๆเขียนได้ถูกหลักส่วนใหญ่เขียนได้ถูกหลักเพราะว่าทำตามครูทีละขั้นตอนแต่เรื่องลายมืออาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยๆลายมือยิ่งเขียนยิ่งฝึกยิ่งฝึกเขียนเราก็ยิ่งทำให้ลายมือของเรามันทำไมลูกสวยขึ้นได้เอาละโอเคคุณครูก็หวังว่าเด็กๆปลายทางก็อาจจะทำได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากอ่ะอันนี้หมดเวลาครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนกันต่อในชั่วโมงถัดไปมีอีก1ชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องของการคัดลายมือนะครับแต่คุณครูอยากจะฝากไว้ว่าการคัดลายมือนะครับเป็นการฝึกสมาธิด้วยเพราะเวลาที่เราเขียนเราได้ฝึกสมาธิไปด้วยเรื่อยๆทำให้เรามีสมาธิที่ยาวนานมากขึ้นนะครับฝึกความเป็นระเบียบแล้วก็ความเป็นผู้มีศิลปะการคัดลายมือถูกต้องตามแบบอักษรไทยเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีตัวอักษรเป็นของเราเองนะครับและบทเรียนในชั่วโมงถัดไปที่คุณครูปลายทางและเด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่3เรื่องหลักการคัดลายมือบทอ่านเรื่องบทอาขยานเด็กน้อยและบทอาขยานเรื่องวิชาหนาเจ้ารวมถึงแน่นอนชั่วโมงคัดลายมือชั่วโมงที่2เราต้องเตรียมสมุดคัดลายมือมาด้วยนะครับซึ่งชั่วโมงถัดไปเราจะอยู่ในเรื่องของการคัดลายมือแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับดังนั้นวันนี้ขอให้เด็กๆของคุณครูกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางที่น่ารักทุกคนกลับไปฝึกหัดคัดลายมือมานะครับแล้วชั่วโมงถัดไปเราจะมาคัดบทอาขยานเด็กน้อยและวิชาหนาเจ้ากันนะครับขอให้เด็กๆทุกคนมีความตั้งใจฝึกฝนนะครับคนเราเกิดมาลายมือสวยเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องฝึกทุกวันฝึกเขียนบ่อยๆแล้วลายมือของเราก็จะสวยและถูกหลักการเขียนภาษาไทยนั่นเองสำหรับเรื่องราววันนี้ครูกันขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แต่ตีโป้โอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: อย่าคุกเข่า
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ไม่จำกัด
3: PEA
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมัน

0: ไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคนิคที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นหรือครูเจมส์นะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องทรัพยากรการผลิตนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนลองดูรอบๆตัวของเราก่อนลองหันมองซ้ายหันมองขวาค่อยๆหันค่ะมองซ้ายมองขวานักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีอะไรบ้างคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเรามีอะไรบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวให้ยกมือแล้วถือไมค์ตอบคำถามนะคะขอคนละ1ครับกลุ่มละ1คำตอบโดยที่ห้ามซ้ำกันนะคะ

0: มีคำตอบแล้วเก็บคำตอบของตัวเองไว้ในใจก่อนคุณครูขอกลุ่มที่1ตอบค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่นักเรียนสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะอย่างที่1ยืนขึ้นค่ะ
1: คนค่ะ
0: คนเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะกลุ่มที่2
2: แอร์ครับ
0: แอร์ห้ามซ้ํากับเพื่อนนะคะต่อมากลุ่มที่3ค่ะ
2: โต๊ะครับ
0: โต๊ะค่ะกลุ่มที่4ค่ะ
3: เก้าอี้ครับ
0: เก้าอี้กลุ่มที่5ค่ะ
4: กระเป๋าครับ
0: กระเป๋าเชิญนั่งค่ะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมสังเกตสิ่งรอบตัวของนักเรียนภายในชั้นเรียนได้นะคะมีเพื่อนๆตอบคนโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าแอร์ใช่ไหมคะสิ่งรอบข้างของนักเรียนเหล่านี้เรียกว่าอะไรนักเรียนทราบไหมคะเรียกว่าทรัพยากรต่อไปนะคะครูจะถามว่าสิ่งต่างๆที่นักเรียนเห็นรอบตัวเราเมื่อสักครู่นี้เราใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะอย่างเช่นที่กลุ่มนักเรียนตอบว่าแอร์ใช้ประโยชน์อย่างไรคะ
5: ทำให้เย็นขึ้นครับ
0: ทำให้เราได้รับอากาศทำไมคะอากาศเย็นส่วนโต๊ะเราใช้ประโยชน์จากโต๊ะอย่างไรคะ
6: เอาไว้เขียนหนังสือครับ
0: เอาไว้เขียนหนังสือเก่งมากค่ะกลุ่มต่อไปตอบคุณครูว่าเก้าอี้ใช้ประโยชน์อย่างไรคะนักเรียน
7: เอาไว้นั่งครับ
0: เอาไว้นั่งค่ะกลุ่มต่อไปตอบว่ากระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าของนักเรียนใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
8: ใส่ของครับ
0: ใส่ของใส่อุปกรณ์การเรียนใส่หนังสือใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนเห็นรอบตัวเราเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะเรียกว่าทรัพยากรทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีประโยชน์ที่ต่างกันใช่ไหมคะวันนี้ครูจะบอกนักเรียนว่าทรัพยากรมีด้วยกัน2ประเภทแต่ว่าครูจะถามนักเรียนว่าประเภทที่1เป็นทรัพยากรอะไรเอ่ยนักเรียนลองคิดสิคะเพื่อนๆตอบว่าโต๊ะเก้าอี้อีกกลุ่มหนึ่งตอบว่าแอร์โต๊ะเก้าอี้ทำไมคะทำมาจากอะไรทำมาจากไม้ไม้นี่มาจากไหนคะไม้นี่มาจากถือไม้แล้วตอบเลยค่ะ
9: ธรรมชาติคร
0: ับ ไม้นี่มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นโต๊ะเก้าอี้ก็คือทรัพยากรอะไรคะถือไม้แล้วตอบค่ะก็คือทรัพยากร
9: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติถูกต้องประเภทที่หนึ่งก็คือทรัพยากรธรรมชาติต่อไปมีเพื่อนบางกลุ่มตอบว่าแอร์ใช่ไหมคะแอร์มาจากไหนคะนักเรียนทรัพยากรอากาศใช่หรอคะแอร์เกิดขึ้นจากอะไรคะมีคนทำมาไหมมีคนทำไหมถือไม้แล้วตอบเลยค่ะ
9: มนุษย์สร้างขึ้น
0: มนุษย์สร้างขึ้นเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งรอบข้างที่นักเรียนเห็นก็จะเรียกว่าทรัพยากรใช่ไหมคะทรัพยากรมีด้วยกัน2ประเภทประเภทที่1ก็คือทรัพยากรดังๆค่ะ
10: ธรรมชาติ
0: ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่2ที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรที
10: ่
0: มนุษย์สร้างขึ้นเก่งมากค่ะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะทรัพยากรก็คือสิ่งที่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าหรือแอร์เครื่องปรับอากาศใช่ไหมคะอาจจะเป็นกล่องดินสอก็เป็นทรัพยากรได้รองเท้าก็เป็นทรัพยากรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทรัพยากรมีด้วยกัน2ประเภทใช่ไหมคะประเภทที่1ก็คือทรัพยากร
10: ธรรมชาติ
0: ทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นเอง
10: ตามธรรมชาติ
0: แล้วพวกเราหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไหมคะเกิดประโยชน์อย่างเช่น
10: ด
0: ินแสงแดดน้ำอากาศป่าไม้ดินเราใช้ดินประโยชน์ของดินคืออะไรคะเอาไว้ทำอะไรคะดังๆค่ะปลูกต้น

0: ูกพืชผักสวนครัวได้ใช่ไหมคะให้ประโยชน์กับเราไหมคะให้ประโยชน์กับเราต่อไปน้ำทุกวันนี้เราขาดน้ำได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ขาดน้ำไม่ได้เราต้องการกินน้ำไหมคะเราก็ต้องการกินน้ำน้ำก็เป็นทรัพยากร

0: ราเนี่ยใช้ทรัพยากรป่าไม้อะไรบ้างไหนลองบอกสิคะรอบตัวเรามีอะไรบ้างถือไม้แล้วตอบค่ะ
1: โต๊ะ
0: โต๊ะอะไรอีกคะ
1: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้ใช้ทรัพยากรของเราใช้อะไรบ้างที่ใช้จากไม้อะไรบ้างที่ใช้จากไม้คะตอบค่ะ
1: โต๊ะครับ
0: โต๊ะเพื่อนตอบไปแล้วเหมือนกันเลยคนอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะตอบค่ะที่ทำมาจากไม
2: ้บ้านไม้ค่ะ
0: บ้านไม้ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะค่ะก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์เรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติต่อไปอย่างที่สองทรัพยากรอะไรนะคะนักเรียนทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือมนุษย์ของเราสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์อาคารสถานที่จะเรียกว่ามนุษย์สร้างขึ้นสิ่งรอบตัวเราของนักเรียนนักเรียนสังเกตรอบตัวเราไปแล้วใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรอะไรคะส่วนใหญ่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าหากว่านักเรียนเปิดร้านตัดผมใช่ไหมคะนักเรียนเปิดร้านตัดผมทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกรรไกรตัดผมเป็นอะไรคะแต่กรรไกรตัดผมเป็นเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการทำไมตัดผมแล้วกรรไกรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรรไกรเป็นอะไรเป็นทรัพยากรอะไรคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกต้องนะคะต่อไปวันนี้นักเรียนจะต้องทราบเกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรการผลิตนะคะนักเรียนสามารถนำทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการได้รวมถึงตระหนักของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะทรัพยากรก็คือสิ่งที่นำมาผลิตหรือสร้างประโยชน์ทำให้เกิดสินค้าและบริการจะเรียกว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตในที่นี้เมื่อสักครู่ที่ครูบอกไปแล้วว่าร้านตัดผมใช่ไหมคะร้านตัดผมกรรไกรเป็นอะไรนะคะเป็นเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องมือแล้วถ้าหากว่าเราเป็นลูกค้าเราจะเข้าไปตัดผมเราเป็นอะไรคะเราเป็นผู้รับอะไรคะผู้รับบริการเพราะฉะนั้นปัจจัยการผลิตจะประกอบด้วยกัน4อย่างเดี๋ยวเราจะมาดูกัน4อย่างนี้มีอะไรบ้างไหนนักเรียนลองคิดซิ4อย่างมีอะไรบ้างลองช่วยๆกันคิดอย่างที่1ถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
1: ทุนครับ
0: ทุนในที่นี้ใช่เงินไหมคะนักเรียนทุนในที่นี้ใช่เงินไหมคะไม่ใช่เงินแต่ทุนในที่นี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทราบกันนะคะอย่างแรกคือทุนอย่างที่สองคือ
3: ที
0: ่ดินต่อไปมีที่ดินแล้วมีอะไรอีกคะ
3: แรงงาน
0: สิ่งสุดท้ายคืออะไรคะคืออะไรคะสิ่งสุดท้ายผู้อะไรคะผู้อะไรเอ่ยสิ่งสุดท้ายคือผู้ประกอบการเดี๋ยววันนี้เราจะมาได้รู้จักกันว่าทั้ง4ข้อนี้คืออะไรเป็นอย่างไรบ้างแล้วทำไมถึงเรียกว่าปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วว่าร้านตัดผมกรรไกรเป็นอะไรคะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องจักรต่างๆกรรไกรในร้านตัดผมต้องมีอะไรอีกนอกจากกรรไกรแล้วแบตเตอรี่มีอะไรอีก
3: ได
0: เป่าผมแล้วอะไรอีก
3: กระจก
0: ถูกต้องสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอะไรนะคะ
3: ทุน
0: เรียกว่าทุนเพราะฉะนั้น ทุนในที่นี้หมายถึงเงินไหมคะ

0: ทุนในที่นี้หมายถึงอะไรคะนักเรียน
1: สิ่งของ
0: สิ่งของถูกต้องค่ะสิ่งของหรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะต่อไปเมื่อสักครู่นี้มีทุนแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ที
0: ่ดินอ่ะก่อนอื่นครูถามก่อนที่ดินคืออะไร
1: ที
0: ่ที่เราอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
2: ที่ที่เราซื้อใช้สร้างบ้านครับ
0: ใช่ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะคือที่ที่เราใช้สร้างบ้านหรือตอบค่ะ
3: ร้านครับร้านอาหารก็ได
0: ้อ๋อเก่งมากเลยนะคะที่ดินก็คือที่ที่เราใช้ตั้งร้านอาหารร้านตัดผมหรือสร้างบ้านเรียกว่าที่ดินอ่ะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดสรรที่ดินเพื่อผลิตสินค้าและบริการเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าที่ดินตอนนี้นักเรียนรู้จักไปกี่ข้อแล้วคะ
1: 2
0: ข้อใช่ไหมคะข้อแรกคือทุนข้อที่2คือที่ดินเดี๋ยวสักครู่คุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมดูซิว่าทุนของเราคืออะไรที่ดินของเราคืออะไรนะคะ
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปเลยต่อไปเป็นแรงงานเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบว่าใช้ที่ดินในการสร้างร้านอาหารใช่ไหมคะร้านอาหารทำคนเดียวได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้ร้านอาหารต้องมีใครคะมีแรงงานแรงงานที่ใช้ทำอะไรบ้างคะมีหน้าที่อะไรบ้างถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
3: ทำอาหารและเสิร์ฟครับ
0: ทำอาหารและเสิร์ฟคนอื่นมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะ
4: เช็ดโต๊ะค่ะ
0: เช็ดโต๊ะทำความสะอาดใช่ไหมคะเก่งมากบุคคลเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าแรงงานแรงงานของมนุษย์ที่เป็นแรงงานทางกายทางความคิดล้วนเป็นแรงงานทั้งหมดเลยอย่างที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะที่ตั้งของร้านอาหารก็จะเรียกว่าที่ดินแล้วคนเช็ดโต๊ะหรือคนเสิร์ฟจะเรียกว่าอะไรคะ
1: แรงงาน
0: ต่อไปตอนนี้นักเรียนรู้จักไปกี่คำแล้วคะ
1: 3
0: มีอะไรบ้างเอ่ยดังๆค่ะ
1: ท
0: ุ
1: นที่ดินแรงงาน
0: เก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปจะเป็นคำสุดท้ายคำที่4นะคะก็คือ
1: ผ
0: ู้
1: ประกอบการ
0: ผู้ประกอบการหมายถึงใครคะ
1: เจ
0: ้
1: าของ
0: เจ้าของใช่ไหมคะเหมือนกับที่เพื่อนตอบว่าทำร้านอาหารที่ตั้งของร้านอาหารก็จะเรียกว่าที่ดินแล้วในร้านอาหารต้องใช้อะไรบ้างคะถ้วยจานชามช้อนสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอะไรคะถือไมค์แล้วตอบค่ะ
4: ทุนค่ะ
0: สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าทุนแล้วคนเช็ดโต๊ะคนทำอาหารคนเสิร์ฟเรียกว่าอะไรคะ
1: แ
0: รงงานแล้วตัวเราที่เป็นเจ้าของร้านอาหารแบบที่เพื่อนเรียกว่าผู้ประกอบการนั่นเองคือผู้ที่นำปัจจัยทั้ง3ประการเมื่อกี้ปัจจัยทั้ง3ประการเมื่อกี้ก็คือทุนที่ดินแรงงานนำมาใช้ผลิตนำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการก็จะเรียกว่าถูกต้องค่ะเรียกว่าผู้ประกอบการนะคะก่อนที่เราจะร่วมทำกิจกรรมของคุณครูนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฟังนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดแล้วคิดว่าเราจะทำอะไรสักหนึ่งอย่างให้เป็น
5: จะต้องใช้อะไร
0: บ้างที่เป็นทุนแรงงาน
5: ที
0: ่ดินแล้วผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้วถ้าพร้อมแล้วนักเรียนช่วยกันในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่าเราจะเปิดร้านอะไรเราจะผลิตอะไร

0: แล้วช่วยแยกออกมาว่าอะไรเป็นทุนอะไรเป็นที่ดินอะไรเป็นแรงงานและอะไรเป็นผู้ประกอบการพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วช่วยกันระดมความคิดนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามค่ะเริ่มได้เลยค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างของกลุ่มตัวเองก่อน
2: เพื่อนก็จะเอาร้านทำเล็บได
0: ้ถ้าร้านทำเล็บก็ได้นักเรียนก็ต้องรู้ว่าทุนของร้านทำเล็บคืออะไรทุนของร้านทำเล็บคืออะไร
2: ครั้งที่แล้วเพื่อนก็เอา
0: ทุนของร้านทำเล็บคืออะไรลองคิดสิถ้าหากว่าเราจะเปิดร้านทำเล็บใช่ไหมทุนของร้านทำเล็บคืออะไรร้านทำเล็บต้องมีอะไรบ้าง
3: น
0: ้ำยาทาเล็บมีอะไรอีกคะน้ำยาเคลือบเล็บแล้วสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าอะไรคะ
3: ท
0: ุ
3: น
0: ทุนถูกต้องทุนแล้วร้านทำเล็บเราต้องสร้างบนอะไรคะสร้างบนอะไรคะสร้างบนที่ดินถูกต้องอันนี้มีไปแล้วมีทุนมีที่ดินต่อมามีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะแรงงานแรงงานของร้านทำเล็บคือใครคะคือใครมีอะไรอีกคะในร้านทำเล็บถ้าเราจะทำร้านทำเล็บมีอะไรอีกคะคนที่ช่วยทำเล็บใช่ไหมคะคนที่ช่วยทำเล็บเรียกว่า
3: คน
0: ถูกต้องค่ะคนที่ช่วยทำเล็บเรียกว่าแรงงานแล้วเราที่เป็นเจ้าของร้านเรียกว่าอะไรคะ
3: ผ
0: ู้ประกอบการถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรานำเสนอนะคะได้หรือยังกลุ่มนี้ได้หรือยังได้แล้วไหนเล่าให้คุณครูฟังหน่อยสิคะถ้าเปิดร้านไอติมใช่ไหมคะไอติมแล้วทุนคืออะไรคะทุนของร้านไอติมคืออะไรคะที่อะไรนะคะที่ตักไอติมใช่ไหมคะแล้วต่อไปคืออะไรอีกคะมีอะไรอีกมีทุนที่ดินที่ดินของร้านไอติมคือถ้าเราจะเปิดร้านไอติมที่ตั้งใช่ไหมคะที่ตั้งต่อมาแรงงานคืออะไรแรงงานคืออะไรคะคนช่วยทำไมคนช่วยตักอะไรคนช่วยตักไอติมแล้วเราเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะเราเป็นเจ้าของร้านเรียกว่าอะไรผู้ประกอบการเก่งมากค่ะเดี๋ยวจะให้ช่วยกันออกนำเสนอนะคะเดี๋ยวคุณครูถามไม่เดี๋ยวคุณครูถามค่ะนักเรียนกำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมคะ
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: กลุ่มนี้ได้หรือยังคะ
4: ได้ค่ะ
0: ได้แล้วยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยเราจะทำอะไร
4: ร
0: ้
4: านชาไข่มุก
0: ร้านชาไข่มุกแล้วทุนของเราคืออะไร
4: แก้ว
0: แล้วก็อะไรทุนของเราคือถามทุนก่อนทุนของเราคือแก้วแล้วก็อะไรไข่มุกมีอะไรอีก
4: น
0: ้ำได้ต่อไปที่ดินหลอดก็ได้ค่ะที่ดินคืออะไรที่ดินของร้านชาคือที่ตั้งของ
4: ที่ตั้งร้าน
0: ที่ตั้งของร้านต่อไปแรงงานแรงงานคืออะไรแรงงานคือคนทำอะไรคนช่วยทำอะไร
4: ช่วย
0: ทำอะไรร้านไข่มุกของเรา
4: ช่วยทำ
0: น้ำไข่มุกใช่แล้วผู้ประกอบการคือใคร
5: คือตัวเรา
0: ที่นำทุนที่ดินแรงงานมาผลิตเป็นอะไรคะ
5: ชาไข่มุก
0: มาผลิตเป็นชาไข่มุกเก่งมากนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเงียบเสียงค่ะพร้อมหรือยังปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะเอามือวางบนโต๊ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะกลุ่มที่1 2 3นะคะว่าแต่ละกลุ่มของเพื่อนๆเนี่ยจะทำอะไรคนละ1อย่างนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมยกตัวอย่างพร้อมกันได้นะคะพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
0: พร้อมกลุ่มที่1บอกเพื่อนว่า

0: เราจะทำร้านอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งเราจะทำร้านอะไรคะ
1: ไอติมค่ะ
0: กลุ่มที่หนึ่งเราจะทำร้านไอติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งคุณครูจะถามว่าเพื่อนๆฟังด้วยนะคะคุณครูจะถามว่าทุนของร้านไอติมคืออะไรคะมีอะไรบ้างคะ
1: ที่ตักไอติมค่ะ
0: มีที่ตักไอติมถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะ
0: มีที่ตักไอติมแล้วอะไรอีกคะ
1: เครื่องทำไอติมค่ะ
0: เครื่องทำไอติมที่ตักไอติมเครื่องทำไอติมเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าทุนถูกต้องค่ะแรงงานของร้านไอติมคืออะไรคะ
1: คนคอยตักไอติมค่ะ
0: คนคอยตักไอติมถูกต้องไหมคะถูกต้องส่วนที่ดินของร้านไอติมคืออะไรคะ
1: ที่ตั้งค่ะ
0: ที่ตั้งของ
1: ร้านไอติม
0: ที่ตั้งของร้านไอติมถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องผู้ประกอบการคือใครคะ
1: คือคนสร้างปัจจัยการผลิตค่ะ
0: ผู้ประกอบการคือใคร
1: คือตัวเราค่ะ
0: ตัวเราที่เป็นอะไรคะเป็นเจ้าของอะไร
1: เจ้าของร้านไอติม
0: เจ้าของร้านไอติมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ทำอะไรคะ
3: ร้านทำเล็บค
0: ่
3: ะ
0: กลุ่มที่2ทำอะไรคะ
3: ร้านทำเล็บค่ะ
0: ร้านทำเล็บทุนของร้านทำเล็บมีอะไรบ้างคะ
3: น้ำยาทาเล็บค่ะ
0: น้ำยาทาเล็บถูกต้องค่ะที่ดินของร้านทำเล็บคืออะไรคะที่ดินของร้านทำเล็บคือที่อะไรคะ
3: ที่
0: ทำไมคะ
3: ที่สร้าง
0: ที่สร้างอะไร
3: ที่สร้างร้านค่ะ
0: ที่สร้างร้านถูกต้องแรงงานคืออะไรคะก็คือคน
3: ทำไมคนทาเล็บค่ะ
0: คนทาเล็บส่วนผู้ประกอบการคือใครคะ
3: ตัวเรา
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ทำอะไรคะ
4: ร้านชาไข่มุกครับ
0: ร้านชาไข่มุกทุนของร้านชาไข่มุกมีอะไรบ้างคะ
4: แก้วหลอดครับ
0: แก้วหลอดอะไรอีกคะ
4: ฝาครับ
0: ฝามีอะไรอีกคะไข่มุกถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องส่วนที่ดินของร้านชาไข่มุกคืออะไรคะ
4: ที่ตั้งร้านครับ
0: ที่ตั้งของร้านถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปแรงงานคืออะไรคะ
4: ผู้ทำน้ำไข่มุกครับ
0: ผู้ทำน้ำชาไข่มุกถูกต้องส่วนผู้ประกอบการคือใครคะ
4: ตัวเราครับ
0: ตัวเราเก่งมากเชิญนั่งค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปฟังนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันคิดกิจกรรมของครูถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากทำไร่ข้าวโพดเราต้องใช้อะไรในการปลูกข้าวโพดบ้างคะนักเรียน
2: มี
0: เมล็ดมีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ีที่ดินมีอะไรอีก
2: ม
0: ีดินมีอะไรอีกคะ
2: แรงงาน
0: ทีนี้ดูต่อไปอย่างแรกเลยเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเราต้องใช้เมล็ดใช่ไหมคะก็จะมีเมล็ดข้าวโพดอุปกรณ์ในการปลูกข้าวโพดก็จะมีจอบมีเสียมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรเมล็ดข้าวโพดจอบเสียมเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าถูกต้องค่ะต่อไปนอกจากเมล็ดข้าวโพดแล้วมีอะไรอีกคะ
2: ที่ดิน
0: สำหรับทำอะไรพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเรียกว่าอะไรคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยตอบไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปคนช่วยปลูกข้าวโพดเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าแรงงานต่อไปเจ้าของไร่ข้าวโพดคือใครคะคือใครเจ้าของไร่ข้าวโพดคือใครผู้ประกอบการถูกต้องต่อไปตัวอย่างต่อไปก่อนที่ชาวนาจะผลิตข้าวมาให้นักเรียนกินเนี่ยเขาต้องใช้อะไรบ้างในการผลิตคะใช้เขียวใช้อะไรอีกถือไม้แล้วตอบเลยค่ะใช้อะไรคะ
5: ใช้เมล็ดข้าวค
0: ่
5: ะ
0: ใช้เมล็ดข้าวแล้วเมล็ดข้าวเป็นอะไร

0: ถือไม้แล้วตอบเลยค่ะมาเล่นข้าวเป็นอะไรคะ
1: ทุนครับ
0: เป็นทุนเก่งมากค่ะเมล็ดข้าวปุ๋ยเขียวเกี่ยวข้าวทั้งหมดนี้เรียกว่าทุนนะคะต่อไปพื้นที่ในการทำนามีน้ำเรียกว่าที่ดินเก่งมากค่ะต่อไปคนช่วยทำนาช่วยเกี่ยวข้าวเรียกว่าอะไรคะแรงงานอะไรคะประกอบการเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองปัจจัยในการผลิตนะคะก็มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเรียกว่าอะไรอุปกรณ์เรียกว่าทุนถูกต้องทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการจัดตั้งสถานที่เรียกว่าที่ดินนะคะแรงงานของมนุษย์เรียกว่าเก่งมากค่ะต่อไปเรียกว่าผู้ประกอบการทีนี้ทั้งทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการทั้งหมดนี้เรียกว่าปัจจัยอะไรคะปัจจัยในการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าหรือได้บริการออกมานะคะเช่นบริการร้านตัดผมใช่ไหมคะต่อไปขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดในหน้าใบงานที่1เรื่องปัจจัยการผลิตนะคะใบงานที่1เรื่องปัจจัยการผลิตจะอยู่ที่หน้า
2: ที่เท่าไหร่คะ
0: จะอยู่ที่หน้าที่8ค่ะนักเรียนอยู่ในหน้าที่8นะคะปัจจัยการผลิตให้นักเรียนเขียนอธิบายปัจจัยในการผลิตพร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะลงมือทำได้เลยค่ะในหน้าที่8ค่ะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลงมือทำชุดกิจกรรมได้เลยค่ะหน้าที่8ค่ะนักเรียนเขียนเลยนักเรียนเขียนเลยค่ะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเจ้าของร้านระบายสีค่ะเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเจ้าของร้านทำเล็บ
1: เห็นแล้วเนี่ยเชื่อมหัวคุณ
0: ถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหรือยังคะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มลองพูดของกลุ่มตัวเองมาดูซิว่าจะถูกต้องหรือเปล่า
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งครูขอเพื่อนคนที่สองค่ะเพื่อนคนที่สองถือไมค์แล้วตอบคำถามคุณครูค่ะเพื่อนๆฟังด้วยนะคะว่าถูกไหมจากที่นักเรียนช่วยกันระดมความคิดแล้วตอบคุณครูไปแล้วเมื่อสักครู่คราวนี้ครูจะให้เพื่อนๆรวมถึงนักเรียนปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่ากลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะกลุ่มที่หนึ่งที่ดินของกลุ่มที่หนึ่งคืออะไรคะ
2: ที่ตั้งร้านไอติมค่ะ
0: ที่ตั้งร้านไอติมถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปแรงงานแรงงานของกลุ่มที่หนึ่งคืออะไรคะ
2: ผู้ช่วยตักไอติมค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ต้องผู้ช่วยตักไอติมต่อไปทุนคืออะไรคะนักเรียน
2: ที่ตักไอติมและตู้ไอติมค่ะ
0: และตู้ไอติมถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปผู้ประกอบการคือใครคะ
2: ตัวเรา
0: คือตัวเราถูกต้องไหมคะทุกคนปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งด้วยต่อไปกลุ่มที่สองขอคนแรกค่ะยืนขึ้นและตอบคำถามค่ะที่ดินของกลุ่มที่สองคืออะไรคะที่นักเรียนเขียนไว้ที่ตั้งอะไรคะ
3: ร้านทำเล็บค่ะ
0: ที่ตั้งของร้านทำเล็บนะคะต่อไปแรงงานแรงงานนักเรียนคืออะไรคะ
3: คนทาเล็บค่ะ
0: คนช่วยทาเล็บใช่

0: ต่อไปทุนคืออะไรคะ
1: น้ำยาทาเล็บ
0: น้ำยาทาเล็บถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปผู้ประกอบการคืออะไรคะ
1: เจ้าของร้านทำเล็บ
0: เจ้าของร้านอะไรคะ
1: ทำเล็บค่ะ
0: เจ้าของร้านทำเล็บถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่สามขอคนที่หนึ่งค่ะสิ่งที่นักเรียนเขียนตอบคุณครูที่ดินของนักเรียนคืออะไรคะที่ดินของนักเรียนคืออะไรคะ
2: ที่ตั้งของร้านชานมไข่มุกค่ะ
0: ที่ตั้งของร้านชานมไข่มุกถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปแรงงานคืออะไรคะ
2: ผู้ช่วยทำน้ำไข่มุก
0: ผู้ช่วยทำน้ำไข่มุกถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปทุนทุนคืออะไรคะ
2: แก้วค่ะ
0: แก้วอะไรอีก
2: หลอดน้ำไข่มุกฝา
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องต่อไปผู้ประกอบการคือใคร
2: ตัวเราค่ะ
0: คือตัวเราที่เป็นเจ้าของอะไรคะ
2: ร้าน
0: เจ้าของร้านร้านอะไร
2: ชานมไข่มุก
0: ร้านชานมไข่มุกเชิญนั่งได้นะคะก็คือนำปัจจัยการผลิตทั้งทุนที่ดินแรงงานเนี่ยมาประกอบเป็นสินค้าและบริการนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเฉลยกันไปแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนทำก็ถูกต้องนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสรุปบทเรียนลองมาดูสิคะว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสิ่งที่อ้าวนักเรียนคะสิ่งที่เรานำมาผลิตหรือสร้างประโยชน์ทำให้เกิดสินค้าและบริการเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตประกอบด้วยกี่อย่างคะ
3: 4
0: อย่างมีอะไรบ้างคะ
3: ทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการ
0: เก่งมากค่ะมีทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียน
3: ปัจจัยการผลิต
0: ถูกต้องค่ะครูจะถามอีกหนึ่งครั้ง
3: คร
0: ับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเรียกว่าอะไรตอบพร้อมๆกันค่ะ
3: ท
0: ุนเก่งมากต่อไปครูถามก่อนแล้วนักเรียนตอบดังๆนะคะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถานที่ผลิตสินค้าเรียกว่าอะไรคะ
3: ที
0: ่ดินถูกต้องค่ะต่อไปนะคะแรงงานของมนุษย์ที่เป็นแรงงานทางกายความคิดเรียกว่าอะไรคะนักเรียน
3: แรงงาน
0: ถูกต้องนะคะต่อไปผู้ที่นำเอาปัจจัยการผลิตทั้งหมดเลยมาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราต่อทุกคนมากที่สุดเรียกว่าอะไรคะนักเรียน
3: ผู้ประกอบการ
0: เรียกว่าผู้ประกอบการนะคะก็คือสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนำมาผลิตสินค้าและบริการให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถใช้ให้ทรัพยากรเนี่ยมีอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นนะคะนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จหรือยังเลยสำหรับคนที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยไหมคะนักเรียนมีใครสงสัยไหมคะไม่มีแล้วปัจจัยการผลิตมีกี่อย่างคะ
3: 4
0: อย่างตอบดังๆมีอะไรบ้างคะ
3: ที่ดินแรงงาน
0: และผู้ประกอบการนำมาผลิตสินค้าและบริการให้เกิดอะไรคะ
3: เก
0: ิ
3: ดประโยชน์
0: เกิดประโยชน์ต่อใครต่อตัวเราถูกต้องนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะต่อมาสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมและคุณครูปลายทางนะคะต้อง

0: ตรียมให้นักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่2นะคะในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดชั่วโมงลงแล้วนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพได้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์

0: โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่ สถานีอัด

ประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุที

0: าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสท
3: ำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหจังจัง
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางสั

0: พายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3 ถึง 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18 ถึง 28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2 ถึง 30 นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
7: ฟ้าป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง

0: 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/100ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึ่งปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญ

0: ที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
1: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสอีโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53คนเป็นเวลา21วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21พฤษภาคมถึง25พฤษภาคม2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา41คนทั้งนี้ในยอด53คนนั้นเป็นบุคคลจาก16สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5คนแล้วก็เสียชีวิต1คนแม้ประเทศไทย

0: ไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้ง2ประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากักกันอย่างน้อย21วันแบ่งเป็น2กรณีนะคะ ก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
1: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันแม้จะไม่มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของสถาบันบำราศนราดูนซึ่งนางวินดาคงเดชศักดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูนก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาและจะมีการซักประวัติเบื้องต้นหากมีการอาการแสดงออกมาเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูนแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นและจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ7วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี
2: ้ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์กไว้ว่าให้ดรอปลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีกหนึ่งรอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำราศของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
0: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทรดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งคู่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
1: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาร์ก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางในการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและไรเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสาร

0: ต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
1: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ คือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเฮ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน
2: คือ
1: จะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื
2: ่
1: อไปถึงรังสิต
2: ครับ
1: อันนี้เราจะเห็นแหละว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
3: ส่วนความคืบหน้าระบบตั๋วร่วมค่ะที่จะมีการนำร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทมที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
1: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสาร
2: ด้วย
1: เวลามีเหตุ
2: ครับ
1: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
2: ครับ
1: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลละนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
2: ม
1: สัปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมแล้วก็บอกว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
0: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ทาง NBT นะครับเวลา 19:30 น
3: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบยิงตำรวจและพันยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติเมาะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
4: เพียงสัตว์น้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้าน

0: วันนั้นอ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
1: เป็นน้ำนมนะคะของนางปฏิเมาะยางโงครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีซูหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีซูหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
2: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรินาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึกษาของลูกๆตลอดจนการฟื้นฟายฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะนางพาติเมาะสดีมาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลฮายีซูหลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรินาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กหญิงอัฟรินาที่มีแผลถลอกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
2: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกอส.และข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็พบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
1: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่พัญญาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ43ปีภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรียุทธโชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากภรรยาของผู้ต้องหาเขาแจ้งความว่าลูกสาวเขาวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำราวอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วง

0: ของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างอื่นถูกไหม
2: ก็เคยในคดียาเสพติดปี8เดือนใช่ไหม
1: ครับคือตอนนั้นคือไม่เคย
2: มี54ครับประมาณ
1: ตัวสุดท้ายคือข้อคืนตอนนี้คือเขาให้การปฏิเสธแต่ว่าพยานหลักฐานก็ยังไม่ได้เกิดการดำเนินคดีของการพูด
2: ก็ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับแต่ในเรื่องของปืนเขาปฏิเสธ
1: ถ้างั้นก็การดำเนินคดีก็จะมีในส่วนของคดี
2: น้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวจะไปว่ากันตามข้อจ่ายและพยานหลักฐาน
3: เราได้ทำอะไรเขาไหมในบ้านลูกนะคะตัวเด็กปฏ
4: ิ
3: เสธอย
4: ู่ผมก็ยังงงครับ
3: งงอาจารย์เป็นแก้กรรมเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าทางไสยศาสตร์หรือว่าเหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคะ
5: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณครับและก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4ครับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
0: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่าง3กรณีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น Rกับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
6: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุล

0: ู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: แล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน่ะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชูนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางกันอีกเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์นั่นเองค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์ในวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้ากิจกรรมในวันนี้ค่ะครูตูนมี1บทเพลงอยากมา

0: ให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางช่วยกันร้องทำได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทำได้ไหมลูก
1: ได้
0: ถ้าทำได้เดี๋ยวคุณตุลขอหยิบอุปกรณ์ตัวช่วยก่อนวันนี้มาพร้อมเครื่องดนตรีคู่กายเลยใครรู้จักอันนี้บ้างเขาเรียกว่าอะไรลูก
1: กีตาร
0: ์กีตาร์เดี๋ยววันนี้จะเล่นกีตาร์ให้ฟังพร้อมกับให้เด็กๆช่วยร้องเพลงแต่ว่าบทเพลงของคุณตูนอยากให้เด็กๆช่วยกันร้องเพลงในแต่ละท่อนทำได้ไหมงั้นฟังกติกาพร้อมกันนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะสามารถตามไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็คุณตูนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณตูนจะร้องว่าเรามีจุดๆๆนะให้เด็กๆร้องตอบว่าขอเลือกจุดๆๆหน่อยซึ่งจุดๆๆเนี้ยตรงจุดๆๆคุณตูนจะร้องเป็นชื่ออุปกรณ์เด็กๆก็จะเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ไปตามชื่อครูตูนทำได้ไหมอ่ะทดสอบสมมุติว่าครูตูนร้องว่าเรามีดินสอนะ
1: เด็ก
0: โหเก่งมากๆเด็กๆปลายทางสามารถร้องตามเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะขออีกหนึ่งรอบสมมุติว่าถ้าครูตูนร้องว่าเรามีดินสอนะ
1: ขอเลือกด
0: ิน
1: สอหน่อย
0: เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงนี้ด้วยกันเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆรอฟังครูตูนดีๆนะคะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: อ่ะปรบมือให้ตัวเองหนึ่งครั้งเก่งมากๆเลยโหทีเดียวเด็กๆทุกคนร้องได้หมดเลยทุกคนเชื่อว่าเด็กปลายทางนะคะก็น่าจะร้องตามเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ร้องไปพร้อมๆกับครูตูนได้เช่นเดียวกันขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆรอบนี้เอาดังๆเลยนะพอถึงท่อนที่เราร้องขอดังๆเลยได้ไหม
1: ได
0: ้พร้อมยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเอายังหนึ่งสองสามเรามี

0: อ่ะปรบมือโดยให้ตัวเองดังๆเลยเก่งมากๆเลยอ่ะคุณตูนขอเก็บเครื่องดนตรีคู่ใจคุณตูนก่อนเดี๋ยวเราจะมาเข้าบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะในเรื่องของอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์นั่นเองก่อนที่จะเข้ากิจกรรมนะคะคุณตูนขอบคุณนะคะบทเพลงเพราะๆนะคะทำนองเพลงเรามีแครอทนะจากก้าวแก๊กนั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าบทเรียนกันในวันนี้คุณตูนมีกิจกรรมเป็นเกมสนุกๆมาให้ทั้งเด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะร่วมกันเล่นเลยกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมบอกชื่ออุปกรณ์บอกชื่ออุปกรณ์ไหนทดสอบก่อนมีใครรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะบางยกมือแสดงว่าทุกคนรู้จักใช่ไหมอุปกรณ์สร้างงานศิลป์แต่รู้จักอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทดสอบไปในเกมนี้พร้อมๆกันเรามาดูกติกาก่อนเลยกติกาในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณตูนนะคะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะออกมาบอกชื่ออุปกรณ์นะคะในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะโดยไม่ซ้ำกันและต้องพูดทวนชื่ออุปกรณ์ของเพื่อนคนก่อนหน้าด้วยแสดงว่าเราจะต้องห้ามพูดชื่ออุปกรณ์ที่ซ้ำกันใช่ไหมลูกและเราจะต้องจำให้ได้ด้วยว่าเพื่อนคนก่อนหน้าพูดอุปกรณ์อะไรแล้วก็พูดอุปกรณ์ของเราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นอย่างเช่นถ้าคุณตูนพูดว่าหอคนถัดไปของคุณตูนต้องพูดว่าอะไร
1: ด
0: ินสอแล้วตามด้วยอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมที่ห้ามซ้ำกับข้างหน้าอ่ะก่อนอื่นขอตัวแทนนักเรียนออกมาเลยกลุ่มละหนึ่งคนอ่ะทุกคนนั่งก่อนทุกคนนั่งก่อนเกมนี้มีคนอยากเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณตูนจะขอเลือกทีละหนึ่งกลุ่มทุกคนเอามือจับหูไว้เอากลุ่มแรกก่อนนะคุณตูนนับ1 2 3ให้กลุ่มแรกยกมือนะใครเร็วสุดคุณตูนจะเลือกคนนั้นพร้อมยัง1 2 1ยังคุณตูนนับอะไรนับ1ใช่ไหมเอาใหม่

0: พร้อมยัง1 2 3อ่ะต้นกล้ามาไม่เป็นไรใครที่ยังไม่ได้ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นอีกยังมีอีกกลุ่มที่3อยู่ไหนลูกกลุ่มที่3เอามือจับหัวไว้1 2 3มาเลยจิรศักดิ์จิรศักดิ์ยกก่อนไวมาก
1: จริงๆอันนี้
0: กลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปอ่ะกลุ่มนู้นมาเอามือจับหัวไว้1 2 3มาสงสัยได้ผู้ชายล้วนแน่เลยเนี่ยสงสัยได้มืออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลุ่มสุดท้ายมา1 2 3อ่ะผู้จีบผู้จีบมาหลบเร็วมีผู้หญิง1คนเป็น1เดียวเลย
1: ผมกับผู้ชายคนเดียว
0: โอเค
1: เนี่ยครับมีผู้ชายผมคนเดียว
0: อ่ะเราได้ตัวแทนกลุ่มและกลุ่มละ5คนอ่ะทวนกติกากันก่อนกติกาของเราคือให้เด็กๆบอกชื่ออุปกรณ์ที่สร้างงานทัศนศิลป์โดยไม่ซ้ำกันและต้องพูดทวนชื่ออุปกรณ์ของคนก่อนหน้าไหนมีใครไม่เข้าใจบ้างลูกยกมือแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมแล้วก็ดูแลการทำกิจกรรมของเด็กปลายทางด้วยนะคะพร้อมยังลูกเราจะเริ่มที่คนแรกก่อนเลยพูดซ้ำชื่อของคนแรกใช่ไหมแล้วเราก็บอกอุปกรณ์อันถัดไปเพื่อนๆข้างในช่วยกันเชียร์นะพร้อมยังพร้อมยังนับถอยหลังพร้อมกันนับถอยหลังพร้อมกัน3วินาทีแต่ก่อนอื่นคุณตูนขอหยิบไมค์ให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางไม่ได้ยินเดี๋ยวเราส่งไมค์ต่อไปให้เพื่อนเรื่อยๆเลยนะพร้อมนะ3 2 1
2: ดินส
1: อยังลบ
0: เมื่อกี้เพื่อนลืมอะไรลูกเพื่อนลืมอะไรไม่เป็นไรรอบนี้ซ้อมให้ซ้อมก่อนซ้อมครั้งต่อไปเอาจริงนะรอบนี้เอาจริงและนับถอยหลังพร้อมกัน3วินาที3 2 1
2: ดินสอ
1: ดินสออ
0: ะไรต่ออะไรต่ออะไรต่ออ่ะไม่เป็นไร
1: หนูงงแล้ว
0: เราต้นกล้าอาจจะยังงงอยู่เราต้องพูดชื่ออุปกรณ์ของตัวเองใช่ไหมคนแรกพูดชื่ออุปกรณ์มา1ชิ้นคนถัดไปจะต้องพูดชื่ออุปกรณ์ของเพื่อนคนก่อนหน้าแล้วก็บอกอุปกรณ์อีก1ชิ้นที่เป็นของตัวเองเข้าใจไหมไม่เป็นไรเพื่อนอาจจะยังงงอยู่คุณตุลลองสาธิตดีกว่าคุณตุลลองสาธิตอ่ะสมมติว่าให้ต้นกล้าไปอยู่คนถัดไปก่อนจิรศักดิ์ขึ้นมาสมมติว่าคนแรกบอกว่า
2: ดินสอ
0: ดินสอคนถัดไปต้องพูดว่าอะไรลูก
3: ดินต่อ
0: แล้วตามด้วยชื่ออุปกรณ์อีก1ชิ้น
3: กระดาษ
0: กระดาษแบบนี้ต้นกล้าก็ต้องพูดว่าดินสอกระดาษแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์อีก1ชิ้นเข้ามาต้นกล้าเข้าใจยังครับ
1: เข้าใจยังก็คือพูด3อย่าง
0: ใช่พูดถัดไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆคนละ1ชิ้นไม่เป็นไรเพื่อนอาจจะตื่นเต้นใช่ไหมต้นกล้าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวทดลองอีกหนึ่งครั้งเด็กปลายทางกับเด็กต้นทางนับพร้อมกัน3วินาที3 2 1
2: ดินส
1: อดินสอยางลบ
0: โอเค
3: ดินต่อยางลบกระดาษ
1: ดินสอยางลบกระดาษพูดกัน
4: ดินสอยางลบกระดาษพูดกันประกาศตัดเส้น
0: ยังไม่หมดรอบกลับมากลับมา
2: ดินสอยางลบ
0: ยางลบ
2: กระดาษ
0: กระดาษ
2: คู่กันปากกาตั
0: ดเส้น
2: สี
0: สีต้นกาและอ่ะเริ่มด้วย
1: ปากกาตัดเส้นแล้วเมื่อกี้
0: เอาช้าตัดสิทธิ์นะ3 2หนึ่งอ่ะไม่เป็นไรให้ต้นกล้ากลับไปนั่งที่ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวหาผู้ชนะใครจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายอ่ะขยับมาลูกขยับมาขอเริ่มใหม่ให้พุทธจีบขึ้นมาเป็นคนแรกบ้างเพื่อความเท่าเทียมเราจะสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะพุทธจีบพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกันเร็ว3 2 1
4: ดินสอยางลบ
0: เดี๋ยวพุทธจีบพุทธจีบเบอร์แล้ว

0: ันเราต้องพูดกี่อันเราต้องพูดกี่อันลูก
1: อ
0: ันแรกเพราะเราเริ่มรอบใหม่แล้วเราพูดอันเดียวอ่ะไม่เป็นไรกำลังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงพร้อมยังจูนก่อน1พร้อมนะอ่ะ3 2 1
1: ดินสอ
2: ดินสอยางลบ
3: ดินต่อยางลบกระดาษ
1: ดินสอยางลบกระดาษปากกาดินสอยางลบกระดาษปากกาสี
2: ดินสอยางลบกระดาษปากกาสี
1: บุกัน
3: ดินต่อยางลบกระดาษ
0: 3
3: 2ปากกาตีผู้การปากกาตัดเต้น
0: เอาแล้ว
1: กระดาษกระเอ้ยดินสอยางลบกระดาษแล้วก็สี
0: ใช่เปล่ากลับไปนั่งก่อนเหลือ3คนแล้วอ่ะสลับพี่สลับพี่คุณจิตมาเป็นคนที่2บ้างอ่ะเราเหลือ3คนชิงที่1พร้อมยังผู้เข้าแข่งขันพร้อมมั้ยลูกพร้อมนะนับถอยหลังพร้อมกัน3 2 1
3: ดินต่อ
1: ดินสอยางลบ
2: ดินสอยางลบกระดาษ
3: ดินต่อยางลบกระดาษตี
1: ดินสอยางลบกระดาษสีปากกา
2: ดินสอยางลบกระดาษสีปากกา
0: ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอีกหนึ่งอย่าง
1: กัน
3: ดินต่อยางลบดินต่อยางลบกระดาษ
0: อะใช่เปล่า
3: ดินต่อใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ลบกระดาษสีผู้การปากกา
0: ลืมอะไรฉันลืมอะไรลืมปากกาอ้าวไม่เป็นไรจะสักนั่งก่อนลูกเหลือเข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายขอเสียงคนเชียร์ทีมพุทธจีบหน่อยเร็วเยอะมากขอเสียงคนเชียร์เราชื่ออะไรครับขอเสียงคนเชียร์ทีมออโต้หน่อยเร็วเป็นไรไหมไม่เป็นไรออโต้บอกว่าเดี๋ยวคอยดูต่อให้ไม่มีคนเชียร์เราแต่ว่าเราจะชนะให้ดูใช่ไหมเก่งมากอ่ะอ้าวมีเพื่อนเชียร์อยู่ไม่เป็นไรอ่ะโอเคอ่ะทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะมาหาผู้ชนะของเกมนี้กันเดี๋ยวขอสลับที่ก่อนให้ออโต้พุจิตสลับที่กันผู้เข้าแข่งขันพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลังพร้อมกัน3 2 1
2: ดินสอ
1: ดินสอยางลบ
2: ดินสอยางลบกระดาษ
1: ดินสอยางลบกระดาษปากกา
2: ดินสอยางลบกระดาษปากกาพู่กัน
1: ดินสอยางลบกระดาษปากกาพู่กันสี
2: ดินสอยางลบกระดาษปากกาผู้กันสี
0: สามสองโอเคไม่เป็นไรทุกคนนั่งที่ตอนนี้เราได้ผู้ชนะของเราแล้ว1คนเหนียววันนี้มีรางวัลให้ด้วยถ้าจบข้ามนี้แล้วเดี๋ยวเรามารับรางวัลนอกรอบโอเคไหมพุทจีบอ่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณมากทุกคนปรบมือให้พุทจีบหน่อยเร็วเก่งมากๆเมื่อกี้เด็กๆเห็นไหมจากกิจกรรมมีอุปกรณ์มากมายเยอะแยะเลยใช่ไหมลูกที่เพื่อนพูดกันมาได้ฝึกความจำด้วยเมื่อกี้มีคนลืมและเพื่อนพูดอะไรไปก่อนหน้าใช่ไหมนอกจากฝึกความจำยังได้รู้จักอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะมีอุปกรณ์หรือว่าวัสดุอะไรบ้างนะคะในคาบนี้
4: มีอีกหนึ่งกิจกรรมเด็กๆยังจำท่ากิจกรรมนี้ได้หรือเปล่ากิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยวันนี้น่ารักมากๆเลยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถทำท่าทางแล้วก็จำได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมาสังเกตอะไรเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณตูนนะคะจะให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะร่วมกันสังเกตภาพงานทัศนศิลป์กันเป็นภาพอะไรตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าเป็นภาพอะไรวันนี้วันนี้มีให้3ภาพเลยให้เด็กๆช่วยกันสังเกตทั้ง3ภาพดูซิว่า3ภาพนี้มีความแตกต่างกันยังไงลูก
5: สี
4: อะน้ำหนาวน้ำหนาวน้ำหนาวตอบได้ไหม
5: ตอบได้
4: อะใครช่วยน้ำหนาวตอบได้บ้างว่าต่างกันยังไงอะเมทันลองตอบให้ครูหน่อย3ภาพนี้ต่างกันยังไงลูก
1: สิ่งที่ใช้ค
4: ่
1: ะ
4: มีสิ่งที่ใช้ต่างกันเพื่อนๆว่าจริงไหมลูก
5: จริ ง
4: จริงอ่ะเมทันตอบได้ไหมว่าอย่างภาพแรกเมทันคิดว่าใช้อะไรบ้างในการทำภาพน
1: ี้สีเทียน
4: ใช้สีใช้ในอีก
1: ใช
4: ้สีเราต้องใช้สีอะไร
1: กระดาษ
4: อาจจะใช้กระดาษใช่ไหมอ่ะภาพที่สองเมทันคิดว่าใช้อะไรเนี่ย
1: ดิน
4: ใช้ดินภาพที่สามล่ะ
1: สีน้ำค่ะ
4: สีน้ำใช่ไหมอ่ะขอบคุณมากเอาปรบมือให้เมทันหน่อยลูกในภาพนี้ถ้าเด็กๆสังเกตเด็กๆจะเห็นว่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเขาใช้อุปกรณ์ต่างกันใช่ไหมลูกนอกจากใช้อุปกรณ์ต่างกันและงานแต่ละประเภทอันนี้3ทั้ง3งานเป็นงานที่มีประเภทที่ต่างกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าภาพแรกเขาเรียกว่าประเภทงานจิตรกรรมหรือว่างานที่ใช้การวาดการระบายอยู่บนพื้นที่เป็นพื้นเรียบๆพื้นระนาบเท่านั้นนะคะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีสีใช่ไหมถูกต้องเลยแต่เพื่อนบอกว่าระบายบนกระดาษจริงๆแล้วภาพนี้นะคะเปลี่ยนจากการระบายบนกระดาษมาเป็นระบายบนเฟรมผ้าใบนะคะใช้สีน้ำมันแล้วก็ผู้กันนั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะภาพนี้เพื่อนบอกว่าใช้ดินในการสร้างสรรค์จริงไหมลูกจริงค่ะเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมเขาเรียกงานประเภทนี้ว่างานประติมากรรมเป็นงานประเภทงานปั้นนะคะงานหล่อที่เราสามารถจับต้องได้มีลักษณะเป็น3มิติซึ่งวัสดุที่เขาใช้ในการสร้างสรรค์นะคะมีดินเหนียวอาจจะใช้เครื่องมือปั้นหรือว่าแป้นหมุนรู้จักแป้นหมุนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแป้นหมุนมันเป็นยังไงเนาะวันนี้และผลงานชิ้นสุดท้ายเป็นผลงานประเภทงานภาพพิมพ์นั่นเองไหนใครเคยพิมพ์ภาพยกมือโอ้เหมือนตอนอนุบาลตอนอนุบาลก็เคยพิมพ์ภาพใช่ไหมลูกการพิมพ์ภาพก็คือการนำวัสดุอะไรก็ตามใช่ไหมมาระบายสีแล้วก็พิมพ์ปั๊มลงไปหรือว่าเกิดการสร้างผลงานซ้ำได้มากกว่า1ผลงานนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ที่เขาใช้ในภาพนี้นะคะมีทั้งแม่พิมพ์นะคะสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์แล้วก็กระดาษหรือว่าแผ่นรองรับนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมลูกว่างานทัศนศิลป์มันมีหลายประเภทใช่ไหมอันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้3ประเภทมี3ประเภทนี้ก็ใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไงลูกเหมือนหรือแตกต่างกันก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละประเภทของงานทัศนศิลป์นะคะจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการสร้างสรรค์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนลูกสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้รู้จักกับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะและอย่างที่2ค่ะเราจะมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะจากวัสดุอุปกรณ์ที่กําหนดนะคะและอย่างที่3ค่ะเด็กๆจะได้เห็นคุณค่านะคะของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวันด้วยนอกจากนี้ยังได้เห็นคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์งานทัศนศิลป์อีกด้วยค่ะพร้อมยังเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะทุกคนนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นเดี๋ยวเราจะมารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์กันก่อนงานทัศนศิลป์ประเภทแรกเราจะมารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรมกันเมื่อกี้ครูตุลบอกว่างานจิตรกรรมเป็นงานแบบไหนนะงานจิตรกรรมนะลูกเป็นงานที่ใช้การวาดหรือว่าการระบายลงบนพื้นเรียบๆพื้นระนาบนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษอย่างที่2ดินสอ สีแล้วก็ผู้กันนั่นเองอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในงานจิตรกรรมจริงๆแล้วอาจจะมีเยอะมากกว่านี้ก็ได้อันนี้คุณตุลยก

0: ามาให้เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้เรียนรู้กันเท่านี้ก่อนเป็นสิ่งที่เด็กป.3ควรจะรู้นั่นเองค่ะเรามาดูอย่างแรกกระดาษเด็กๆเคยสังเกตไหมกระดาษมีหลายประเภทใช่ไหมลูกมีลักษณะที่ต่างกันเหมือนกันอย่างแรกกระดาษแบบเรียบใครเคยเห็นกระดาษแบบเรียบบ้างทุกคนใช่ไหมปกติเห็นแต่กระดาษเรียบๆเคยเห็นกระดาษ A4 ไหมลูกเคยใช้ไหมเคยใช้ด้วยกระดาษ A4 เรียบไหมเรียบลักษณะของกระดาษก็จะเรียบๆใช่ไหมลูกกระดาษแบบเรียบนะคะเหมาะสำหรับการใช้ระบายสีไม้นะคะหรือว่าผลงานที่ต้องการพื้นผิวที่มันเรียบเนียนนั่นเองแต่นอกจากกระดาษผิวเรียบแล้วยังมีกระดาษแบบหยาบด้วยมีแบบเรียบแล้วก็แบบหยาบไหนใครเคยเห็นกระดาษแบบหยาบบางคนอาจเคยใช้กระดาษ100 ปอนด์ใช่ไหมลูกกระดาษ100 ปอนด์ส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่มันหยาบเขาจะมีลักษณะกระดาษที่มันมีเป็นรูเป็นร่องนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องการเอาไว้ใช้ในงานที่ใช้กับสีที่ต้องผสมน้ำเวลาที่เราผสมน้ำใช่ไหมเราระบายสีพื้นผิวเนี่ยก็จะติดกระดาษได้มากกว่าแล้วก็กระดาษที่มีความหนาด้วยใช่ไหมที่มันก็จะไม่รั่วซึมถ้าเราใช้กับสีน้ำก็อยู่ที่ว่าเราจะระบายสีประเภทไหนหรือว่าใช้งานแบบไหนนะคะก็เลือกใช้กระดาษให้ตรงกับประเภทของงานนั่นเองค่ะต่อมารู้จักกระดาษแล้วดินสอใครไม่เคยเห็นดินสอมีไหมในที่นี้มีหรอเชื่อว่าไม่มีแน่นอนเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันทุกคนรู้จักดินสอหมดใช่ไหมลูกเพราะเราใช้ดินสอในการขีดเขียนหรือว่าการวาดภาพก็ใช้ดินสอในการร่างภาพเหมือนกันทุกคนหยิบดินสอตัวเองขึ้นมาเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันหยิบดินสอขึ้นมาแล้วก็สังเกตไปพร้อมๆกันเด็กๆเคยสังเกตไหมลูกดินสอบางแท่งเขาจะมีตัวหนังสือเขียนไว้เคยสังเกตไหมเห็นไหมเขาจะบอกว่ามี HB มี2มีเด็กๆรู้ไหมว่าเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรนะระดับความเข้มถูกต้องลูกดินสอนะคะเขาก็จะมีระดับความเข้มที่ต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งระดับความเข้มของดินสอนะคะเขาก็จะเรียงนะคะจาก 6H ลูกมีเป็นระดับความเข้มที่อ่อนที่สุดไล่ไปจนถึง EE เลยเป็นระดับความเข้มที่เข้มที่สุดส่วนใหญ่เด็กๆลองดูดินสอของเราดินสอที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่เป็นระดับความเข้มที่เท่าไหร่ลูก HB หรือว่า 2B ใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตั้งแต่ระดับ HB หรือว่า 2B นั่นเองเป็นระดับความเข้มที่เราใช้เขียนขีดเขียนหรือว่า 2B เราอาจจะใช้ฝนในข้อสอบก็ได้เป็นระดับการใช้ความเข้มนะคะเป็นระดับที่เราใช้กันทั่วไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นระดับความเข้มของดินสอสามารถเลือกใช้นะคะให้เข้ากับตัวผลงานที่เราต้องการจะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะต่อไปรู้จักกระดาษรู้จักดินสอไปแล้วต่อไปสีในงานทัศนศิลป์มีเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: มากมีหลากหลายประเภทมากมาดูประเภทแรกก่อน
1: สีไม
0: ้สีไม้หรือว่าดินสอสีใช่ไหมลูกเคยใช้ไหมดินสอสีเคยใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมลูกเป็นดินสอสีไม้เวลาใช้ทำยังไงเวลาใช้สีไม้ทำยังไงลูกเวลาจับสีไม้จับเหมือนอะไรเลยจับเหมือนดินสอเลยแล้วก็ระบายถ้าอยากได้พื้นที่กว้างๆให้เราจับแบบไหนคุณดูนยืมสีไม้หนึ่งแท่งของอีท่านก็ได้ลูกคุณยืมสีไม้หนึ่งแท่งสมมุติเวลาเราใช้ลูกเราจับดินสอถ้าเราอยากระบายพื้นที่เล็กๆให้เราจับดินสอเป็นไงให้เราใกล้กับปลายของสีมากที่สุดใช่ไหมปลายของสีจับเหมือนกันเลยกับดินสอนะถ้าเราระบายแบบเนี้ยเราจะได้พื้นที่ที่เล็กแล้วเส้นแคบๆแต่ถ้าเราอยากระบายในพื้นที่กว้างๆให้เราขยับขึ้นมาจับให้ไกลจากปลายดินสอตรงนี้ไกลจากปลายสีไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ระบายแบบนี้เราจะได้พื้นที่ในการระบายที่มันกว้างขึ้นใช้แบบนี้เหมือนกันเลยนะทั้งดินสอหรือว่าสีไม้เลยดินสอก็ใช้ได้นะลูกเวลาที่เราใช้ดินสอบางทีเราอาจจะลงค่าน้ำหนักแสงเงาใช่ไหมเราก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นการจับนะคะ

การระบายสีหรือว่าการใช้ดินสอในการฝนค่าน้ำหนักนั่นเองอ่ะต่อมานอกจากสีไม้แล้วมีสีอื่นอีกใช่ไหมลูกสีต่อมาคือสีเทียนใครเคยใช้สีเทียนบ้างสีเทียนเคยใช้กันมาตั้งแต่อนุบาลเลยใช่ไหมลูกทุกคนเอามือลงสีเทียนลักษณะก็จะเป็นเหมือนแท่งดินสอเหมือนกันแต่เป็นแท่งดินสอที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมลูกถ้าเราดูสังเกตแบบนี้ก็จะเหมาะกับเด็กเด็กเล็กเขาใช้เพราะว่ามีการจับที่ง่ายกว่าเวลาระบายก็จะมีความลื่นนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยติดกระดาษเวลาที่เราระบายสีเทียนลูกเราจะสามารถระบายเสร็จปุ๊บเอาอุปกรณ์อะไรมาขูดขีดสามารถขูดออกได้อันนี้เป็นคุณสมบัติของสีเทียนคล้ายๆกันกับสีเทียนอีกหนึ่งสีนั่นก็คือสีช็อกนั่นเองสีช็อกนะคะก็จะเป็นลักษณะแท่งกลมๆนะคะหรือว่าบางทีเขาก็จัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสีช็อกเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำมันนะคะเวลาที่เราระบายหลุดก็จะให้สีสันที่สดใสแล้วก็มีความรื่นในการระบายเดี๋ยววันนี้บางกลุ่มอาจจะได้ทดลองใช้ด้วยสีช็อกนะคะต่อมาสีน้ำชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นสีน้ำใช่ไหมแสดงว่าเวลาใช้ต้องผสมอะไรก่อนผสมน้ำสีน้ำนะคะเวลาใช้ก็ต้องผสมน้ำในปริมาณที่มากนะคะเพื่อให้สีมีความใสนั่นเองมีความใสแล้วก็มีความเปียกชุ่มนะคะเวลาที่ระบายบนกระดาษนะคะก็จะให้ลักษณะที่มีความโปร่งใสนะคะเวลาที่เราระบายทับกันนะคะจะสามารถมองเห็นสีชั้นล่างได้นั่นเองค่ะสีต่อมาคือสีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์ใช้คล้ายๆกับสีน้ำแต่ว่าจะให้ผสมน้ำน้อยกว่าสีน้ำใช่ไหมลูกผสมน้ำแค่นิดเดียวเพื่อให้พอมันหายหนืดใช่ไหมเวลาระบายลักษณะของสีน้ำเมื่อกี้คุณตุลบอกว่ามันโปร่งแสงแต่สีโปสเตอร์กลับกันเวลาระบายสีโปสเตอร์ลักษณะของสีโปสเตอร์เนี่ยจะมีลักษณะที่ทึบแสงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราระบายสีทับกันเราจะไม่สามารถมองเห็นสีชั้นล่างได้มันจะทับปิดไปทั้งหมดเลยอันนี้คือสีโปสเตอร์เดี๋ยวเราหลายๆกลุ่มนะคะอาจจะได้ทดลองใช้ด้วยทั้งสีน้ำแล้วก็สีโปสเตอร์เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรใช่ไหมแต่ยังไม่หมดรู้จักสีแล้วอุปกรณ์งานจิตรกรรมนะคะอีกชิ้นหนึ่งคือพู่กันเมื่อกี้ผู้ตูนอธิบายถึงสีน้ำกับสีโปสเตอร์แล้วใช่ไหมลูกอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือจะต้องใช้คู่กันกับสีน้ำสีโปสเตอร์เลยนั่นก็คือพู่กันนะคะสำหรับพู่กันนะคะก็จะมีลักษณะนะคะทั้งหัวแบบกลมพู่กันหัวกลมแบบนี้นะคะก็ใช้ระบายในพื้นที่ที่แคบๆนะคะกับพู่กันที่มีหัวแบนก็ใช้ระบายในพื้นที่ที่มีพื้นที่กว้างนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพู่กันอ่ะต่อมามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประติมากรรมกันบ้างสำหรับงานประติมากรรมเป็นงานแบบไหนนะการที่ใช้ในการปั้นใช่ไหมลูกหรือว่างานที่สามารถจับต้องได้เป็น3มิตินั่นเองอ่ะครูตุลแบ่งเป็นการปั้นการแกะสลักแล้วก็การหล่อมี3วิธีในการสร้างงานประติมากรรมไม่ได้มีแค่การปั้นอย่างเดียวนะครูตุลเอามาให้ทั้งการปั้นการแกะสลักแล้วก็การหล่อเลยอ่ะมาดูการปั้นกันก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นเด็กๆคิดว่าใช้อะไรสำคัญมากอย่างแรกต้องมีดินปั้นใช่ไหมลูกอย่างที่2คือเครื่องมือปั้นและอย่างที่3คือแป้นหมุนเนี่ยจริงๆอาจจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้แล้วก็สามารถสร้างสรรค์งานปั้นได้เหมือนกันแต่ยกเอามาให้ดูเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะในการปั้นภาชนะหรือว่าปั้นเครื่องปั้นดินเผาเขาก็จะใช้แท่นหมุนกันสำหรับดินปั้นนะคะก็จะเป็นดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวก็ได้เลยเครื่องมือปั้นก็จะใช้ในการตกแต่งนะคะในการทำงานปั้นนั่นเองนะคะสำหรับแป้นหมุนนะคะลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ให้เด็กเห็นในภาพลูกเวลาที่เขาปั้นภาชนะหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะวางไว้บนแท่นหมุนแล้วเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในงานปั้นนะคะต่อไปงานแกะสลักนะคะให้เด็กสังเกตงานแกะสลักคิดว่าเราใช้อะไรแกะสลักได้บ้างมีดในการแกะสลักใช่ไหมวัสดุที่เราใช้ในการแกะสลักอย่างแรกคือวัสดุที่มีพื้นผิวแข็ง อย่างเช่นไม้หรือว่าหินอ่อนหรือว่าปูนหลุกหรือว่าจะเป็นผลไม้ก็ได้เคยเห็นเขาแกะสลักแตงโมไหมผลไม้ที่มีเปลือกแข็งหน่อยก็สามารถเอามาแกะสลักได้เหมือนกันอย่างที่2มีวัสดุที่เราใช้ในการแกะและเราก็ต้องมีเครื่องมือในการแกะด้วยไม่ว่าจะเป็นมีดแกะสลักหรือว่าสิวใช่ไหมลูกก็สามารถใช้แกะได้ต่อมาการหล่อการหล่อใครเคยรู้จักการหล่อนี่ลักษณะการหล่อเป็นแบบนี้ลูก

0: การหล่อนะคะมีวัสดุที่ต้องใช้เลยคือ1นะคะแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับการหล่อและ2นะคะวัสดุที่มีลักษณะหลอมเหลวแล้วก็แข็งตัวได้เมื่อแห้งหรือว่าเย็นลงอย่างเช่นเทียนนะคะโลหะแล้วก็ปูนฟาสเตอร์เองใครเคยไปหล่อเทียนบ้างเคยไหมเคยนะเวลาที่เราหล่อเทียนลูกถ้าเราเคยไปหล่อเทียนที่วัดใช่ไหมเขาจะมีแม่พิมพ์ที่เป็นเทียนแห้งๆแล้วเขาก็จะให้เราเทน้ำเทียนที่มันถูกต้มอยู่เหลวๆลงไปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการหล่อนั่นเองค่ะอ่ะต่อมามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานภาพพิมพ์กันบ้างสำหรับงานภาพพิมพ์นะคะก็จะมีวัสดุหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันคือ1กระดาษหรือว่าพื้นรองรับ2แม่พิมพ์และ3สีที่ใช้ในการพิมพ์นั่นเองนะคะสำหรับพื้นรองรับนะคะจะเป็นกระดาษหรือว่าวัสดุใดก็ได้อาจจะเป็นผ้าก็ได้แต่ว่าวัสดุนั้นเนี่ยจะต้องมีความเป็นพื้นระนาบคือต้องมีความเรียบแล้วก็สามารถติดสีได้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาสำคัญมากในการทำงานภาพพิมพ์ก็คือแม่พิมพ์ถ้าไม่มีแม่พิมพ์เราพิมพ์ภาพได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมซึ่งแม่พิมพ์แบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันแม่พิมพ์แบบแรกคือแม่พิมพ์จากวัสดุธรรมชาติอะไรก็ตามที่อยู่ในธรรมชาติแล้วเราสามารถนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้เรียกว่าแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะคะจะเป็นใบไม้ก้านกล้วยนะคะสังข้าวโพดหรือว่านิ้วมือก็ถือว่าเป็นวัสดุธรรมชาติเหมือนกันเป็นแม่พิมพ์วัสดุธรรมชาติต่อมาเป็นแม่พิมพ์วัสดุสังเคราะห์นะคะหรือว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์สังเคราะห์หรือว่าสร้างขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเชือกซ่อมลูกโป่งโฟมหรือว่าเหรียญนะคะที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์นะคะเขาก็จะเรียกว่าแม่พิมพ์วัสดุสังเคราะห์นั่นเองอันนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่คุณตุลยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะยังมีวัสดุอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยให้เรียนได้ลองไปหาข้อมูลความรู้กันเพิ่มเติมได้เลยค่ะยังไม่หมดเหลืออีกหนึ่งอย่างเหลือสีใช่ไหมถ้าเมื่อกี้เรามีแม่พิมพ์ไปแล้วมีพื้นรองรับแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือสีที่ใช้ในงานภาพพิมพ์ใช่ไหมลูกสีที่ใช้ในภาพพิมพ์จริงๆใช้ได้เกือบทุกประเภทเลยอยู่ที่ว่าเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบงานนะหรือว่าแม่พิมพ์ที่เราเอามาใช้อย่างเช่นถ้าเราจะใช้สีไม้ในการทำภาพพิมพ์ก็ควรใช้กับวิธีการหรือว่าเทคนิคการฝนสีนะคะคือเอาแม่พิมพ์วางไว้ใต้กระดาษหรือว่าใต้พื้นรองรับใช่ไหมลูกแล้วก็ใช้สีไม้ในการฝนหรือว่าระบายพื้นผิวนะคะของแม่พิมพ์นะคะก็จะติดลงไปบนกระดาษนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่นำมาฝากเด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะต่อมาถึงกิจกรรมเลือกให้ตรงภาพขอตัวแทน3คนขอสเนลละกันคนสุดท้ายไม่เป็นไรข้ามหน้ายังมีกิจกรรมอีกลูกไม่เป็นไรอ่ะ3คนมากิจกรรมของเรานะคะฟังกติกาก่อนเดี๋ยวคุณตุลจะให้ตัวแทนทั้ง3คนนะคะเลือกอุปกรณ์นะคะในการสร้างงานทัศนศิลป์คนละ1ชิ้นนะคะนำไปวางให้ตรงกับภาพผลงานที่ใช้อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆ เห็นทางฝั่งนู้นไหมลูกเด็กๆเห็นด้านนู้นไหมครูตุลติดภาพผลงานทัศนศิลป์เอาไว้3ผลงานด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครูตุลจะมีวัสดุอุปกรณ์มาให้3อย่างมาให้3อย่างแบบนี้นะคะให้เด็กๆทั้ง3คนเลือกสเนลเลือกอันไหนสเนลเลือกผู้การทิติการเลือกอันไหนลูกสีไม้เอาใหม่โอเคมายืนตรงนี้ก่อนตอนนี้ตัวแทนของเรานะคะมีวัสดุอุปกรณ์มีอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ทั้งหมดคนละ1ชิ้นแล้วโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วทั้งเพื่อนปลายทางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางเลยเดี๋ยวจะให้นะคะตัวแทนนะของเรานะคะเลือกนะคะภาพผลงานทัศนศิลป์ด้านหลังนี้ทั้ง3ภาพให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่คิดว่าจะเลือกถูกไหมวันนี้ถูกต้องแน่นอนใช่ไหมพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเลือกเลย
1: คุณตูนทำ
0: อันนี้ใช่ไหมลูกสนิวเลือกอันไหนอันนี้ยืนให้ตรงภาพเลยถือไว้หันไปหาเพื่อนเด็กๆดูพร้อมกันว่าถูกต้องหรือเปล่าคนแรกสีไม้ถูกต้องไหมลูก ถูกอ่ะเป็นผลงานสีไม้ใช่ไหมลูกอ่ะสเนลคนที่2ใช้ผู้กันถูกไหมในภาพนี้ถูกครูตูนใช้สีอะไรระบายใครรู้บ้างสีน้ำนั่นเองก็ต้องใช้คู่กับผู้กันใช่ไหมคะอ่ะคนสุดท้ายเป็นเครื่องมือปั้นเลือกถูกผลงานไหมถูกต้องใช้กับงานปั้นที่เป็นงานปั้นดินน้ำมันนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆลองหันไปมองดูสิว่าถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมหันกลับมาเด็กๆชูอุปกรณ์อีกหนึ่งทีให้เพื่อนๆดูได้เห็นชัดๆอ่ะลองเอาไปเทียบกับผลงานซิว่าถูกต้องหรือเปล่าเพื่อนๆนะคะตัวแทนทั้ง3คนเลือกได้ถูกต้องทั้งหมดเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะเลือกนะคะอุปกรณ์ได้ถูกต้องนะคะตามผลงานที่สร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันต่อไปเลยอ่ะเอาอุปกรณ์ให้ครูก่อนเร็วแล้วกลับไปนั่งที่ลูกขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปดีกว่าว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันลูกสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนะถึงเวลาที่เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะได้สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยเดี๋ยวครูตูนนะคะจะให้นักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะสุ่มอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะโดยแต่ละกลุ่มนะคะจะได้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะลูกแล้วเราจะนำอุปกรณ์นั้นนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ของแต่ละเองนะคะสำหรับบทบาทนะคะของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะจัดทำสลากอุปกรณ์ทัศนศิลป์นะคะให้เด็กๆปลายทางนะคะได้เลือกกันว่าแต่ละกลุ่มจะได้อุปกรณ์อะไรนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนะคะพร้อมให้คำแนะนำระหว่างการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆจับฉลากอุปกรณ์กันก่อนว่าได้อุปกรณ์อะไรแล้วก็จะมาเอาอุปกรณ์ที่เราได้นะลูกมาสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงการสร้างสรรค์กิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะครูตูนก็มาอยู่กับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะในกลุ่มแรกของเรานะคะกลุ่มแรกได้อุปกรณ์อะไรลูกกลุ่มแรกได้เป็นดินสอเด็กๆคิดว่าเราจะเอาดินสอมาทำงานอะไรได้บ้างดินสอใช้ทำอะไรลูกใช้ในการร่างภาพหรือว่าวาดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ให้เด็กเอาดินสอนะคะวาดเป็นภาพเนาะแล้วก็เป็นภาพอะไรก็ได้ตามจินตนาการเลยวันนี้ให้อิสระลองคุยกันในกลุ่มว่าจะใช้ภาพอะไรเวลาใช้ดินสออ่ะครูตูนยืมสาธิตให้ดูก่อนสมมติว่าเวลาใช้ดินสอเด็กๆรู้ไหมว่าดินสอเนี่ยจริงๆมันใช้ได้เหมือนสีเลยนะเราสามารถจับใกล้ๆเพื่อวาดเป็นเส้นใช่ไหมเราสามารถร่างภาพอาจจะร่างเบาๆก่อนครูตูนลองสาธิตวาดเบาๆนะแบบนี้ร่างไปก่อนเห็นไหมเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็ปึ๊บขีดอันนี้คือจับสั้นๆแต่ถ้าเราจับดินสอไกลแบบนี้เด็กๆดูพร้อมกันนะเราจับไกลแบบนี้เราสามารถระบายเห็นไหมให้มันเกิดแสงเงาหรือว่าน้ำหนักได้จากรูปร่างวงกลมธรรมดาก็สามารถทำให้เป็นรูปทรงกลมได้ใช่ไหมลูกแบบนี้เลยเดี๋ยวลองให้เด็กๆวาดดูลองคุยกันว่าอยากวาดรูปอะไรแล้วก็ใช้ดินสอในการสร้างสรรค์ออกมาทำได้ไหม
1: วาดรูปดินสอ
0: ได้อะต่อไปเราไปดูกลุ่มถัดไปกันค่ะสำหรับกลุ่มถัดมากลุ่มนี้ได้อะไรลูกได้เครื่องมือปั้นใช่ไหมเครื่องมือปั้นลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกสำหรับเครื่องมือปั้นนะคะใช้คู่กับอะไรเครื่องมือปั้นเราก็จะใช้กับดินปั้นวันนี้ครูตูนมีดินน้ำมันมาให้ด้วยใช่ไหมลูกแล้วเราแกะดินน้ำมันก่อนเลยคุยกันซิในกลุ่มว่าเราอยากปั้นอะไรวันนี้เราอยากปั้นอะไรวันนี
2: ้ปั้นอะไรหัวใจ
0: ปั้นรูปหัวใจปั้นอะไรอีก
2: ปั้นหัวใจ
0: ลองคุยกันว่าอยากปั้นอะไรดู งั้นเดี๋ยวคุณตุลขอสาธิตให้ดูก่อนว่าวันนี้คุณตุลจะปั้นอะไรเดี๋ยวจะปั้นง่ายๆให้ดูใช่ไหมสาธิตการใช้เครื่องมือปั้นอ่ะในเด็กดูนะเวลาเราปั้นเรานวดดินให้นิ่มก่อนใช่ไหมพอเรานวดดินนิ่มแล้วอันเนี้ยคือไม้ที่เราใช้เกลี่ยเดี๋ยวเราจะเวลาเราปั้นดินน้ำมันเราสามารถใช้อันนี้ขูดได้เพื่อให้หน้าดินของเรามันเรียบเห็นไหมเนี่ยขูดออกแบบนี้ให้มันเรียบแบบนี้แบบนี้เลยสามารถขูดให้มันเรียบได้หรือว่าเครื่องมืออันนี้ที่เป็นสีน้ำตาลลูกที่เป็นแหลมๆแบบนี้เราก็สามารถใช้ทำลวดลายก็ได้วาดหรือว่ากรีดลงไปแบบนี
1: ้ได้ค่ะ
0: ได้ไหมแล้วคุยกันหรือยังปั้นอะไรวันนี
1: ้
0: อ่ะโอเคงั้นให้กลุ่มนี้ทดลองใช้เครื่องมือปั้นไปพร้อมๆกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในกลุ่มถัดไปนะคะกลุ่มที่3กันสำหรับกลุ่มที่3ในกลุ่มที่3ได้อะไรลูกสีช็อกอ่ะครูตุลขอยืมสีช็อกก่อนสำหรับสีช็อกอ่ะใครเคยใช้สีช็อกบ้างในกลุ่มนี้หนูอ่ะระบายยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากอ่ะเดี๋ยวครูตุลจะลองสาธิตให้ดูว่าระบายสีช็อกทำยังไงสีช็อกใช้ง่ายมากใช้เหมือนกับคล้ายๆกับสีไม้เลยแต่ว่าจะให้สีที่สดแล้วก็เนียนกว่าเวลาระบายอ่ะคุณดุลทำข้างหลังนะเวลาระบายเราสามารถเอามาไล่สีได้สมมติว่าเราระบายใช่ไหมคุณดุลระบายสีอ่อนลงไปก่อนแบบนี้จะระบายเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้เป็นเส้นเฉียงหรือว่าเป็นขดๆก็ได้แล้วก็ระบายสีกลางทับลงไปแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็เอาสีเข้มระบายหนึ่งทีใช่ไหมระบายทับกันแบบนี้ระบายเกลี่ยขึ้นไปก็จะเกิดความกลืนใช้เทคนิคการไล่สีใช่ไหมนี่เขาเรียกเทคนิคการไล่สีใช่ไหมลูกได้เอาสีอ่อนมาทับก็ได้เหมือนกันเกิดการไล่สีแบบนี
2: ้
0: ก็จะได้ความเรียบเนียนใช่ไหมลูกเดี๋ยวลองดูว่ากลุ่มนี้จะเอาสีช็อกระบายเป็นภาพอะไรให้ครูพร้อมไหมทำได้เลยเริ่มทำได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มถัดไปนะคะกลุ่มที่4กันค่ะสำหรับกลุ่มที่4กลุ่มที่4ได้อุปกรณ์อะไรลูกได้สีน้ำเลยใช่เปล่าอุปกรณ์เราได้พู่กันใช่ไหมอุปกรณ์คือพู่กันแน่นอนว่าพู่กันเราต้องใช้กับสีที่ผสมน้ำใช่ไหมวันนี้ครูตุลมีสีน้ำมาให้ใครเคยใช้พู่กันบ้างเคยแสดงว่าเคยใช้กันแล้วใช่ไหมอ่ะดูก่อนพู่กันลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกเวลาใช้เราจะใช้พู่กันจับคล้ายๆดินสอเหมือนกันถ้าเราอยากได้พื้นที่ที่มันเล็กๆหรือว่าเป็นเส้นเราก็จับไกลๆอยากระบายพื้นที่กว้างๆให้จับไกลๆแบบนี้อ่ะครูตุลจะลองสาธิตให้ดูนะเวลาที่เราระบายเอาพู่กันจุ่มสีไปก่อนจุ่มสีปุ๊บอาจจะปาดสีส่วนเกินที่ขอบแบบนี้แล้วก็ระบายลงบนกระดาษปุ๊บให้ได้พื้นที่แบบนี้อันนี้สีอะไรแบบนี
3: ้ทำไมพ่อไปเป็นสีชมพู
0: ระบายให้เรียบนะคะปาดทีเดียวแบบนี้เลยเราอาจจะปาดให้เต็มแผ่นคิดว่าวันนี้จะทำรูปอะไรกันในกลุ่มนี้อาจจะเปลี่ยนสีเพื่อให้สีเนี่ยมีการผสมกันก็ได้แบบนี้สีม่วงใช่ไหม
2: เขาว่าเด็ก5นาทีมีรูปแบบน้ำแดง
0: ก็จะได้การใช้พู่กันหรือว่าสีน้ำเด็กๆลองทดลองระบายได้เลยจะพลิกอีกฝั่งนึงก็ได้นะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูนะคะกลุ่มถัดไปกันว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรค่ะสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มสุดท้ายได้อะไรลูกได้สีไม้ใช่ไหมลูกสำหรับสีไม้นะคะสามารถเอามาระบายหรือว่าวาดก็ได้เวลาที่เราวาดเราใช้ได้เหมือนดินสอเลยใช่ไหมสามารถจับแล้วก็วาดแบบนี้ใช่ไหมจับเหมือนดินสอใกล้ๆแล้วก็วาดเป็นรูปต่างๆคุณตุลลองวาดด้านหลังนะโอเคไหมอย่างเช่นคุณตุลวาดวงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะสามารถขีดได้เหมือนดินสอเลยหรือถ้าเราอยากระบายในพื้นที่กว้างๆให้เราจับไกลๆแบบนี้แล้วก็ระบายให้ได้พื้นที่แบบนี้ลูกกว้างๆหรือเราจะใช้เทคนิคการไล่สีก็ได้คุณยิ้มสีเหลืองหน่อยเราเลือกสีใกล้เคียงกันมา3สีใช่ไหมแล้วก็ระบาย ต่อกันแบบนี้แล้วก็มาระบายทับกันเราจะได้เทคนิคการไล่สีด้วยจากสีเหลืองไล่ไป

0: สีส้ม
1: ได
0: ้สีส้มได้ไปสีเหลืองใช่ปะผสมกันได้ด้วยนะสีไม้สมมุติว่าเรามีสีไม้แบบว่าไม่กี่สีใช่ไหมลูกเราสามารถระบายผสมทับกันให้เกิดเป็นสีใหม่ก็ได้แบบนี้แล้วคิดยังว่าวันนี้จะวาดเป็นรูปอะไร
2: จะวาดเป็นดอกทานตะวัน
0: วาดเป็นดอกทานตะวันอ่ะโอเครอชมผลงาน
3: วันนี้อยากเป็น
0: รอชมผลงาน
3: วันอื่นเคยวาด
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลก็ได้สาธิตนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะของเด็กๆทุกกลุ่มให้ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อว่าคุณครูปลายทางนะคะจะสามารถควบคุมนะคะดูแลการทำกิจกรรมของเด็กปลายทางได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์นะคะเด็กๆจะเห็นว่าในงานทัศนศิลป์นะคะมีการสร้างสรรค์โดยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละรูปแบบการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะก็ใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นงานจิตรกรรมนะคะก็อาจจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นกระดาษสีดินสอหรือว่าพู่กันนั่นเองนะคะงานประเภทประติมากรรมนะคะก็อาจจะเป็นงานในลักษณะการปั้นนะคะอาจจะมีดินปั้นนะคะเครื่องมือปั้นหรือว่าแผ่นรองปั้นหรือว่าแป้นหมุนก็ได้ค่ะการแกะสลักนะคะก็จะเป็นวัสดุที่มีเนื้อแข็งนะคะพร้อมกับเครื่องมือแกะสลักนะคะการหล่อนะคะก็จะใช้แม่พิมพ์ในการหล่อแล้วก็วัสดุที่สามารถล้อมเหลวแล้วก็แข็งตัวได้นั่นเองค่ะและงานประเภทสุดท้ายนะคะในงานภาพพิมพ์นะคะก็อาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะเป็นพื้นรองรับนะคะแม่พิมพ์แล้วก็สีที่ใช้ในงานพิมพ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานศิลป์นะคะมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะคือเรื่องของพื้นฐานงานปั้นค่ะในวันนี้นะคะเราได้รู้นะคะแล้วว่าอุปกรณ์นะคะในการใช้งานปั้นนะคะคร่าวๆว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาลองใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานปั้นกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะนั่นก็คืออย่างแรกนะคะคือดินน้ำมันนะคะอย่างที่สองเครื่องมือปั้นนะคะเด็กๆที่ไม่มีเครื่องมือปั้นนะคะอาจจะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้จิ้มฟันนะคะมาใช้ในการตกแต่งดินปั้นของเราแทนก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายค่ะแผ่นรองปั้นนั่นเองค่ะค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเหมือนเช่นเคยค่ะครูตูนมีผลงานนะคะศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันนะคะนั่นก็คือผลงาน Starry Night นะคะศิลปินที่สร้างสรรค์ชื่อวินเซนต์แวนโกค่ะประเภทในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะคืองานจิตรกรรมที่ระบายสีน้ำมันนะคะบนเฟรมผ้าใบนั่นเองค่ะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็โด่งดังมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูตุลมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นะคะเป็นภาพ Starry Night มาฝากกันในวันนี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นภาพอะไรนะคะแล้วบทเรียนของเราจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

แนวทางการสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์ครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟม
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน

0: งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้ไปในเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103 จำนวนนะคะแต่ว่าในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เช่นเดียวกันแต่จำนวนจะเพิ่มขึ้นมาก็คือมี4จำนวนและ5จำนวนนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 5จำนวนค่ะก่อนที่เรานะคะจะเริ่มกิจกรรมการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 105,000 จำนวนเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 103,000 จำนวนก่อนดีกว่านะคะซึ่งเกมแรกของเรานะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกมพลิกล็อกนั่นเองค่ะพลิกล็อกอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีบัตรตัวเลขแสดงจำนวนอยู่ทั้งหมด3ใบนะคะใบที่1ใบที่2และใบที่3นะคะแล้วคุณครูจะเปิดบัตรแสดงตัวเลขบัตรตัวเลขแสดงจำนวนนะคะคุณครูจะเปิดใบที่1มานักเรียนสังเกตนะคะแล้วก็อ่านจำนวนพร้อมกันค่ะใบที่1คือ
2: 2965
0: 2965นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวใบที่2ก่อนที่คุณครูจะเปิดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทายดูค่ะว่าบัตรตัวเลขใบที่2นี้จะแสดงจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าบัตรใบแรกนักเรียนลองทายกันดูนะคะแล้วก็ปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะหลังจากที่ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะแสดงป้ายค่ะชูป้ายที่คุณครูได้แจกไว้ให้แล้วนะคะจะมีป้ายคำว่ามากกว่าและน้อยกว่าให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันแล้วเลือกค่ะว่าใบที่2มากกว่าหรือน้อยกว่าใบที่1ชูขึ้นมาใบเดียวนะคะเดี๋ยวคุณครูนับถอยหลังปรึกษากัน5วินาทีนะ5 4 3 2 1ชูบัตรขึ้นมาเลยค่ะชูป้ายขึ้นมาเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2ทุกกลุ่มเลยนะคะชูป้ายบัตรคำมากกว่าแสดงว่าใบที่2นักเรียนคิดว่ามากกว่าใช่ไหมคะ
2: เ
0: ปิดเลยไหมคะ
2: เป
0: ิดเลยนะคะใบที่2นะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียนอ่านจำนวนนี้พร้อมกันค่ะ
2: 980
0: มากกว่าหรือน้อยกว่าคะน้อยกว่านั่นเองนะคะต่อไปใบที่3ใบที่3มากกว่าหรือน้อยกว่าปรึกษากันค่ะปรึกษากันก่อนชูป้ายนะคะกลุ่มหนึ่งจะชูแค่1ป้ายนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่า5 4 3 2 1ชูป้ายค่ะกลุ่มที่1 2 3และ4คิดว่าใบที่3จะมีจำนวนที่มากกว่าใบที่1ใบที่2ใช่ไหมคะส่วนกลุ่มที่5เป็นกลุ่มเดียวที่คิดว่าใบที่3เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเฉลยค่ะใบที่3 4,270 มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
2: มากกว
0: ่านั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับจำนวนนับนะคะที่ไม่เกิน 10,000 ตรงนี้นะคะให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้อย่างไรให้นักเรียนเขียนลงในสมุดของตนเองค่ะนำสมุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เรียงลำดับบัตรตัวเลขทั้ง3นี้นะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา1นาทีนะคะจับเวลาค่ะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก

0: เรียบร้อยหรือยังคะนักเรียน
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเราจะเขียนจำนวนที่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่งคะเขียนจำนวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะคือจำนวนใดเอ่ย987นั่นเองนะคะจำนวนที่หนึ่งต่อมาคือ
1: 2965
0: เหลืออีก2จำนวนใช่ไหมคะมี2965กับ4270จำนวนที่น้อยรองลงมาก็คือ2965และสุดท้าย 4,270 มากสุดก็อยู่ลำดับสุดท้ายไหนใครเรียงลำดับได้ถูกต้องเลยยกมือขึ้นนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกไว้เลยนะคะตรวจของตนเองไปด้วยเลยต่อไปเรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วต่อไปให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะเริ่มเลยค่ะ1นาที

จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนเร่งมือเลยไหนใครทำเสร็จแล้วคะส่วนใหญ่ทำ

0: ที่สุดคะมากที่สุดนั่นคือจำนวนใดเอ่ย
1: 4,270
0: นั่นเองนะคะรองลงมาก็จะเป็น 2,965 และสุดท้ายก็จะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดคือ987นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการหาจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนแล้วจึงนำมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้หรือถ้านักเรียนมีแนวคิดอื่นคือเรียงลำดับตามจำนวนหรือว่าที่เราเรียงไว้คือน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเลยก็ได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มี5จำนวนใช่ไหมคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 5จำนวนได้อย่างถูกต้องนะคะสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลนะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำได้ประจำวันได้นะคะต่อไปลำดับต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมเลยแต่เป็นกิจกรรมเกมพลิกล็อกที่เราเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า3จำนวนขึ้นไป4จำนวนหรือ5จำนวนซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีบัตรภาพสินค้ามาให้กับนักเรียนด้วยเดี๋ยวเราไปดูบัตรภาพสินค้ากันค่ะซึ่งบัตรภาพสินค้าที่คุณครูนำมาแสดงให้นักเรียนนะคะจะมีทั้งหมด4บัตรภาพด้วยกันนะคะเดี๋ยว4บัตรภาพนี้ทางด้านหลังจะมีจำนวนที่แสดงราคาสินค้าจะมีจำนวนที่แสดงราคาสินค้าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาเรียงลำดับบัตรภาพที่มีราคาสินค้าจากมากไปน้อยแต่คุณครูจะยังไม่ให้นักเรียนดูราคาสินค้านะคะให้นักเรียนลองเรียงลำดับดูก่อนปรึกษากันดูสิคะว่าใครจะออกมาเรียงลำดับเป็นคนแรกใครเอ่ยให้กลุ่มที่สามเมทันออกมาเรียงเลยค่ะลูกเรียงลำดับบัตรภาพโดยที่หนูยังไม่ทราบจำนวนนะคะคิดว่าบัตรภาพสินค้าชนิดใดที่มีราคามากที่สุดก็เรียงไว้เป็นลำดับแรกให้นักเรียนเรียงลำดับจากราคามากที่สุดไปน้อยที่สุดค่ะหนูคิดว่านี้มากที่สุดใช่ไหมลูกหนูก็นำมาเรียงไว้เป็นลำดับแรกเลยอ่ะลำดับที่หนึ่งต่อไปลำดับที่สองละคะคิดว่านี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูช่วยนะลำดับที่สองลำดับที่สามล่ะแล้วลำดับที่4ล่ะคะนี่เลยเก่งมากค่ะเมทันเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะเมทันกับพี่ก่อนเลยนักเรียนคิดว่าเพื่อนเรียงลำดับราคาถูกต้องไหมคะบางคนอาจจะยังไม่เห็นด้วยกับเพื่อนหรือบางคนอาจจะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะเปิดบัตรภาพไหนก่อนดีรถจักรยานยนต์คันนี้ใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่คะนักเรียนอ่านจำนวนพร้อมกัน77,400แล้วบัตรภาพนี้ถ้าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยสินค้าที่สองนี้ก็คือโทรทัศน์จะต้องมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่าคะจะต้องน้อยกว่าใครคิดว่าสินค้านี้ราคาไม่น้อยกว่าใครอยากจะออกมาสลับอะไรบ้างไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่สองอยากจะออกมาสลับหนูค่ะลองออกมาสลับดูสิคะว่าจะเรียงบัตรภาพอย่างไรดีหนูสลับได้3นี้นะคะอันนี้เป็นพัดลมไอเย็นนะคะนักเรียนเอามาไว้ลำดับที่หนูจะเอาไว้ลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่2ลองดูค่ะลำดับที่2หนูเอาแม่เหล็กมาด้วยนะสลับกัน เพื่อนๆ เห็นด้วยไหมคะ

0: เห็นด้วยไหมลูกบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาเฉลยคิดว่าจะเปิดบัตรภาพที่2 3หรือ4ดีเปิดบัตรภาพที่เท่าไหร่ดีคะ2กับ3 2หรือ3ดี
1: 3
0: 2 2 2แล้วกันนะคะคุณครูเปิดบัตรภาพที่2เลยนะบัตรภาพที่2เป็นพัดลมไอเย็นนะคะราคา4,150 บาทมากที่สุดน้อยใครคิดว่าอยากจะออกมาสลับอีกไหมคะใครคิดว่าอยากออกมาสลับอีกไหมให้จิรศักดิ์ออกมาสลับดูสิคะเหลืออีกแค่2บัตรภาพนะหรือว่าหนูจะสลับอันนี้ไปก็ได้สลับที่เปิดแล้วก็ได้นะคะลูกให้เรียงจากมากไปน้อยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอถามจิรศักดิ์ก่อนทำไมจิรศักดิ์ถึงสลับไปอยู่สุดท้ายเลยคะลูกเพราะว่าอะไรนักเรียนนำไมค์มาด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไปเอาไมค์ทำไมจิรศักดิ์ถึงสลับ 4,150 ไปไว้ข้างหลังจนเลยเพราะอะไรคะลูก
2: เพราะว่าทีวีแพงกว่า
0: อ๋อคิดว่าทีวีน่าจะราคามากกว่าใช่ไหมคะเก่งมากคนอื่นใครคิดเหมือนจิรศักดิ์บ้างต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดบัตรภาพถัดไปบัตรภาพที่เท่าไหร่ดีคะ
1: 2
0: มีทั้ง2ทั้ง3เหมือนเดิมงั้นเราเปิดบัตรภาพที่2เหมือนเดิมดีไหมคะเปิดบัตรภาพที่2บัตรภาพที่2นี้จะต้องมีราคามากกว่าหรือน้อยกว่านี้คะ
1: น
0: ้อยกว่าแล้วจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า 4,150 จะต้องมากกว่านะเปิดเลยค่ะถูกไหมคะลูกถูกต้องเลยมีใครอยากออกมาสลับบัตรภาพอีกไห
1: ม
0: ไม่มีแล้วหรอคะได้เลยงั้นเราเปิดบัตรภาพที่3เลยนะคะ
3: เป
0: ิ
3: ดเลยครับ
0: บัตรภาพที่3เป็นสินค้าอะไรคะเนี่ย
1: เ
0: ครื่องซักผ้าเปิดเลยค่ะบัตรภาพที่3ถูกต้องไหมคะนักเรียนอ้าวบัตรภาพที่2นะคะ 63,756 มากกว่า 62,945 มาในลำดับที่2ก่อนถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถเรียงลำดับราคาสินค้าได้ถูกต้องและมีเหตุผลในการสลับที่บัตรภาพด้วยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูกิจกรรมถัดไปค่ะต่อไปนะครับจะเป็นการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 105,000 จำนวนมีจำนวนใดบ้างนักเรียนมาอ่านพร้อมกันค่ะจำนวนที่1คือ
1: 3,816
0: 3,816 จำนวนที่2คือ
1: 14,752
0: 14,752 จำนวนที่3คือ 100,000 นะคะจำนวนที่4คือ
1: 2,594
0: และจำนวนที่5คือ
1: 3,746
0: 3,746นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากจำนวนที่จะต้องมาในลำดับที่1คือจำนวนที่เป็นยังไงที่สุด
1: น้อยที่สุด
0: คือจำนวนที่ต้องน้อยที่สุดเลยนักเรียนมาสังเกตจำนวนทั้ง5จำนวนนี้ค่ะ
1: 3
0: จำนวนใดน้อยที่สุด
1: 3,816
0: 3,816เพราะอะไรคะทำไมถึงน้อยที่สุดเพราะว่า
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: เพราะว่าเป็นจำนวนกี่หลักนะคะ4หลักจีเป็นจำนวน4หลักใช่ไหมคะส่วนใบที่2นะคะจำนวนที่2เป็นจำนวน5หลักจำนวนที่3เป็นจำนวน6หลักและ4และ5เป็นจำนวน5หลักและ3,816เป็นจำนวน4หลักจำนวนเดียวซึ่งน้อยที่สุดจะต้องมาอยู่ในลำดับที่1นั่นเองนะคะ

0: ต้องมาอยู่ในลำดับที่1นั่นเองต่อไปหาจำนวนในลำดับที่เท่าไหร่ดีคะหาจำนวนในลำดับที่2จำนวนในลำดับที่2จะต้องเป็นจำนวนกี่หลักนะ
1: 4
0: 5 5หลักใช่ไหมคะเพราะว่าเหลือแค่5หลักกับ6หลักแต่จำนวนที่มี5หลักมีกี่จำนวนเนี่ย1มีทั้ง3จำนวนเลยแสดงว่า 100,000 เป็นยังไงคะ100,000มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเจอจำนวนที่น้อยที่สุดเราก็มาไว้ลำดับที่1พอเจอจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่มากที่สุดต้องอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะมี5จำนวนนะต้องอยู่ลำดับสุดท้ายคือลำดับที่5เลยใช่ไหมคะแล้วอีก3จำนวนเราจึงมาหาอีกครั้งทีนี้เหลือ5หลักเหมือนกันเลยทั้ง3ใบเราก็ต้องมาดูจากอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: นักเรียนเรียกว่าตัวเลขหรือว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดนะคะมีค่าเท่าไหร่ถ้ามีค่ามากนะคะจำนวนนั้นก็จะมากถ้ามีค่าน้อยจำนวนนั้นก็จะน้อยมาดูลำดับที่1นี้ค่ะ 14,752 เลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือ
1: 1
0: 1มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 1 10,000
0: อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 10,000 ต่อไปลำดับนี้ล่ะคะจำนวนนี้คือเลขอะไรคะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดคือเลข
1: 3
0: อยู่ในหลักมีค่า 30,000และอันนี้ล่ะคะจำนวนนี้30,000กันอยู่ในหลักหมื่นก็มีค่า30,000เหมือนกันดังนั้นลำดับที่2ที่เราจะต้องนำมาเขียนจะต้องเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดของทั้ง3จำนวนนี้นั่นคือ
1: 14,752
0: ถูกต้อง14,752ต่อมาเหลืออีก2จำนวนเราก็ต้องมาพิจารณากันเมื่อสักครู่เราพิจารณาหลักหมื่นไปหรือยังคะ
1: ไปแล้วค่ะ
0: หลักหมื่นมีค่าเป็น 30,000 เท่ากันใช่ไหมคะต่อไปต้องพิจารณาในหลักใดต่อหลักถัดไปที่อยู่ทางขวาก็คือหลักพันถูกต้องนะคะหลักพันของจำนวนที่1 32,594 คือเลขอะไรคะ
1: 2
0: เลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลข2อยู่ในหลักพันมีค่า
1: 2,000
0: ต่อไปเลขโดดที่อยู่ในหลักพันของจำนวนที่2คือเลข0อยู่ในหลักพันมีค่า
1: 0
0: ดังนั้นจำนวนที่1หรือจำนวนที่2คะที่มากกว่าจำนวนที่1มากกว่าจำนวนที่1มากกว่าจะต้องไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่จำนวนนี้ต้องไปอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่คะ4มากกว่าใช่ไหมและนี่ต้องอยู่ในลำดับที
1: ่
0: 3นั่นเองนะคะนี่อยู่ในลำดับที่3และนี่ก็อยู่ในลำดับที่4ได้แบบนี้เรียงลำดับจากน้อยไปมากถูกต้องไหมคะนักเรียน
1: ถ
0: ูกต้องเลยดังนั้นมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันบ้างถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ยังไงคะ100,000มาเป็นอันดับที่1เลยเพราะมากที่สุดต่อไปลำดับที่2หรือลำดับสุดท้ายดีคะ
1: 3
0: ลำดับที่2ก็ได้ค่ะลำดับที่2คือมากที่สุดรองลงมาจาก 100,000 คือ
1: 32,594
0: 32,594 ต่อไปลำดับที่3ล่ะคะ
1: 37,49
0: 37,40 อะไรคะลูก46ต่อไปลำดับที่4
1: 14,752
0: 14,752 และสุดท้ายคือจำนวนที่น้อยที่สุดคือ 3,816 นั่นเองนะคะนี่เป็นการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 กี่จำนวนคะ5จำนวนใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 4จำนวนและ5จำนวนไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมมาตามลำดับเหมือนชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะซึ่งกิจกรรมมาตามลำดับนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรตัวเลขให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มละ16ใบนะคะอยู่ในถุงซิปที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนนำออกมาและคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะเลยค่ะ นำออกมาและคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะเลยนะคะไม่ต้องเรียงเลยค่ะนักเรียนนำมาคว่ำไว้เลยนำมาคว่ำไว้เลยนะคะต่อไปหลังจากคว่ำหน้าไว้แล้วนะคะนักเรียนหันมาฟังขั้นตอนการทำกิจกรรมรอบต่อไปค่ะรอบที่หนึ่งให้ทำอย่างไรคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวน4ใบรอบที่1ให้แต่ละกลุ่มซุ่มหยิบมา4ใบตอนนี้ทำหรือยังคะยังไม่ทำนะคะเดี๋ยวฟังขั้นตอนกันก่อนนะหลังจากซุ่มมาแล้ว4ใบให้นักเรียนทำอะไรคะ
2: เข
0: ีย
2: นจำนวน
0: เขียนจำนวนที่ได้และ
3: เร
0: ีย
3: งลำด
0: ับ จำนวนในใบกิจกรรม 1.5 ข้อที่1ซุ่มหยิบมา4ใบในข้อที่1รอบที่1จำนวนที่ได้นำมาเขียนนะคะหาจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดจากนั้นเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยรอบที่1ซุ่มหยิบมากี่ใบคะ
3: 4
0: ใบแล้วนำมาเขียนในรอบที่1เรียงหรือยังตรงนี
3: ้
0: ตรงนี้ยังไม่เรียงนะคะเรานำมาเรียงในบรรทัดนี้นะคะเรียงจากมากไปน้อยต่อไปรอบที่2ต่อไปรอบที่2ให้ซุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวนมากี่ใบคะ
3: 5
0: ใบ5ใบรอบที่1 4ใบรอบที่2หยิบมา5ใบนะคะแล้วเขียนจำนวนที่ได้และเรียงลำดับจำนวนในใบกิจกรรม 1.5 รอบที่2 5จำนวนนะคะอันนี้เรียงจากน้อยไปมากนะคะแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มในแต่ละรอบนักเรียนจะต้องได้จำนวนเดียวกันนะคะ4จำนวนและ5จำนวนนะคะต่อไปรอบที่3
2: 2 4ใบ
0: รอบที่3ให้นักเรียนซุ่มหยิบบัตรตัวเลขแสดงจำนวนมากี่ใบ
3: 4
0: ใบแล้วเขียนจำนวนที่ได้และเรียงลำดับจำนวนในใบกิจกรรม 1.5 รอบที่3แต่ใบกิจกรรม 1.5 รอบที่3นี้ให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยและเรียงลำดับจากน้อยไปมากด้วยนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ค่ะเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมหรือยัง
3: เข้าใจแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะขอให้นักเรียนลงมือทำใบกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นนะคะใครมีคำถามยกมือสอบถามคุณครูได้เลยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามในระหว่างการทำงานครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลย
4: พี่หนูเอามาเปิดไว้ก็ได้ลูกความหน้าไว้แล้วเรียงแล้วเราก็สุ่มมา

0: ือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะไหนใครทำเสร็จแล้วทั้ง3รอบเลยยกมือค่ะที่เสร็จหมดแล้วทั้งกลุ่มก็จะมีกลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ใช่ไหมคะนักเรียนมือลงค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ยังมีคนไม่เสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาทำใบกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเราสรุปบทเรียนในวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ก่อนเลยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: เรียงและเรียงตามลำดับ
0: การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100,000ใช่ไหมวันนี้มีกี่จำนวนบ้างคะมี4จำนวนและ5จำนวนใช่ไหมซึ่งการเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน105จำนวนนี้นักเรียนสามารถทำได้อย่างไรบ้างเราจะหาจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดก่อนแล้วนำมาเรียงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วค่อยนำมาเรียงเป็นเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบจำนวนแล้วเลือกจำนวนตามลำดับที่ต้องการเรียงอาจจะจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากก็ได้สำหรับใครนะคะที่ทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัด 1.8 ไว้สำหรับให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนนะคะซึ่งแบบฝึกหัด 1.8 นี้จะมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อคะอาจจะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อใช่ไหมคะแยกออกเป็น2ข้อใหญ่ข้อ1ใหญ่นะคะให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยมี4ข้อและข้อ2ใหญ่ให้เรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากมี4ข้อเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะคล้ายๆกับใบกิจกรรมเลยแต่เขามีจำนวนมาให้นักเรียนแล้วจะมีทั้ง4จำนวนและ5จำนวนนักเรียนคิดว่าตนเองทำได้ไหมคะทำได้แน่นอนนะคะเนื่องจากว่านักเรียนทำใบกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมลูกแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับใบกิจกรรมเลยให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 1.8 นี้นะคะกลับไปทบทวนนะคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะจะเป็นการหาจำนวนถัดไปนักเรียนยังจำเรื่องแบบรูปตอนที่เรียนตอนป.2 ได้ไหมคะก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะในตอนป.3 นี้จะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้วยดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบกิจกรรม 1.6 ค่ะไม้จิ้มฟันที่ตัดปลายออกทั้งสองข้างนะคะแล้วก็กระดาษ A3 ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถช่วยคุณครูปลายทางในการเตรียมอุปกรณ์ในข้อที่2และข้อที่3ได้นะคะส่วนในข้อที่1ใบกิจกรรม 1.6 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยใน Peridox นะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าPeridox ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับ Peridox กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจาก Peridox เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หาก Peridox กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของ Peridox มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของ Peridox ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของ Peridox ตัวนี้เป็นต้นนะคะ Peridox ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทหารของ Peridox เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าPeridox ตัวไหนที่มีความแข็งแรงมาก Peridox จะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับ Peridox เช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึ Peridox มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้อง

เสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้ลำแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟโอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถอดเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จแล้วมีลูกโป่งนะหนูก็ตบไปเลยเป็นระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นพาร์ทแทนได
0: ้ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้วันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: คือเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
1: แล้วโป่งขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
4: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลาย

0: ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
2: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกันประมาณนี
3: ้ประมาณนี้แล้วก
2: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
4: ดินน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
5: แต่เขาไปช่วยไอ้นี่ก่อน
6: ไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
2: โอ้โหแรงอ่ะ
6: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
7: ไม่เอาปล่อยเลย
6: กี่นะ
7: ลองเอาเชือกมาผูกดี
8: ก็ให้ตรงน
6: ี้
8: ม
6: ันใช่นี่ไหมคุณปุ้ยร้อยอ่ะโอ้ยโลดเลยโหพันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
2: เฮ้ย
9: บอลหน่อย
8: ระวัง
6: ใส่ดีใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
7: บอกแล้วว่ามัน
6: พี่เขาสุดอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได้บอกแล้วก่อนถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
7: ขอกันไกลมากกันไกล
8: ขอกันไกลหน่อย
6: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
10: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
7: เพราะกับเราต้องใช้
6: และ
7: ต้องรู้ว่า
6: อ
7: ัน
6: นี้มันลอยต้องเอาลูกโป่งที่ใช้ที่ใช้
7: มันใช้การ ฮีเลียมลองไปดูก่อน
2: เล้งแกทำอะไรกันแน่
6: รวมๆกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
0: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยอยู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
10: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสัง

0: เกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
1: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
2: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
3: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้คือปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
4: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
2: นี่นี่นี่เอามาเอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะนี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
0: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
5: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
6: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างหนึ่งครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
7: ลอยแล้วลอยลอยลอย
2: เฮ้ยเ
7: ลยเลย
2: จะวัดไม่ได้อะดิ
4: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
0: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า

0: เพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
1: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
2: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
3: 1 2 3ไป
2: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร่
4: 1 เมตร
2: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที่
4: 1
2: เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็กๆ
4: พร้อมค่ะ
2: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
4: 2 3 1
2: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมโอ้โหสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
0: 2ครับ
2: 2ทำไมชอบ2ครับ
0: เพราะมันหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
2: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
0: ก็2ครับ
2: ทำไมถึงชอบ2ครับ
0: เพราะว่ามันลุ้นดี
2: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
5: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอะสนุกด
2: ีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
6: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค่ะ
2: โอ้โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
7: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
2: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
4: ๆใช่ครับ
2: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับ ลูกปองหน่อยครับ
4: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่เด็กจะได้ด้วยลูกปองหันศาเ
2: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
4: คิดวิ
2: ทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้
1: มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
2: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
2: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
2: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
2: ับ
3: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็พยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคาม ันก็แพงมาก
2: ต้นทุนสูงกว่า
3: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
2: ้
3: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
2: ้
3: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
2: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
2: ้
3: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
2: นะฮะก็ช่องเอื้อๆกันเนาะ
3: ใช่
2: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
3: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
2: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
3: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
2: คงไม่ไหว
3: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
2: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลาน

0: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
1: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
0: ครับ
1: มัน
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ทำอะไรไม่มีประโยชน
0: ์มันไม่เสริม
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
0: ครับผม
1: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะฮะตัวพิเซปเรชันนะครับ
0: ครับผม
1: เรียกเปรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าถัดสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
0: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ยาว
1: เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
1: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
0: ครับผม
1: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
0: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
1: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
0: มันร้อนจัด
1: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
0: ครับผม
1: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้ระบบESP
0: ครับผม
1: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
0: อ๋อผมเพิ่งรู้
1: ว
0: ่าเนี่ย
1: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
0: อ
1: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
0: ้
1: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
0: ครับ
1: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
0: ๆ
1: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
0: ้
1: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
0: ครับ
1: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
0: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
0: ้
1: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มี

0: ภาพสูง
1: ๆ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำเราผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: ได
1: ้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
2: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าปอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังสายดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
1: ี้มาตามท่อนี้เลย
2: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
1: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
2: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
1: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
2: ใช
1: ่อ๋อนี่คือเครื่องยนต์
2: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
2: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับผม
2: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะมันได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
2: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์
2: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
2: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
2: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
2: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
2: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
2: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ3,000 ครัวเรือนน
2: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
2: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
2: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
2: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
2: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
2: ๋
1: ออ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
2: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
2: บางอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
2: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
2: ับแต่จะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
2: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงกันนะฮะเขาก็เข้าเนื
2: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: อันนั้นนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
2: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
2: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
2: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษาน
1: ะ
2: ครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
2: ครับ
1: ใช่ครับ
2: จริง
1: าละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
0: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
0: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
0: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
0: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
0: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
0: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
0: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
0: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
0: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์เหมือนกันทุกอย่าง
0: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
0: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
0: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
0: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุณนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทย

0: พื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชัยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
5: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
6: แต่ตีโป้ง
7: ต้องบนปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีครับเพื่อนๆหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: คนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่ง
2: เอ้ย
0: นักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: ไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได
2: ้ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอะพี่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันแล้วต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
2: ไปเลย
1: ไปเลย
0: การแข่งขันกินน้ำรอบแรกการแข่งขันกินน้ำด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้

อาจจะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: ดแล้วใช้ลิ้นกินแบบสุนัขเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่2เริ่มได
3: ้แล้วออนตัวเดียวมากแล้วก็ไปแล้วแล้วจะมาแล้ว
0: เย้ผู้ชนะการแข่งขันรอบที่2ก็คือน้อง
1: โกงนี่นา
2: เฮ้ยหมาพูดได
4: ้นั่นนี่ไลออนพูดได้เหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่โน้ตพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน

0: คนหนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี
2: ่พี่ไง

0: ันการกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต

0: คราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้องๆ

0: ูกันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัข กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองล่ะครับ
2: เลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
4: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนอะ
2: แล้วก็หลอดเพื่อความถนัด
0: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ
5: เฮ้

0: ได้เห็นความน่าทึ่งในการใช้ลิ้นกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่า

0: Bye.
1: Yay!
0: Bye.
2: สัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
3: ่ใหญ่
1: ใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ใหญ่ใช่ไหม
1: ใหญ่
2: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
3: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
2: แลบขึ้นมาใช่ไหม
1: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
3: งับเข้าไปคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
2: ระชอนใช่ไหม
3: ขึ้นมา
2: อ๋อของแพนนี่คืองับ
1: คร
2: ับแต่อันนี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นช้อนขึ้นมาใช่มั้ยแดบโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่ามั้ย
1: ครับ
3: มา
1: สังเกตเลย
2: นี่ดูลิ้นมันแรปเปล่า
3: แรป
1: เลยไม่แรป
3: เลยคอยาวๆอ่ะ
2: เป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
1: เป็นงับแล้วก็
3: เป็นงับแล้วก็กระชอนขึ้นนะ
2: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปเลยใช่ไหม
3: ไม่มี
2: เพราะมันไม่มีลิ้น
3: ใช่
2: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟามิงโก้เนี่ยไปไหม
4: ไป
2: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: ู
1: มา
2: เข้าดูกัน
3: นี่สวยจังเลย
0: เห็นไหมมันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเห็นปะ
2: น้าน้าไหน
0: น้าน่ะนี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
3: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึ๊กกึ๊กและกินเร็วด้วยครับ
0: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลีเมอร์จากมาดากัสการ
2: ์มาดากัสการ
0: ์เราไปดูลิ้นดีกว่า
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสด
6: ี
5: คร
6: ับ สวัสดีครับ
7: ยินดีต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมลีเมอร์นะครับเราต้องใส่ชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: บริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของลูเลอร์ที่เราจำลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมีทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
1: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
2: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
1: เหมือนสุนัขเหรอ
3: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
4: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
5: อุ้ย
4: เอามือครับนะครับแล้วก็
1: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างนี้
4: เพราะว่าตัวเหมือนมันน่าจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
3: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
6: เย้
1: โอเคลองทำดูเลย

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับในสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: แล้วสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินเองนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่ครับเป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากๆนั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่านะมันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะหรือไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า มันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
1: เอง
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไหม
2: ไปเลย
0: ไปงั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไปไป
0: ไปเดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แพนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่
0: ค่ะงั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ค่ะ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูก้าไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูก้าไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูก้าไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูก้าไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฮ้ยนี่นี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นจำลูกของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: เออของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะเ
0: ฮ้ยชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลข้างนอนก็กรอบอร่อยมากเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ้ย
3: อุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงดวงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไหนจะทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะชั้นใจเย็นเย็นก่อน
0: ไม
2: ่โอ้โหนั่นมันอะไรกันนะ
0: ว้าวต้นไม้ของดวงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
4: แหมกินเพลินเลยนะคะพี่โลเนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
5: น่ากินมากมากเลยค่ะพี่ข้าว
4: น่ากินใช่ไหมล่ะ
5: โอ้ฮีโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮีโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกมันนะครับ
4: งั้นเดี๋ยวฮีโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
5: ฮีโร่คิดว่าแบบที่สองหรือเปล่าครับเพราะว่าแบบแรกครับมันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
4: ้
5: ส่วนแบบที่สามครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอกครับน่าจะที่สองครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกนี่นะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
5: พืชมีหัวด้วยเหรอครับพี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็ก็ตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
5: ไปเลยครับ
4: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
5: นั่นมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่ไหมครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวที่เกิดจากเงาด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเงาเนี่ยคืออะไรครับ
5: ฮีโร่เหมือนเคยได้ยินว่ารากเงานะครับเพราะฉะนั้นมันคือรากเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆรากใช่ไหมครับ
4: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเงาเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะแตกแขนงออกไปนะครับกลมยาวแล้วก็มีครอบร่องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
5: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงกับข่าใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
4: ใช่แล้วล่ะครับ
5: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับ มันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
4: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
5: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมันนี่เองนะครับว่าแต่

0: แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
1: พวกหัวมันนี่นะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปร่างของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีข้อปล้องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับนอกจากพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยล่ะครับ
0: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
1: มันก็แล้วแต่ชนิดของพืชนะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
0: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับ
1: ม
0: ันคือยังไงครับ
1: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมนี่นะครับเราสามารถใช้กลีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากลีบที่มีรากงอกออกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับหรือถ้าเกิดพวกมันฝรั่งนี่นะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถจะแบ่งมันมานะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมันนะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
0: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
2: ได้เวลาของคำถามสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะคำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีข้อปล้องแต่อาจมีตาติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัวคำตอบก็คือแครอทเพราะแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชที่ดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเอง
3: แครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรอ
4: กำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบฮึบนี่แน่เฮ้ยโชก
3: ว้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
5: เฮ้ทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
6: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
4: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในใต้ดินแท้ๆ
7: ไอ้ต้องรีบไปเปล่าเล่นเอาซะเหนื่อยเลยหัวหน้าครับผมไปตามสืบมาที่สั่งแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
8: โอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
9: โค
8: ตรโคตรเคล็ดลับไปเลยลุย
7: เข้าใจผิดแล้ว

0: ว่านะพวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตาที่สักแล้วครับ
1: ไม่ไหว
0: เขาขาไม่หมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
0: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
3: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
2: อ้าวแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกเนี่ย
3: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากโหแบบว่า
2: อะไรจะพูดอะไร
3: อยากขยับ
2: จะพูดอะไรก็รีบพูด
3: อยากขยับ
2: แล้วก็พูดไปจบอีก

0: อยากแวะ
1: พูดมาเลยพูดมาเลย
2: เฮ้ยเต็มศีรษะเต็มศีรษะโอ้ยกรอด
0: เลย
2: เฮ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เง้าของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไงอ
0: ยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับ
2: เริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
0: พี่เข้าครับฮีโร่ล้างเองครับ
1: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร
2: ่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้ว
1: เดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยโดนน้ำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
0: ใช่ครับพี่ข้าว
1: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไงอ
0: ยากรู้นะครับ
1: มาดูเลยครับ
2: ที่ทำกับหอมแดงเลยครับ
1: โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราบ้างนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: ไปครับ
2: อ่ะฮ่าทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
3: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
2: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการเอาตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเอง
1: นี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
0: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งชัดเลยพี่ข้าว
1: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
0: จริงเหรอครับพี่ข้าว
2: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสายไฟปากจระเข้มาหนีบที่ทองแดงที่หัวมันฝรั่งลูกหนึ่งสลับกับสังกะสีของมันฝรั่งอีกลูกหนึ่งแบบนี้นะครับ
1: ต่อไปนะครับเราเอาสายไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
0: แบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทีนี้ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
0: นี่เลยครับ
1: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
1: ใช่
0: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
2: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่าง

0: สังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
1: ได้เวลารับสมองสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวานคนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำฉันไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
2: เอาลงดินครบหมดแล้วโตไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
3: อันแน่ทำไรอยู่ครับฮีโร่
2: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
3: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้ากินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ
2: โอ้ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นพี่โลปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
3: ดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าอ่ะซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยนะครับมีสารอาหารที่ดีๆเนี่ยไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากเนี้ยยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายของเราด้วยแหละ
2: ดีเลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
3: นี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่มช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
2: โอ้สรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
3: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนไซด์ที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีลดโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
2: โอ้โหถือว่าเป็นราชาของจริงๆเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
3: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
2: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
4: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
5: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลยกินกันให้เต็มคราบไปเลย
6: เย้ยอดเลย
7: เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
8: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
6: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแหมเผือกนะจ๊ะเห็นไหมครับ
7: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของผู้แมลงมากินกันเถอะ
6: แหมดีครับ
9: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้วว้
6: า
10: อะไรตีมือเราทำไมอ่ะนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
6: เกมไร
10: แต่ฉันรอไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินเลยเถอะนานๆ
11: ยังไงก็ไม่ได้เพราะเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตขืนกินเข้าไปนะมีหวังเป็นคันคอยิบๆเลย
7: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
11: แล้วไม่ใช่แค่คันเ ฉยๆนะ
7: อ้าวยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยอ๋อ
11: บางที

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของ

เราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหางของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกหางออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: กันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพุกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุงหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามพุกมาเลยนะครับตามมาเลยพุกจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับนี่นะครับพี่หนุ่งหนิงตามชื่อร้านเลย
2: ใช
1: ่แน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าของร้านแน่นอน
2: จ้ะ
1: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
2: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
1: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
2: ก็สดเนื้อเด้งไง
1: สด
2: แล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
1: จริงป่ะ
2: จริง
1: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
2: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
1: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
2: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
1: ครับ
2: เป็นชูชี
1: ครับ
2: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
1: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
2: ี่
1: ยยังครับพี่นุ่งหนิงจัดแล้วกันนะ
2: ได้
1: ไหม
2: ได้จ้ะ
1: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
2: แกงป่า
1: แกงป่า
2: ใช
1: ้ปลาอะไร
2: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
1: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนูสองเมนู
2: ได้ให้อร่อยเลยนะ
1: เอาให้อร่อยเลย ไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะ
2: จ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยไม่อร่อยไม่คิดตังค์
1: เราไม่ต้องมาอีกเดี๋ยวรอขอบคุณครับ
2: จ้า

0: ครับน่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังแล้วตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่หนุ่มหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะ okay. มันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆนี่มันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุ้มรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินกรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยต้องบอกว่าทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300บาทส่วนถ้าเป็นผัดฉ่าปลาเทโพกับต้มยำปลากดคังนี่180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกัน
1: We'll be right back.
0: เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้ชมพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่พี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองเท่านั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: ขายพอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนา
1: ะ
0: นี่กึ่งเข้ากล้องอะไรอย่างงี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะคงตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกรัมเท่าไหร่
1: กรัมละ10บาท
0: อู้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์น
1: ะ
0: มาขายกรัมละ10บาท
1: โอ้โห
0: อันนี้10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลย ต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล็ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค
0: ่
1: ะ
0: แกงมะลุมมานี่ยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ้ะนี
2: ้นครสวรรค์ค่ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะละจีนมะเขือยา

0: ทางกลุ่มเราเนี่ย
1: ครับ
0: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
1: จ้ะสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
2: สระแก้วค่ะ
1: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี้
2: ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
1: นี่ก็ตัวนี้40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
2: ปลาช่อนนา
1: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
2: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
1: ็โอ้น่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่มีอะไรขายบ้างจ้าร้านเรา
3: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
1: จ้า
3: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
1: เหรอ
3: เป็นชาวบ้านทำ
1: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ้ะ
3: กล่องละ25บาทครับ
1: 25บาทเองมีอะไรจ้าเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
3: อันนี้ปลากระแลครับปลากระแลทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
1: นี่ถุงนี้เท่าไหร่จ้ะ
3: 70บาทครับ
1: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
3: ไม่ผ่า
1: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ้ะ
3: ถุงละ70บาทเหมือนกันคร
1: ับ เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
4: บึงการค่ะ
1: บึงการค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
4: อันนี้หมกปลากายค่ะ
1: หมกปลากายนี
4: ้
1: มะนาวเน
4: า
1: ะนี่อะไรจ๊ะ
4: อันนี้มะอึกค่ะ
1: มะอึก
4: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อไปทำน้ำพริก
4: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
1: แกงหอยได
4: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
1: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับ
4: ส
1: าร
4: เลย
1: โอ้นี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คือเอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลยจากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะเนี่ย
4: ตั้งแต่เมื่อคืน
1: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
4: ใช่
1: แล้วถ้าไม่มีไข่
4: 450
1: แล้วดูกล้ามปึกปักมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
5: ปลาปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบูรณ
1: ์ทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
5: ที่ปลาฉะนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลที่เป็นปลา
1: โอ้นี่ปลาสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
5: ได้เลยครับ
1: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
5: กระปุกละ50บาทครับ
1: ถ้าแบบนี้ก็คือ
5: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80บาท
1: กิโลละ80
5: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกตุปลาทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
1: ับ
5: ม
1: ี
5: น
1: ้
5: ำเลย
1: นี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าอะไรจ๊ะ
4: ปากกยอค่ะ
1: ปากกยอ
4: ก็คือกะเหรี่ยงสะกอค่ะ
1: นี่ดอกลักนี่ใครเคยเห็นดอกลักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ
4: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกลักทีละดอกเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อม
1: ืออ๋อเอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือยังไง
4: ก็คือชาวบ้านตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
1: ครับ
4: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% เอาไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในเกาะพีเรกับรัชบุรีค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อเฮ้ยมีสตอรี่ด้วยอ่
4: ะ
1: ดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก 7:30 เนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ 17:00 นแต่ผู้แนะนำว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ 5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบ

0: หมานะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวมากินข้าวเช้าก็ได้
1: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอระอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลัดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลัดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริกจะอยู่ที่กระปุกละ40บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโปร่งๆแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้งสองแบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงสุดมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3ซอง100เหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็มาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี่เป็นทองพับใบเหลียงนะคะทองพับบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือนึกว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนำนะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรมันก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะนี่แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลย

เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกเรานะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตาโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งที่อยู่ในห้องนี้เนาะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราเรียกว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับห้องเรียนทิเชอร์อ้นหรือว่าคุณครูอ้นนะครับนี่คือห้องเรียนอะไรเราจำชื่อห้องเรียนนี้ได้หรือยังอุ้ยห้องเรียน Coding for Better Life นะครับ Coding for Better Life เรามาฝึกทักษะการโคดดิ้งนะเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคตนะครับเราเรียนมาหลายเรื่องแล้วหลายครั้งนะครับขอตัวแทนได้ไหมว่าใครอยากจะเล่าว่าคราบที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันน้องอะไรนะ
1: น
0: ้องกู๊ดน้องกู๊ดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคราบที่ผ่านมาน้องกู๊ดได้ทำอะไรบ้างครับ
1: ทำกิจกรรม
0: ทำอะไรบ้างเอ่ยกิจกรรม
1: แปะกาว
0: ในแปะกาวแปะเป็นรูปอะไร
1: ร
0: ูปสิงโตเหรอ
1: สิงโต
0: ยากไหมยากไหม
1: ยาก
0: ยากหรือไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมแล้วมีเทคนิคไหมแปะยังไงถึงจะเป็นสิงโต
1: ก็ต้องแปะตารูปแล้วเราก็ต้องจับ
0: ตอบทีละคนตอบทีละคนอ่ะอะไรนะครับผม
1: เอาสี่เหลี่ยมสี่อันวางไว้ข้างหล
0: ัง อ๋อต้องมีลำดับใช่ไหมต้องเอาสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างหลังสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะ
1: ส
0: ามเหลี่ยมไว้ข้างหลังก่อนแล้วลำดับต่อมาเป็น
1: ว
0: งกลมหรือวงรีใช่ไหมนะครับพี่เต้นพี่เต้นทำยังไงถึงจะต่อรูปสิงโตได
2: ้เราต้องสังเกตในรูปภาพถ้าเราไม่รู้เราก็คอยถามทีเชอร
0: ์ก็ต้องดูรูปต้นแบบใช่ไหมดูปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นลำดับก่อนหลังถูกไหมครับถ้าติดผิดทำไง
2: ต้อง
0: ลอกออก
2: ต้องทำแผ่นใหม
0: ่อ๋อถ้าติดผิดก็แก้ไขใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยถ้าผิดก็ทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูดีๆเนาะว่าลำดับมันควรเป็นยังไงคาบเรียนนี้เราจะทำงานที่ยากขึ้นกลัวไหม
1: ไม่กลัว
2: สู้
0: พร้อมไหมสู้ไหม
1: ส
0: ู้สู้นะถ้างั้นเราไปดูกันเลยคาบเรียนนี้เราจะอะไรนะถ้าสู้ยก2นิ้วขอดู2นิ้วหน่อยใครสู้ใครสู้เยี่ยมมากนะไปดูกันนะครับบทเรียนนี้ชื่อว่าบทเรียนนี้ชื่อว่า Coding for Better Life บทเรียนเรื่อง
1: ร
0: ู
1: ปน
0: ี้
1: ม
0: ี
1: ลำด
0: ับ รูปนี้มีลำดับนะยังเป็นเรื่องของลำดับอยู่เนาะแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราไปลองดูกันวันนี้เราจะได้ทำอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ1เราจะหาขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายทำให้งานสำเร็จนะครับ2ครับเราตรวจสอบด้วยเนาะบางทีเราเรียงลำดับแล้วเอ๊ะมันอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมถ้าผิดถ้าเราวิเคราะห์ก่อนเราก็จะทำให้งานมันแก้ไขให้มันถูก

0: ้องได้นะครับ3ครับเราบอกความสำคัญได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียงลำดับกันนะครับนี่คือ3ข้อบอกได้หรือยังตอนนี
1: ้ไม่รู
0: ้ถ้ายังบอกไม่ได้เดี๋ยวท้ายคาบจะบอกได้เน
1: า
0: ะว่า
1: อ
0: ะไรนะมันคือการตัดต่อโอเคนะครับเราจะตอบ3ข้อนี้ได้ทํา3ข้อนี้กันครับสิ่งที่ทำคือ1
1: ทำ
0: แปลว่าถ้าทีเชอร์มีงานให้ทำเราก็ต้องลงมือทำ2
1: เราต้อง
0: คิดด้วยถ้าทำไม่คิดเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจหรือทำผิดทำผิดทำไม่ได้ต้องแบบ
1: ไม่ได้
0: ความรู้สุดท้ายปุ๊บ
1: ท้าทาย
0: หมายถึงว่าเอาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆเนาะในปัญหาใหม่ๆนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนเนาะทำ3อย่างนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับเรามีใบกิจกรรมอยู่ในบทเรียนที่นักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนั้นทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะครับผมเหรอจริงเหรอเคยทำแล้วเหรอ
1: เคยทำแล้ว
0: มีรูปอะไรบ้างเอ่ย
1: สามเหล
0: ี่ยมสี่เหลี่ยม
3: คือวงกลม
0: เดี๋ยวทีเชอร์จะขอตัวแทนเนาะอันนี้เคยทำแล้วไม่ใช่หรอขอตัวแทนแล้วบอกน้องว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นสีอะไรเพื่อเช็คว่าเรารู้ชื่อของรูปเหล่านี้หรือเปล่าเอามือจับหูทีเชอร์จะเรียกเนาะแล้วเวียนกันตอบนะครับยกมือ
4: ไม่ทันตั้งสติเลย
0: รูปสามเหลี่ยมสีอะไรครับ
5: สีฟ้า
0: สามเหลี่ยมสีฟ้าถูกต้องนะครับมือจับหูคนต่อไปแต่เราไม่ได้ตอบ3แล้วนอนให้เพื่อนตอบเนาะยกมือเต้นต่อไปสี่เหลี่ยมสี
6: ส
0: ี
6: แดง
0: ถูกไหมถูกต้องมือจับหูยกมือ
7: กู๊ด
0: กู๊ดเหรอ
8: เ
0: ด
8: ี๋ยวเราใช้ไม่สังเกตฝั่งนี้บ้าง
0: เห็นรู้สึกว่าภูผายกเร็วกว่าภูผาครับรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ย
9: วงลี
0: วงลีสี
10: ขาว
0: สีขาวถูกต้องคนที่ตอบแล้วช่วยดูหน่อยมือจับหูยกมือ
11: กู๊ด
0: กู๊ดจริงๆนะกู๊ดรูปต่อไปวงกลมสี
12: เขียว
0: สีเขียว
13: เขียว
0: มีหลายสีใช่ไหมมีวงกลมหลายอันวงกลมใหญ่สี
14: เขียวว
0: งกลมเล็กสี
15: ส้มกับเหล
0: ืองกับส้มมือจับหูอีก2ข้อสุดท้ายนะครับ2ข้อสุดท้ายยากอ่ะยากไหม
16: ยาก
0: ยกมือ
17: เดี๋ยวชอบไ
0: หมเอาใหม่ทีเชอร์เชื่อพี่เต้นนะยกมือมาตารูปอะไรครับ
18: เครื่องวงรี
0: สี
19: ขาว
0: ถูกต้องนะครับมีกี่อันครับเครื่องวงรีอาจจะ3แล้วเนาะ1 2 3สุดท้ายยกมือ
20: แกง
0: ลูกนี่พี่คนนี้ยกก่อนชื่ออะไรคะ
21: ของขวาน
0: รูปสุดท้ายคือรูปอะไรคะโอ้ยากเลยอะรูปอะไรคะทรงกระบอกรู้จักทรงกระบอกมั้ย
22: ไม่รู้จักเอ้ยผมรู้จัก
0: ทรงกระบอกกระบอกขวดน้ำรู้จักกระบอกขวดน้ำนะสีอะไรเอ่ยในรูปนี
23: ้กระบอกไม้ไผ
0: ่นี่ตัวอย่างทรงกระบอกนี่ทรงกระบอกแบบนี
24: ้อย่าข้ามแนว
0: ถ้าดูก้นจะเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีความสูงขึ้นไป
25: สีเขียวแล้ว
0: อ๋อสีเขียวเหรอคะถูกไหมเอ่ยทรงกระบอกสีถูกต้องปมเก่งมากนะครับขนาดเราเพิ่งรู้จักนะเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อของรูปแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันได้ไหมอ่านพร้อมกันได้ไหมก่อนอ่านต้องนั่งที่ก่อนนั่งเก้าอี้ก่อนอันที่หนึ่งรูป
26: สาม
0: เหลี่ยมพร้อมกันหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมสี
27: สี
28: ฟ้า
0: ลูกที่สองคือสี่เหลี่ยมสีแดงลูกที่สามคือ
4: วงร
0: ีสีขาวลูกที่สี
6: ่
0: วงกลมสี
7: เข
0: ียวเหลืองส้มลูกที่ห้า
10: พึ่ง
0: วงรีสีขาวลูกที่หกสี
11: เข
0: ีย
11: ว
0: นะครับผมว่านักเรียนปลายทางก็จะรู้จักชื่อของรูปร่างรูปทรงเหล่านี้นะเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปกันอ่ะกิจกรรมต่อไปจะต้องเริ่มคิดแล้วพี่เต้นมาตาน้องพันธ์นะครับเราจะต้องคิดแล้วนะเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมจะคิดยัง
12: พร้อมแล้ว
0: พร้อมนะเพราะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ข้อความและเราต้องจินตนาการตามทีเชอร์จะบอกแล้วเราต้องจินตนาการตามเนาะเกมคล้ายๆที่เราเล่นไทยต่อรูปปลาเมื่อกี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเราคิดไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกคำใบ้และให้เราจินตนาการตามแล้วสุดท้ายจะถามว่ามันคือรูปอะไรโอเคไหมคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้ที่หนึ่งคำใบที่หนึ่งคื
13: ออ
0: ังสี่เหลี่ยมสีแดงลงเป็นอันดับแรกลองคิดตามในหัวเนาะจินตนาการถ้าเราวางสี่เหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงมานี่วางลงวางลงเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับวางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินทับลงไปนี่เป็นคำใบ้ที่2นะครับมีภาพอะไรอยู่ในหัวตอนนี้รูปที่3ครับคำใบ้สุดท้ายคำใบ้สุดท้ายวางทรงกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายคำถามคือเป็นรูปใดต่อไปนี้ A หรือ B นะครับ
14: B
0: A หรือ B
14: A
0: ทวนใหม่เนาะยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะเปิดรูปแต่ว่าทวนใหม่คือว่าลำดับการวางเป็นแบบนี้1วางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นอันดับที่1 2วางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเป็นอันดับที่2 3วางกระบอกสีเขียวเป็นอันดับสุดท้ายถามว่ามันจะได้รูปอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนยืนขึ้นวิธีตอบนะวิธีตอบนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้เป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นรูป B เดินไปฝั่งนี
16: ้ชอบผมเลยจังแล
0: ้
16: ว
0: ไม่รู้เดินแยกเลย
16: เออ
0: เดี๋ยวอย่าชนเพื่อนอย่าชนเพื่อน
16: A ดีกว่า A
0: ดูเองดูเองอย่าเชื่อเพื่อนอย่าเชื่อเพื่อนนักคิดเป็นรูป B เหรอคะเป็นรูป B ใช่มั้ยคะโอเคทุกคนกลับที่ได้เราลองดูนักเรียนปลายทางครับคิดว่าเป็นรูปไหนครับ
17: A
0: ถ้าเกิดวางสี่เหลี่ยมแดงเป็นลำดับแรกนะอยู่ล่างสุดวางสามเหลี่ยมสีเงินเป็นลำดับที่2นะครับแล้วก็วางทรงกระบอกเป็นลำดับที่3จะเป็นรูป A หรือรูป B เมื่อกี้นักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นรูป
17: A
0: เหตุผลคือทำไมคิดเป็นรูป A ครับ
17: แต่ว่ามันวางสุดท้ายแต่ว่าอันนั้นมันวางอันที่สอง
0: อ๋อเห็นด้วยไหมเพราะทรงกระบอกวางสุดท้ายเลยอยู่หน้าสุด
17: สี่เหลี่ยมผมเห็นว่าอันที่สองได้ยินว่าสี่เหลี่ยมสีแดงวางแต่ว่าที่สองอันที่สองขั้นตอนแรกใช่ไห
0: ม
17: ขั้นตอนแรกสีแดงสีแดงไม่วางขั้นตอนแรกแต่ว่าจับเชื่อว่าอันบีอ่ะได้
0: อืมโอเคเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นคำตอบคือตอบ
19: A
0: เมื่อกี้คนตอบ B เห็นด้วยกับเพื่อนไหม
20: ไม
0: ่คอยตามเพื่อนไหมฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วโอเคไหมว่ามันน่าจะตอบ A นะนะครับอันนี้เก่งมากเนาะเพราะว่าเราใช้ทักษะการคิดแสดงว่าที่เชื่อใช้คำถามผิดใช่ไหมที่เชื่อต้องถามว่าอะไรเอ่ย
21: รูปทรงอันนี้มันคล้ายกับของกระจกตัว
0: ข้าใจผิดจริงๆที่เชื่อไม่ได้ถามอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เชื่อถามว่าถ้าวางลำดับแบบนี้มันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เนี้ยพวกเราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเพราะว่าคาบก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องลองวางก่อนเราถึงจะจินตนาการออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เราคิดในหัวได้เลยแล้วเราก็วางได้ถ้าทีเชอร์จะลองวางให้ดูเนาะนะครับลำดับที่หนึ่งวาง A ไปก่อนเผื่อใครจะจินตนาการไม่ออกเนาะรูปที่สองวาง
4: B วาง B
0: รูปที่สองวาง B เพราะนั้น B อยู่เหนือ A นะครับแล้วก็รูปที่สามวางC มันก็เกิดแบบนี้เลยเนาะอย่างที่เต็นท์บอกนะครับทรงกระบอกวางหลังสุดเพราะนั้นมันอยู่หน้าสุดถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากแสดงว่าเราพร้อมแล้วพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับสองรูปนี้ต่างกันหรือเปล่า
6: ไม่
0: ใครแต่มันยากขึ้น
6: ไม่ยากเลย
0: ใครคิดว่าต่างยกมือขึ้น
7: หนู
0: ไ
7: ม่ทัน
0: ต่างเหรอต่างกันต่างยังไงเอ่ย
7: มัน
6: ต่างไม่ใช่คนแรก
7: เมื่อกี้ว่าตรงนี้มันเอียงกว
0: ่
7: า
0: อ๋อแล้วรูปที่มีลำดับการวางเหมือนกันไหม
6: เหมือนกัน
0: เหมือนกันเนาะแค่หมุนเฉยแค่นั้นใช่ไหมโอเคเก่งมากนะครับคำถามคือวางอย่างไรให้ได้ภาพเงื่อนไขวางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับเราเล่นกิจกรรมเมื่อกี้เนาะเราต้องทากาวใช่ไหมพอเราวางปุ๊บเราทากาวปุ๊บดึงออกมาไม่ได้แล้วแสดงว่าเราต้องคิดก่อนต้องคิดวางแผนก่อนการวางโอเคอ๋อทำก่อนก็เลยดึงได้เนาะอันนั้นโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันดึงมันก็บางทีมันขาดได้เนาะมีของใครขาดไหมเมื่อกี้
7: ขาด
0: นะมันอาจจะขาดได้เนาะเพราะนั้นคิดดีๆก่อนที่เราจะวางนะครับต้องวางอย่างไรมาช่วยทีเชอร์หน่อยนะครับต้องวางอย่างไรทุกคนได้ช่วยแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องเขียนนะครับเขียนในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาใบกิจกรรมแล้วก็ลองเขียนลำดับดูนะว่าจะได้รูปนี้จะต้องวางอย่างไรนะครับถ้าใครยังไม่คล่องใช้วิธีการวาดรูปได้นะครับ
10: เรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียงลำดับนั้นมีความสำคัญเนาะการที่เราเรียงลำดับสลับกันทำให้เราได้รูปที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกฝนดูว่าเราสามารถเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่กำหนดหรือเปล่านะครับเราจะมาทำใบกิจกรรม B07 กันครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะเอาใบงาน B07 นะครับออกมาแล้วก็เรามาทำไปด้วยกันเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการนะครับในใบงาน B07 ก็จะมีภาพให้นักเรียนดู2ภาพนะครับแล้วก็อยากชวนให้นักเรียนมาลองสังเกตดูว่า2ภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับกับภาพทางด้านขวามือนะครับเรามาฝึกกระบวนการสังเกตของเราดูนะครับนักเรียนอาจจะลองสังเกตภาพนี้ดูก่อนเนาะแล้วก็กดหยุดพอสวิดีโอนี้ไว้นะครับเมื่อได้คำตอบแล้วอาจจะมารันวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูทั้ง2ภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นภาพที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าลำดับการวางตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นภาพที่มีความเหมือนกันซึ่งถ้านักเรียนตอบได้แบบนี้แล้วก็จะพร้อมในการสู่โจทย์ต่อไปนะครับโจทย์ต่อไปคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนต่างๆของภาพนี้นะครับมันนำมาประกอบกันและมีลำดับการวางอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ได้ภาพตามที่เราเห็นนะครับโดยลำดับการวางหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนวางชิ้นส่วนแรกนะลงไปเป็นลำดับแรกเนาะนักเรียนก็จะวางชิ้นส่วนลำดับถัดมานะครับโดยที่ไม่มีการสลับเปลี่ยนลำดับการวางที่ได้วางไปก่อนหน้านี้แปลว่าการออกแบบลำดับการวางมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดนักเรียนวางผิดปุ๊บแปลว่านักเรียนก็จะไม่สามารถสร้างภาพตามที่เรากำหนดนี้ได้เลยครับโดยทีเชอร์จะขอทวนนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เราใช้ในการประกอบเป็นภาพภาพนี้เนาะนะครับสำหรับเด็กๆเล็กๆนะครับอาจจะยังเขียนไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรา

รู้จักชื่อของมันแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเวลาเราตอบคำถามก็ได้นะครับชิ้นส่วนที่เรียนจะต้องใช้ในการเรียงกันเมื่อทำใบงานนี้ชิ้นส่วนที่1ก็คือสามเหลี่ยมนะครับในรูปก็จะมีสีน้ำเงินนะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านประกอบกันนะครับรูปต่อมาเป็นสีแดงก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีรูปวงรีนะครับรูปวงรีก็จะเป็นวงรีสีขาวซึ่งมีทั้งวงรีแล้วก็เป็นครึ่งวงรีด้วยนะครับจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับมีรูปวงกลมนะครับด้านล่างวงกลมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวงกลมเล็กๆอีกซึ่งเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายก็คือเป็นรูปทรงกระบอกครับนี่คือรูปที่จะนักเรียนจะต้องนำมาออกแบบลำดับขั้นตอนในการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามที่กำหนดนะครับแต่ที่เชื่อย้ำอีกครั้งว่าการเขียนชื่อรูปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญณตอนนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันทีหลังหรือถ้านักเรียนจำการสะกดไม่ได้อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดความคิดของนักเรียนนะว่าลำดับไหนมันวางก่อนหลังนะครับโดยในการเขียนเรียงตามลำดับนะครับให้นักเรียนเขียนลงในใบงานนี้นะครับ1ก็คือวางลำดับแรกครับลำดับแรกหมายความว่ารูปที่จะไปอยู่ล่างสุดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราวางลำดับถัดไปหมายถึงว่ามันจะวางทับนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองออกแบบดูแล้วก็เขียนเรียงตามลำดับนะครับถ้าสะกดไม่เป็นอย่างที่ดิฉันบอกเนาะใช้การวาดรูปหรือว่าใช้การระบายสีก็ได้เนาะนะครับสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับตามรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับหรือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะแสดงความคิดของเรียนได้ไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ทางด้านขวามือในการวาดแผนผังรูปภาพหรือรูปต่างๆที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยทำให้คนอื่นเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนแล้วก็สามารถอ่านสิ่งที่นักเรียนเขียนแล้วก็ไปวางรูปเพื่อให้ได้รูปเดียวกันตามที่โจทย์กำหนดได้นะครับสนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำใบงานนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำใบงานนี้ดูแล้วก็กลับมาเปิดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผม

0: ทองคือ
1: ทองสีฟ้าวางไว้แบบนี้
0: สีฟ้าเป็นรูปอะไรเลย
2: วันเดียวอันเดียวไม่ชื่อ
0: หลังที่สามอะไรครับ
3: ชื่อหนูจะเอาไข่และหนูจะเอาไข่ต้มที่หั่นครึ่งไว
0: ้เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวง
2: ชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ได้ครับต่อไปครับวางอะไรครับ
4: จะวางทำกระบอกไว้ตรงนี
0: ้วางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
4: จะวางไข่แดง
0: วางอะไรนะ
2: ไข่แดง
0: ไข่แดงไข่แดงกลมกลมนี้ใช่ไหม
2: ไข่แดง
0: สี่เหลี่ยมถูกไหม
5: ไม่ถูก
0: ถูกไหมเอ่ย
5: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเหร
5: อถูก
2: ไม่ถูก
5: ถูกไม่ถูกถูกไม่ถูก
0: ลำดับที่สองเป็นไรครับ
6: สี
0: ่ลำดับที่สองเป็นไร
6: สี่สาม
0: ปลายทางครับลำดับที่สองเป็นไรครับสามเหลี่ยมมีใครไม่ตรงกันไหมลำดับที่3เป็น
6: วงกลม
0: วงกลมคืออันไหน
6: วงกลม
0: อันนี้หรืออันนี
6: ้เหลือง
0: เหลืองนะเพราะนั้นอันนี้คืออันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3วงกลมเหลือง
2: แล้วก็เป็นแล้วก็คือวงกลม
7: คือวงล
2: ีคือวงลี
0: วางอะไรครึ่งวงลีเห็นด้วยไหม
7: คือวงลี
0: ไปทางไปทางเห็นด้วยไหมครับครึ่งวงลี
2: ดีมันดี
7: ดี
0: เป็นอันที่4
2: ต่อไปก็ตรงกับกระดอง
0: ตรงไหมตรงกันไห
2: ม
0: ต่อมาวางอะไรครับ
2: วงกลม
0: วงกลมสี
2: ส้ม
0: เป็นลำดับที
2: ่5ต่อไปตรงกระบอก
0: แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันวางได้หลายแบบใช่ไหมบางคนบอกว่า
2: วางได้ก็คือวางอันที่4เป็นอันที่3
0: อันนี้วางทรงกระบอกก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1แต่บางคนแบบไม่ทำแบบนี้เนาะบางคนทำอีกแบบนึงขอวิธีที่แตกต่างได้ไหม
8: เดี๋ยวก็ทำอีกแบบน
0: ึงงั้นถ้างั้นบอกได้ไหมของขวัญของขวัญเรียงไงครับ
8: เรียงแบบนี้เอาสี่เหลี่ยมวาง
0: เดี๋ยวขอทีละอันทีละอันของขวัญทีละลำดับลำดับแรกคือ
8: เ
0: อาสี่เหลี่ยมนะครับลำดับที่สองคือ
8: เอาสีฟ้าวางไว้
0: สีฟ้าเป็นรูปอะไรเอ่ย
2: วางรูปกระหล่ำ
0: สามเหลี่ยมลำดับที่สามเป็นอะไรครับ
8: เชื่อมหรือหลักเอาอยู่เป
0: ็นเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะ
8: ไข่
2: ข้าวหลัง
8: แ
2: บบว่าลูกสวย
0: เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงลี
2: เชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ต่อไปครับวางอะไรครับ
8: วางทรงกระบอก
0: วางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
8: วางไข่แดง
0: วางอะไรนะ
2: ไข่แดง
0: อ๋อไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
2: ไข่แดงมันเหมือนไข่แต่ครึ่งเหรอ
7: ใช่
2: วางไข่แดง
0: สุดท้ายวางอะไรครับ
8: สุดท้ายจะวาง
0: วงกลมสีเหลือง
2: ถามว่าถูกเปล่า
0: ช่วยดูหน่อย2ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ2วิธีนี้เหมือนกันไหม
2: คิดเหมือน
7: น้อง
0: ผลลัพธ์น่าจะเหมือนนะเพราะว่าลำดับต่างกัน
2: 1 กับ 2เหมือนกันแต่ว่าที่เหลือไม่เหมือน
0: แต่สุดท้ายได้รูปเดียวกันไหม
2: ได้
0: รูปเดียวกันเนาะแปลว่าการเรียงลำดับบางทีอาจจะทำได้หลายวิธีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราดูว่าสุดท้ายมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าเก่งมากของขวัญเก่งมากคิดได้แตกต่างมีใครคิดแตกต่างอีกไหมแตกต่างเหรอ
2: เคยคิดแตกต่าง
0: เหรอ
2: ผมคิดได้สองวิธ
0: ีถ้าคิดแตกต่างยิ่งเก่งเลยเนาะเราคิดให้มันหลากหลายแล้วเราค่อยดูว่าวิธีไหนมันดีที่สุดนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางทำใบงาน B07 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางทำเนี่ยมีไอเดียหลากหลายมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้เราดูรูปแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องการวางวัตถุนะครับตามลำดับโดยทำให้วัตถุเนี่ยมันมีรูปตามที่กำหนดเนี่ยจะต้อง วางอะไรก่อนหลังนะครับพอวางแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะดึงขยับมันได้อีกนะครับนั้นลำดับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะเราเห็นความหลากหลายของคำตอบนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วทีเชอร์ก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คิดได้แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันอย่างที่บอกในช่วงสอนเนาะว่าการทำงานให้สำเร็จเนี่ยอาจจะมีได้หลายวิธีนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทำแตกต่างจากเพื่อนไม่ต้องตกใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอเพื่อนด้วยนะครับมันอาจจะต่างกันได้นะครับอย่างแรกมาดูวิธีการเขียนก่อนนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับมีวิธีการเขียนตอบที่หลากหลายนะอันนี้ทีเชอร์โฟกัสงานนี้ก่อนนะครับงานนี้เนี่ยเห็นปุ๊บ

0: เข้าใจได้ง่ายเนาะเพราะว่าเขาใช้สีในการช่วยใช่ไหมเขาเรียงระดับที่1ก็คือวางสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยครึ่งวงรีนะครับสีขาวตามด้วยทรงกระบอกสีเขียวตามด้วยวงกลมสีส้มแล้วก็วงกลมสีเหลืองนะครับซึ่งถ้านักเรียนลองคิดตามเนาะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ลองคิดตามแล้วก็ลองเช็คหน่อยว่าลำดับถูกหรือเปล่านะครับซึ่งน่าจะถูกนะครับผมจะเห็นได้ว่าวิธีคิดของคนนี้กับคนนี้แตกต่างกันลองมาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะครับน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยเรียงลำดับยังไงนะครับน้องเอ๋ยให้สี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกที่วางลงไปจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมเห็นได้ว่าสองอันนี้เหมือนบังคับเนาะต้องเหมือนกันแต่ลำดับต่อมาแตกต่างกันครับน้องเอ๋ยเลือกที่จะวางวงกลมสีเหลืองก่อนซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบกับอะไรนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อด้วยครึ่งวงกลมสีขาวตรงนี้นะครับตามด้วยวงกลมสีส้มวางบนครึ่งวงกลมสีขาวสุดท้ายวางทรงกระบอกเป็นสุดท้ายเลยก็ถ้าไล่เรียงเช็คดูแล้วลองวางจริงๆนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น2วิธีนี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่งานสำเร็จเหมือนกันนะครับมาดูอีก1วิธีนะครับที่แตกต่างนะครับอันนี้น้องมาตานะครับน้องมาตาก็ใช้วิธีการวาดรูปเช่นเดียวกันลำดับแรกสี่เหลี่ยมนะตามด้วยสามเหลี่ยมโอเคลองคิดตามนะครับถูกหรือเปล่าตามด้วยครึ่งวงกลมเหมือนกับอันนี้นะครับแต่อันต่อไปแตกต่างแล้วเนาะพอวางครึ่งวงกลมเสร็จวางวงกลมเดาว่าน่าจะเป็นสีส้มวางวนครึ่งของครึ่งวงกลมหรือครึ่งวงรีเนาะแล้วก็ตามด้วยทรงกระบอกนะครับสุดท้ายวางวงกลมสีเหลืองก็งานสำเร็จเหมือนกันมีสามวิธีแล้วนะครับมาดูของน้องณภะบ้างดีกว่ามีวาดรูปน่าสนใจมากนะเลยเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับเผื่อนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะได้แบบลองดูด้วยเนาะวิธีคิดของเพื่อนเอ๊ะเขามีลำดับการคิดยังไงของนภะเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่านอกจากเขียนตามลำดับที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้แล้วมีการวาดเป็นรูปภาพบอกเราด้วยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละลำดับเนี่ยมันจะไปวางบนใครนะครับและต้องวางอะไรก่อนนะครับนภะบอกว่าหมายเลขหนึ่งอยู่ที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมวางเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นเห็นลูกศรชี้เนาะแสดงว่าเอาสามเหลี่ยมมาวางบนสี่เหลี่ยมถูกไหมครับสี่เหลี่ยมเป็นลำดับที่สามเหลี่ยมเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามนภะวางทรงกระบอกนะครับซึ่งก็ต่างจากทุกคนเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เนาะวางทรงกระบอกบนสามเหลี่ยมลำดับที่สี่ครับวางสี่เหลี่ยมไอ้วางวงกลมสีเหลืองบนสามเหลี่ยมวางครึ่งวงรีบนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วางวงกลมสีส้มบนครึ่งวงรีนะครับก็ได้งานที่สำเร็จเหมือนกันนะครับก็ทีเชอร์ชื่นชมนะครับนักเรียนต้นทางเนาะที่เราคิดวิธีการของตัวเองนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีการว่ามันใช้ได้ประเด็นที่สองคือวิธีการเขียนนำเสนอนะเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดใช่ไหมการใช้สัญลักษณ์นะครับการใช้สีมันจะบ่งบอกหรือว่าวาดให้เห็นเป็นลูกศรเป็นรูปภาพนะครับมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเห็นว่าผลลัพธ์คืออะไรมันทำให้เราตรวจสอบได้ด้วยว่าที่เที่ยงเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเค
0: มาตอบคำถามกันดีกว่าเล่นเกมเหมือนเดิมชิ้นส่วนสีน้ำเงินอยู่ด้านบนชิ้นส่วนรูปสีส้มถูกหรือผิด
2: ผ
0: ิ
2: ด
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิ
2: ด
0: ดูจากรูปดูจากรูป
2: ฮะอันนั้นสีเหลืองไม่ใช่ชื่อ
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิ
2: ด
0: ผิดนะโอเคข้อที่สองครับสีขาววางก่อนสีส้มถูกหรือผิดสีขาววางก่อนสีส้ม
2: ถูก
0: หรือผิด
2: ถูก
0: เพราะว่าสีขาวอยู่ล่างสีส้มอยู่บนใช่ไหมข้อต่อไปสีเขียวและสีเหลืองวางก่อนชิ้นส่วนสีน้ำเงินได้
2: ไม่ได้
0: ได้หรือไม่ได้
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แสดงว่าถูกหรือผิดนะครับข้อต่อไปสีขาววางก่อนชิ้นส่วนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมสีขาววางก่อนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมถูกหรือผิด
2: ผิด
0: นะครับผม ดูรูปสิสีขาววางก่อนสีแดงได้ไม่จริงเนาะเพราะนั้นผิดนะครับโอเคงานสุดท้ายของเราก่อนกลับบ้านนะครับเราจะต่อรูปนี้นี่คือรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะ
2: มี
1: นกหัวคก
0: นกหัวคกคืออะไรนกหัวคกผู้หญิงญี่ปุ่นมองอะไรได้อีกมองไปอะไรได้อีกเราจะต่อรูปนี้กันโดยที่มีชิ้นส่วนนี้ให้เนาะนะครับสำหรับใบงานนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำใบงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากใบกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้รูปตามที่กำหนดให้นะครับออกแบบลำดับการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามซ้ายมือนะครับมันคือรูปอะไรเอ่ยนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จะตามจินตนาการเลยเนาะแต่ที่สำคัญคือรูปต้องเหมือนตามรูปทางซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือออกแบบการวางก่อนว่าจะวางลำดับไหนก่อนหลังเนื่องจากชิ้นส่วนมีจำนวนมากนักเรียนจะต้องทากาวนะครับแล้วก็นำไปติดบนกระดาษทากาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้านักเรียนติดเรียงลำดับผิดพลาดอาจจะเกิดความยุ่งยากเนาะทำให้งานไม่สำเร็จนักเรียนต้องดึงออกมากระดาษขาดได้แปลว่าการออกแบบวางลำดับขั้นตอนนั้นสำคัญมากนะครับคิดให้ถี่ถ้วนเราก็อาจจะมีการเทสเนาะทดสอบสิ่งที่เราเรียงลำดับดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะทากาวแล้วก็ติดบนกระดาษจริงๆนะครับโอเครูปที่ให้ที่เชื่อทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงรูปวงรีเป็นสีขาวรูปวงกลมเป็นสีเขียวครึ่งวงรีก็เป็นสีขาวนะครับครึ่งหนึ่งของวงรีแล้วก็สีเขียวเป็นทรงกระบอกนะครับก็เอารูปเหล่านี้มาเรียงลำดับนะครับเหมือนเดิมครับลำดับที่1นะครับคือรูปที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ลองเรียงต่อกันมาว่าควรจะวางอย่างไรนะครับที่เมื่อทากาวแล้วเวลาเรานำไปติดมันถูกต้องไม่ต้องดึงออกมาอีกทีนึงนะครับทีเชอร์ย้ำว่าการเรียงลำดับของนักเรียนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางขอให้ได้รูปตามที่กำหนดไว้ทางด้านซ้ายมือแปลว่าถ้านักเรียนมั่นใจในลำดับที่นักเรียนออกแบบมานักเรียนมีการทดสอบแล้วว่าวางและถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ลำดับที่นักเรียนคิดมาในการติดกาวแล้วก็แปะรูปได้เลยนะครับนอกจากการเขียนเนาะก็ยังสามารถวาดรูปไดอะแกรมต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยแสดงวิธีการคิดของนักเรียนได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกิจกรรมนี้กันเลย

0: เฉลยไปด้วยกันนะครับผมอันแรกติดอะไรเอ่ยติดอะไรรูปแรกครูผาติดอะไรติดรูปอะไรไม่ใช่
1: อันแรกค่ะสี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมหรออ่ามาจันดาวสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกนะครับมีใครติดสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกบ้าง
2: ยกมือ
0: โอเคเยี่ยมแต่อย่างที่เราทำเมื่อกี้เนาะอาจจะมีลำดับได้หลายแบบที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนาะรูปที่สองติดอะไรครับครูผา
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมวางบนนี้ใช่ไหม
1: เป็นอะไรเนี่ย

0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะคือนกของพี
0: ่นี่ใช่ไหมดูซิจะได้ผลลัพธ์ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอ่ะมีใครตามมาอยู่บ้างครับต่อไปติดอะไรครับ
2: ต่อไป
3: ไม่วงกลมสีเขียว
0: ทำไมไม่ติดวงลีก่อนล่ะ
3: ก็วงกลมมันอยู่ข้างใต้
0: มันมีวงกลมสีเขียวอยู่ข้างใต้เนาะเพราะนั้นต้องติดวงกลมสีเขียวก่อนนะคะติดวงกลมสีเขียว
2: ติดสีเขียวกรอบ
0: แล้วก็กลับประมาณนี้มันน่าจะประมาณนี้เนาะต่อไปอะไรผู้ผา
4: ต่อไป
0: วงลี
4: เ
0: น
4: ี่ยหัวเชือกใหญ่จังอะเชือกอย่างนั้นเชือกต้องเอาขึ้นไปให้มันถึงผาเลย
0: นี่นะ
4: ต่อไปก็
0: ต่อไปอะไรครับ
5: ต่อไปอันนี้
0: อันนี
2: ้ยกขอยกข
4: อแล้วก็อันนี
0: ้อันนี้อยู่ป้า
4: สีเหลือง
0: พี่เต้นพี่เต้นมันเข้าไหมเสร็จยังเหมือนต้นแบบหรือยัง
2: ยัง
0: ขาดอะไร
3: ขาดเนื
0: ้อขาดอะไร
2: ปาก
0: ขาดปากนะครับผม
2: ปากขาดปลา
3: ปลาดุก
4: ขาดปลาดุก
0: โอเคได้ไหม
2: ได้แต่ว่ามันใหญ่เกิน
0: ไม่เป็นไรมันคล้ายอยู่มันคล้ายอยู่อ่ะนั่งที่นั่งที่นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังทำไม่เสร็จเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลานอกคาบทำได้เนาะ
2: อันนี้เสร็จแล้ว
0: ป่ะนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนป่ะป่ะจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว
2: เราเคยทำตอนอนุบาลส
0: องตอนนี้มันยากกว่าบอกแล้วมันยากกว่าย
2: ากกว
0: ่าป่ะนั่งที่เร็วนั่งที่นั่งที่นั่งที่พี่กูดนั่งที่นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดผิดทำไงครับ
2: แก
0: ้ไขใหม่แค่นั้นเองเนาะแล้วเราต้องวางแผนดีๆเนาะก่อนลงมือทำต้องคิดวางแผนก่อนนะครับจะได้ป้องกันปัญหาได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับงานสุดท้ายของเราเนาะนะครับเป็นงานที่ท้าทายใช่ไหมนะสโลแกนเราคือทำลงมือทำคิดวางแผนนะไต่ตองรอบคอบตรวจสอบสุดท้ายคือท้าทายนะครับงานนี้ท้าทายจริงๆเนาะเรามาลองดูว่านักเรียนต้นทางนะได้แนวคิดยังไงบ้างในการที่จะสร้างรูปเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าแมลงนะที่เชื่อมองเป็นแมลงเนาะส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถหยุดได้ก่อนเนาะแล้วก็ลองคิดหาคำตอบดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาเช็คกันว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้นทางคิดหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถคิดแตกต่างกันได้แต่ว่าเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทำให้เราได้งานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มจากอันไหนดีครับมาที่ของนภะก่อนเนาะนะมีเอกลักษณ์มากนะครับนภะเขาจะมีไดอะแกรมส่วนตัวของเขานะครับเป็นพิเศษเลยก็น่าเรียนรู้เนาะรูปนี้นะครับเขาก็ไล่เรียงมานะครับผมเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมนะเขียนเลข4อย่างเดียวนะอาจจะเริ่มขี้เกียจนะตามด้วยสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ถูกเนาะอยู่ข้างล่างตามด้วยครึ่งวงรี2อันนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับข้างบนตามด้วยทรงกระบอกที่วางอยู่ข้างบนนะตามด้วยวงกลมนะครับติดตานะครับแล้วก็วงรีเครื่องวงรีที่เป็นปากนะครับซึ่งนภะก็แสดงเป็นไดอะแกรมแบบนี้เนาะมีตัวเลขชัดเจนนะครับบอกว่าอะไรก่อนนะครับ1 2นะครับ3 4 5 6ตรงนี้นะครับ7 8นะมีการขยายความออกมาด้วยนะครับผม90นะถือว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเนาะใครมาดูแล้วก็สามารถทำตามได้ชื่อนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมมาดูของอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอคือใช้

0: เรื่องของสีเนาะนะครับในการสื่อสารลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากวงกลมใช่ไหมมาช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าผิดปุ๊บยกมือนะว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวงกลมโอเคตามด้วยทรงกระบอกอยู่บนวงกลมอันนี้โอเคนะครับตามด้วยวงรีเหรอตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปนะครับสามเหลี่ยมอยู่หลังวงรีนะครับแปลว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนเราถึงจะวางวงรีทับไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวไปแก้ไขเนาะไปแก้ไขแล้วก็ทำลำดับให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่เราติดมาเนี่ยติดถูกนะครับเพราะนั้นต้องเช็คดูว่ากระบวนการที่เราเขียนกับสิ่งเราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับโอเคมาดูของคนต่อไปนะครับคนนี้เริ่มต้นคล้ายๆกับของนภะเนาะเริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมก่อนนะครับตามด้วยสามเหลี่ยมนะแล้วก็ติดปีกสองข้างครึ่งวงรีจากนั้นเป็นวงกลมนะครับติดตาสองข้างแล้วก็ติดวงกลมตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะสลับกันเนาะนะครับว่าวงกลมเนี่ยต้องอยู่ก่อนนะแล้วค่อยติดวงรีไปทับวงกลมอีกทีนึงเราถึงจะได้งานที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากลับไปแก้ไขนะครับผมผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขใหม่ครับต่อมาครับผมเขียนเป็นข้อความเนาะเรามาลองช่วยกันเช็คหน่อยสิครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางลองช่วยทีเชอร์เช็คหน่อยสิว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พอได้คำตอบปุ๊บลองมาเปิดดูอ่ะเราไปดูกันครับผมเริ่มต้นจากสีน้ำเงินเป็นอันที่หนึ่งโอเคเข้าทางตามด้วยสีแดงถูกต้องตามด้วยสีเขียวโอเคตามด้วยวงรีทับลงไปอันนี้ลำดับถูกนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับก็คือครึ่งวงกลมแล้วครึ่งวงรีนะครับโอเคอันนี้ถูกเนาะแต่อาจจะยังไม่ครบนะครับขาดวงกลม2อันตรงนี้นะครับแล้วขาดทรงกระบอกนะก็ไปเติมให้สมบูรณ์แต่ว่าขั้นตอนลำดับมาถูกต้องแล้วสุดท้ายครับอันนี้วาดมาเป็นรูปเนาะนะครับเรามาลองดูซิว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวางวงกลมเป็นอันดับแรกนะครับเหมือนใครหรือเปล่านะเหมือนกับคนนี้เนาะตามด้วยทรงกระบอก ตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนถ้าเราดูจากรูปวงรีเนี่ยอยู่บนสามเหลี่ยมแปลว่าเราสลับลำดับกันแต่ถ้าเราคิดแล้วเนาะแล้วเราลองทำดูเราเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ถูกต้องเราก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับเราก็ได้เรียนรู้เนาะวิธีคิดที่แตกต่างหลากหลายบางอย่างถ้าเกิดเราคิดในหัวของเราแล้วมันดูสลับซับซ้อนคิดยากเกินไปลองเขียนออกมาก็ได้เนาะหรือลองต่อจริงๆเลยนะครับแล้วลองดูว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับไปแก้ไขใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวได้ช่วยให้เวลาเนาะให้เวลากลับไปแก้ไขลองคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับนะครับโอเค
1: ก็เหมือนคนแ
0: ค่ทีเชอร์จะสรุปแล้วเก่งมากขอทีเชอร์ติดไว้ได้ไหมติดไว้เนาะเป็นผลงานเนาะใครเสร็จแล้วมาสรุปกันครับการเรียงลำดับกิจกรรมสำคัญยังไงลองดูนี่ครับอันนี้กิจกรรมอะไรครับ
1: อาบน
0: ้
1: ำ
0: อาบน้ำลำดับของมันคือ
1: ก่อนอื่นต้องอาบต้อง
0: A B C D อะไรต้องทำก่อน
1: D 1
0: D ทำก่อนต่อมา
1: C
0: ก็คือล้างสบู่ออกใช่ไหมล้างเสร็จก็ A เช็ดตัวให้แห้งเช็ดแห้งเสร็จปุ๊บ
1: B
0: แต่งตัวแปะหวีผมถ้าทำสลับการเกิดอะไรขึ้น
2: วิธี
0: สมมติ
1: ก็ถ้าเราใส่ชุดใช่ไหมมันก็จะเปียก
0: เพราะนั้นถ้าเราสลับกันก็จะเปียกเนาะเพราะลำดับมันสำคัญใช่ไหมต่อไปอันนี้อะไรครับ
1: ก็นั่งเร็ว
0: อันนี้งานอะไรครับงานอะไร
3: งานสร้างบ้าน
0: อุ้ย
4: ล้างจาน
0: ล้างจานนักเรียนไปทางคือล้างจานไม่เอ่ยมีใครในห้องนี
4: ้อันแรกดี
0: มีใครห้องนี้เคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้าง
4: เคยช่วยเล็กน้ำเปียกเต็มเสื้อเลย
0: หรอถ้างั้นบอกลำดับหน่อยลำดับที่หนึ่งคือ
5: ดี
0: สกปรกใช่ไหมลำดับที่สองคือ
5: เอ
0: ก็คือถูแฟบออกลำดับที่สามคือ
5: บี
0: กับซีอะไรมาก่อนกัน
5: บี
0: นี่เอาเข้าตู้นะ
5: ซี
0: นี่ตากให้แห้งนะ
5: ซี
0: ตากให้แห้ง

0: ก่อนค่อยเอาเข้าตู้หรือว่าเข้าตู้ก่อนค่อยตากให้แห้ง
1: ตากให้แห้งก่อน
0: ตากให้แห้งค่อยเอาไปตู้นะมั้ง C มาก่อนสรุปก็คือ D A C B ถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรานั่งที่นิดนึงแต่พี่คูดไปนั่งที่ก่อนเลยจะจบแล้ว
1: เห็นถุงอะไรไหมย่า
0: ถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เห็นถุงที่มาตาเอาไปให้มัน
0: อยู่นี่อยู่นี
2: ่ถ้าเราเริ่ม A ก่อนก็จะไม่มีจานแล้วถ้าเราเริ่ม B จะเอาจานที่ไหนไปเก็บใส่ตู้ถ้าเราเริ่ม C จะเอาจานที่ไปตักเมาส
0: ์
2: เกิดไม่เจอ
0: เยี่ยมมากนะครับถ้าเราเอาดีแล้วไป B เลยจานมันก็สกปรกเนาะเก็บไม่ได้ต้องล้างก่อนนะครับต่อมาครับแล้วถ้าเราเรียงลำดับผิดล่ะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะครับ
2: ถ้าเรียงลำดับข้าง
0: ไหนของข้างดูอันนี้เรียงลำดับผิดไหมนี่รูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปอะไรชื่ออะไรรู้จักไหมชื่ออะไรรู้จักไหม
2: ซูเปอร์แมน
0: ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดครับ
2: ซูเปอร์แมนทะเล
0: ซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดซูเปอร์แมนใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ถ้ายิงเกงในไว้ข้างนอกเนี่ยคือซูเปอร์แมนนะแสดงว่าลำดับผิดเนาะต่อมาครับรูปนี้อะไรผิดครับ
3: ถุงเท้า
2: ใช่ถุงเท้า
4: คนเอาใส่ถุงเท้าก่อนใส่ถุงเท้าอ่ะ
0: ต้องใส่อะไรก่อนรองเท้ากับถุงเท้าใส่อะไรก่อน
2: ถ
0: ุงเท้าก่อนแล้วค่อยรองเท้าเนาะนะครับ
2: ใช่รองเท้าก่อนแล้วค่อย
0: รูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับขับรถไม่เปิดประตูรั้วใช่ไหมชนเลยเพราะนั้นก็ต้องเปิดประตูรั้วก่อนให้ขับรถเพราะลำดับสำคัญเนาะนะครับโอเคเราทำการหนึ่งก็คือเราสร้างขั้นตอนนะเพื่อทำให้งานสำเร็จเนาะสองเราตรวจเช็คได้ว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเราสร้างแล้วมันผิดก็แก้ไขใหม่นะครับสามครับเราเห็นความสำคัญเนาะถ้าเกิดเรียงลำดับผิดอย่างเช่นใส่รองเท้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราล้างจานเรายังไม่เช็ดให้แห้งเลยเราไปเข้าตู้มันก็อาจจะอับได้นะครับผมแล้วก็ได้ทำครบไหมวันนี้ครบทั้ง3อันไหมนักเรียนปลายทางทำครบไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับ1เราได้ลงมือทำเนาะได้คิดได้ต่อเราได้วางแผนใช่ไหมการคิดคือการวางแผนว่าเอ๊ะจะต้องลำดับอะไรก่อนดีนะครับสุดท้ายทำโจทย์ที่ท้าทายก็คือทำเจ้าชื่ออะไรนะเนี่ยOctopus เหรอโอเคชื่อ Octopus นะครับเพราะนั้นหวังว่านักเรียนปลายทางเนาะก็จะได้เรียนรู้วิธีการคิดไปร่วมกับนักเรียนต้นทางรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราเจอกันในห้องเรียนครั้งหน้านะครับห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราก็จะมาพัฒนาวิธีคิดของเราสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้การหาขั้นตอนนะครับเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายเราได้ตรวจสอบการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของเรานะครับว่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเราก็รู้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนครับในกระบวนการวันนี้นะครับเราได้ลงมือทำเราได้ลองเรียงรูปนะครับและเราก็ได้มีการคิดวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ท้าทายก็คือทำงานที่มันยากนะครับให้สำเร็จเพราะนั้นนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมากครับในคลาสวันนี้และเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับโคดดิ้งในคลาสต่อไปสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไป

ยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่หลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพัดถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทร

0: บริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหจังเลยเลยครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติ

0: แห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย
4: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
7: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนกันวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าperry dog ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับ perry dog กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจาก perry dog เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หาก perry dog กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของ perry dog มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของ perry dog ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของ perry dog ตัวนี้เป็นต้นนะคะ perry dog ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนัง

โรคผิวหนังมักจะพบในแพดดี้ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพดดี้ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพดดี้ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพดดี้ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพดดี้ด็อกของเราแพดดี้ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพดดี้ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

สวัสดีครับเลยทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับPlaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่า

0: ร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมาไฟร์สเตชันสถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิงไฟร์สเตชันนะครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกันพาร์คหรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่ที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือซูนะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไปรษณีย์นั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไป library แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับin front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็ค่อยๆลองฝึกทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1อะไรเอ่ยนะครับ TikTok TikTok TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งอยู่เจ้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTok hospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำไม้เลยอ่านว่าอะไรครับซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไงPharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7นะครับเป็นร้านหนึ่งถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าไม่ใช่ 7-Eleven นะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นั่นก็คือ park เก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่เรสซอรองนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับเบเกอรี่ช็อปเก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพีพีอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมากแบงก์หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถมีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่ นะครับรถไฟหอกกำลังตีลังกาเลยเด็กๆหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟหอกรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเออเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้

จะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 the museum เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว the museum คืออะไรครับ museum isจุดๆๆ the fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับ the museum นะครับเขามี museum คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับnext to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรืออะไรสถานีดับเพลิงนะครับ it จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างนั่นเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับนะครับข้อที่3 the amusement park is จุด the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะเอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามก็นี่ครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า opposite เห็นไหมถ้าเราจำ position ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ position นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is จุด the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเอง zoo คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับ restaurant ไหน restaurant อยู่ตรงนี้ restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับอ่ะต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurant police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันแล้วคำว่าระหว่างล่ะคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ be เลย
between นั่นเองนะครับ between

0: เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ Map Position ได้ Place Around แล้วก็ได้ Map Position of Place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป Number 6นะครับหา Hotel นะครับ Hotel is the fire station หา Hotel ก่อนสิ Hotel Fire Station เฮ้ยมันอยู่ทำไมกันเว้ย Hotel and Fire Station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับ is the school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้า school หันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นpharmacy อยู่ยังไงกับ school ครับ pharmacy อยู่ b อะไร b ทวีหรือเปล่าไม่ใช่ b high อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับ number 8นะเราดูนะครับข้อที่8 the parkพาร์คเมื่อกี้เราเจอไปแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is จุดๆ the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับพาร์คหน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหม in front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะสวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับส่วนสถานะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is จุด the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is จุด the hospital อยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับthe hospital นะครับthe last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับ school อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะ gas station อยู่ทำไมกับ school ลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลย gas station isopposite ใช่ไหมครับ opposite the school นั่นเองนะครับมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Peppo สังเกตที่Place around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายการทำข้อสอบ O-NET นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ O-NET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ O-NET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarketHospital, Library, Florist, Museum, Toy Shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่า Which sentence is correct แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่าThe library is next to the museum.

0: The library is next to the museum. Library คือห้องสมุดนะคะ You next to แปลว่าถัดจาก museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับ supermarket ถูกไหมคะ florist อยู่นี่ supermarket อยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่าทอยแปลว่าของเล่นนะคะช็อปร้านของเล่น and the school ร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road ก็คืออยู่ในsame แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ school and toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 the park is between the supermarketand the hospital one more time นะคะ the park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่าง supermarket แล้วก็ hospital มาดูสิคะ supermarket อยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้ว park อยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย between แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยบอกว่า which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number one บอกว่า the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนยังเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ number 2 the museum is opposite the supermarket museum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3 บอกว่า the schoolis between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และ bus station ดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น school จะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ the post office and the bakery are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกัน post office ก็คือไปรษณีย์ถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว post office กับ bakery อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันbakery อยู่บน first street แต่อะไรคะแต่ว่าpost office เนี่ยอยู่ main street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการส

ร DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซงตี้โฟโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: น้องๆครับอาจารย์อยู่ไหมครับ
1: อยู่
2: ค่ะ
0: ขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
4: สวัสดี
3: สวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
0: ชื่อนายอนัทพัทรวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งครับอาจารย์ครับผมพอดีมีปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางสาขาพอจะจำแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกำจัดต่อไปครับ
5: อ๋อตอนนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อ

0: มันมีปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คำแนะนำนะครับดร.รัตยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าวุ้งมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับ
1: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: อาจารย
1: ์อ๋อถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะคะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะทางสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จิรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จิรวรรณหน่อยค่ะ
3: โอเคค่ะพี่ขอดูเรื่องตัวโรคหน่อยโอเคคุณโบนัสขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยขาวๆกันนะคะตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจากจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคตรมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราก่อโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทำวิจัยแล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะ

0: มาค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ่ะครูพาพี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรครากเน่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ไทโคเดอร์มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก
1: ค่ะตอนนี้พวกหนูกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไทโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนำมาปรึกษานะคะ
0: นี่ไงคะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไทโคเดอร์มาพวกนี้โอ้โหวันนี้แจงทำฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี่ย
1: แยกมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหาสายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะพี่โบนัสก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากอันนี้ที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอะตัวไหนบ้างที่เด็กๆกำลังศึกษาพึ่งหนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูก
2: อ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค่ะก็จะมีเชื้อราโรคแอนแทกโนสโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลโรคกลับใบแห้งโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะ
0: อ๋อพอดีเลยคุณวนัทโรครากเน่าในชะอมของพวกครูกำลังตามหาเรื่องของเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าอย่างนั้นผลการศึกษานี่คือดูจาก
3: นำเชื้อราไตโคเดอร์มามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไตโคเดอร์มาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดเลยค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับเรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำเชื้อราไตโคเดอร์มาในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: พวกหนูกำลังเพาะเลี้ยงเชื้อราไตโคเดอร์มาให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรบ้างอะคะ
4: วัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนาน7วันค่ะเชื้อก็จะเจริญปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะ
0: หัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสดบนวัตถุดิบไหนที่พี่ลินคิดว่ามันเจริญดีที่สุดคะ
4: หนูคิดว่าเชื้อราไตโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้ง3วัตถุดิบเลยค่ะ
0: คือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเม็ดเขียวๆของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอร์อย่างที่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่พี่โบนัสก็ไปนัดเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะลงก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะ

0: ขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะค่ะเด็กๆขาตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะและเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่น่ะก็จะทราบว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยสามารถเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
1: ข้าวฟาง
0: ข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะ
2: ใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ
0: ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน2ส่วนของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าวพอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะมาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดูนะข้าวที่หุงสุกอะค่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะล้วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านหาได้ง่ายๆแหละขนาด8คูณ12นิ้วตักข้าวชั่งไปบนเครื่องชั่ง250กรัมถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในน้ำของ2ขีดครึ่งใช่ป่ะเราก็ลองตักตรงนี้ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาเดี๋ยวครูทำให้ดูเลยคร่าวๆมานิดช่วยครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณ2ทัพพีพูนๆแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทำให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมามันก็จะทำให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นนะคะโอเคปิดฝาไว้เลยค่ะถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ข้าวมันอุ่นพอดีเราหุงไว้สักระยะนึงแล้วพอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบก็อาจจะเป็นตัวข้าวสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7วันมันก็จะร้อนๆล้วนๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ 1% เอาพูดง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามันก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในการฆ่าเชื้อก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันระเหยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นบวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการเหยาะเอาเลยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะในห้องแลบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบเนี้ยรู้ไหม
1: ห
0: ม้อไฟเนาะหม้อไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะอ้าวลุยเลยค่ะอ้าวหลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสัก1ช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้ากันให้เจริญได้รับอาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึง

0: หลังจากนี้เชื้อรามันมีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปนะคะแล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวเนี้ยประมาณ 15-20 รูแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และแมลงมารบกวนนะคะไปวางแผ่ข้าวออกนะคะแผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีหลังจากนั้น3วันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมเม็ดข้าวนะคะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำให้เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันเจริญนะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำไปอย่างเบามือทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำทุกๆวันเนี่ยเชื้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเส้นใยอ่อนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาเราก็ทำแบบเนี้ยหลังจากอันนี้3วันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทำแบบนี้ขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราโอเคไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทั่วทั้งหมดเม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไตรโคโดมาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน 7-10 วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหม
1: หนูมีคำถามค
0: ่
1: ะ
0: เชิญค่ะ
1: หัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะ
0: อ๋อได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมากๆแต่สะดวกสุดแล้วชาวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะ1ถุงเมื่อกี้เราใช้250กรัมถูกไหม1ถุงเนี้ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมดประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปรดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากๆเลยนะคะวิธีการผสมน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าเราก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆๆได้เลยประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างนึงครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นๆนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอร์เขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอบบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นๆเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะเจริญเป็นเส้นใยอ่อนๆความชื้นตอนกลางคืนก็จะทำให้เชื้อนั้นน่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนำไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคลุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยโอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความถนัดหรือความ

0: ้สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทำเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านถึงวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับผมมีคำถามครับถ้าเราทำเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บได้ไหมครับ
0: โอ้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทำการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกไปให้หมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเราให้อากาศเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของยางเนี่ยมัดไว้ค่ะมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนำว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจำนวนสปอร์เยอะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็จะดีที่สุดด้วยเนาะโอเคไหม
1: โอเคครับ
0: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หาเกษตรกรกันโอเค

พอดีคุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทำการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยืนตายแหละค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันสามารถยับยั้งได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าวแปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานตรงนี้ได้นะคะ

พอเชื้อเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟ่างก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้วแล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าว2น้ำ1ขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไตโคเดอร์มาที่สร้างสปอร์เขียวปี๋แบบนี้ใช่ไหม7วันเปิดปากถุงมา1ถุงละลายน้ำให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่มแล้วก็ใช้น้ำลาดตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดบนต้นได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น

รอบแรกก็อาจจะเป็นเชื้อราใบไหม้นิดหน่อยครับผมก็ตัวผมเองใช้เป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วแต่ได้ผสมเชื้อราตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ดียิ่งขึ้น

0: งก่อนนั่งก่อนเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอ๋อ
1: โหถามซะเยอะเลย
0: เอ้าก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากรู้ไปซะหมดเลยนะ
1: สบายดีแล้วโบเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีนะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มอหรออ
1: ๋อพอดีนะนัดกับอาจารย์เอกไว้ว่าจะมายืมสื่ออุปกรณ์อาจารย์สักหน่อย
0: เราก็นัดกับอาจารย์สามารถไว้เหมือนกันพอดีจะมาขอแนวทางการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะแล้วงานที่รับผิดชอบที่โรงเรียนเยอะปะ
1: ก็ไม่เยอะนะแต่จะมาเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่านัดได้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการไง
0: จริงปะคือโบเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในส่วนของงานวิชาการเหมือนกันคือแบบนะมีหลายเรื่องเลยในส่วนของวิชาการเนี่ยที่โบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างๆจะขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะ
1: ได้ดีได้ดีเออแล้วเรื่องสอนนะเป็นไงบ้าง
0: พูดถึงเรื่องสอนใช่ไหม
1: ทำไมทำหน้างั้น
0: โคตรเศร้าอ่ะนะคือเด็กอ่ะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งสอนไปเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติคือสอนยังไงเนี่ยเด็กก็มองภาพไม่ค่อยออกเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
1: ใช่เรื่องที่โจทย์จะให้รูปเลยค่ะคณิต3มิติมาแล้วก็ให้เขาสังเกตด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรนั้นปะ
0: เออใช่เรื่องนั้นเลย
1: โอ้โหปัญหาเดียวกันเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลย คือแบบนะว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ทำไมเด็กเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยว่าจะมายืมสื่ออาจารย์เอ๋ไปสอนสักหน่อย
0: เราก็เหมือนกันว่าจะมาปรึกษาอาจารย์สามารถเนี่ยแหละในส่วนของเรื่องนี้เนาะเผื่ออาจารย์จะมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรามาเจอกันที่นี่จะด้วยปัญหาเดียวกันว่ามีคนเขียนบทไว้ให้เราเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่เลย
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะใครนะชื่ออะไรนะน่ารักคุ้นจังเลย
1: โอ้เออน้าไงคะอาจารย
0: ์โบไงอาจารย
4: ์น้ากับโบ
0: ใช่ค่ะตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ
3: ที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยอาจารย์จำหนูไม่ได้แล้วอ่ะ
0: น่าหน่ะดีเซ็งดังนะ
3: ล้อเล่นล้อเล่นผมจำได้อยู่แล้วยังไงผมก็จำได้นะไงโบไงที่ปรึกษาไงเรานี้มามีเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมเนี่ย
1: ก็สบายดีค่ะอาจารย
0: ์หนูก็สบายดีค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์สบายดีไหมคะ
3: สบายดีตามสภาพเลยครับโอเคโอเคนั่งคุยกันไปเถอะไม่รบกวนละผมไปละ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์คือพวกหนู2คนอะค่ะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงอะค่ะอาจารย์พอมีเวลาสักนิดนึงไหมคะ
3: แน่นอนสะดวกแน่นอน
0: คือว่าหนู2คนอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของการสอนเนาะเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลยค่ะคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์คือแบบว่าสอนเด็กแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคือเด็กก็งง
3: ก็เรื่องนี้หลักๆก็คือเด็กก็ต้องมองภาพให้ออกนั่นแหละถ้ามองภาพได้ก็จบเลย
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์นักเรียนทำไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่
1: เลยอยากจะได้คำแนะนำสักหน่อย
3: มองภาพไม่ได้ก็ไม่จบเนาะโอเคโอเคผมว่าวันนี้อาจารย์จำมากดมาจำได้ใช่ไหม
0: อ๋อจำได้ค่ะ
3: เราไปปรึกษาอาจารย์มากดดีกว่าเผื่อเขาจะมีเนี่ยอาจารย์แนะนำอะไรพวกเราได้เนาะไปไหมไปไหม
0: ไปค่ะ
1: งั้นไปกัน
0: งั้นไปกัน
1: ไปเลย
0: ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไม่เจอกันนานเลย
0: ค่ะ
2: มีอะไรว่ามา
1: คือพวกหนู2คนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์
3: ใช่ค่ะหนูพยายามสอนแล้วค่ะแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจสักทีค่ะอาจารย
2: ์แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่เข้าใจ
3: ก็คือเขามองภาพไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนมาให้อยู่ในรูป2มิติได้ค่ะ
2: แล้วได้วิเคราะห์ไหมคะว่าเขาไม่เข้าใจจับตรงไหน
3: ก็คือเขาทำไม่ได้อะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ใช
2: ่คือจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ว่าเราจะต้องทำความเป็นนามธรรมนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดู
4: ครูไม่มีสื่อนะครูว่าแค่นี้จำได้นะ
1: อ๋อ
4: จำได้ค่ะจำได้นะก็ของเล่นของครู
5: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาอันนี้ได้หรอกแต่ว่าอะแดปกันเอาเนาะนะอะแดปกันเอาสมมุติไหนลองสร้าง3มิติให้ครูดูหน่อยสิ
2: เอาแบบไหนดี
5: อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าเขามองไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของมิติสัมพันธ์เราจะมองด้านหน้ามองด้านข้างแล้วก็มองด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยถ้าเรามีสื่อลักษณะแบบนี้และเราจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมองผ่านด้านหน้านะสมมุติว่าด้านหน้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะต้องขยับออกมาอยู่ในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องขยับมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมสองอันนี้ต้องขยับมันเล็กไปหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขาจะวาดรูปได้เลยถูกไหมคะก็เป็นรูปเนี่ยลงยาวลงมาเหมือนกับรูปตัว L อ่ะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่ออันนี้ให้เขาดูแล้วให้เขาลองขยับว่าออกมาเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นระนาบเดียวกันก็จบแหละมองด้านหน้าส่วนถ้า
2: เป็นการมองด้านข้างอ่ะขยับกลับไปเล็กมากถ้าเป็นการมองด้านข้างเนี่ยอ่ะสมมุติว่ามองเข้ามาทางหนู2คน
1: ค่ะ
2: ก็ขยับอันนี้เข้ามา
3: ก็มองง่ายขึ้น
1: ใช่
2: นะเนี่ยก็ขยับอันนี้เข้ามาม
5: ันก็จะเห็นเป็นรูปตัว L เหมือนกันใช่ป่ะแค่นี้เองจบแล้วเราถึงบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงทางเรขาคณิตแบบนี้เราไม่สามารถจะอธิบายปากเปล่าหรือเขียนบนกระดานมันก็ได้แค่2มิติใช่ไหมถ้าเรามีการประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ให้เด็กเขาลองได้ขยับขึ้นขยับลงครูว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ
1: ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเด็กจินตนาการอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้
3: ให้เขาได้จำได้ต้องเนาะ
5: แล้วมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่ช่วยแต่นี้ก็คือมันก็ใช้ได้แต่บางโรงเรียนที่เขาไม่พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็บ้านๆ นี่แหละที่หาได้ในห้องเรียนเลยสอนเสร็จแล้วเก็บไว้คือกล่องช็อ
1: คอ๋อแล้วก็เอามาพับ
5: แล้วก็กล่องช็อคหรือคือถ้าจะเอาเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้หรือจะเอามาทำให้มันเป็นกล่องเล็กลงแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยแปะมันก็จะได้เห็นว่ากล่องช็อคของเราเป็นสีโน้นสีนั้นสีนี้มันที่เรากระดาษสีติดเพราะว่ามันจะได้สวยงามแล้วก็มีเห็นชัดเจนดีกว่าที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองขยับดูแบบนี้พอขยับเสร็จเรียบร้อยให้เขาวาดรูปเป็น2มิติด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรูปตัว L นะถูกไหมคะก็ให้เขาวาดรูปเห็นด้านข้างก็เป็นรูปอะไรด้านบนก็เป็นรูปอะไร
2: ประมาณนี้น่าจะโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
3: โอเคแล้วค่ะอาจารย
2: ์ดีใจเนาะที่กลับมา
4: คิดถึงอาจารย์มากเลยค่ะ
1: รู้สึกว่าได้ไอเดียดีมากเลยค่ะอาจารย์คืออย่างเราเนี่ยตอนที่สอนไปก็คือสอนวาดบนกระดานทีนี้เด็กก็ไม่เข้าใจจินตนาการ
4: เขาได้แค่มองเฉยๆ
1: ใช่ค่ะแต่พอถ้าเกิดมีสื่อแบบนี้หนูคิดว่าเด็กน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นได้ลองมือจับเน
5: า
1: ะ
5: เพราะวาดบนกระดานเนี่ยมันได้แค่2มิติแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็น3มิติแล้วเราจะต

0: ต้องถอด3มิติออกให้เป็น2มิติให้ได้เขาถึงเรียกว่ามิติสัมพันธ์ไงเอา2มิติกับ3มิติมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าครูเนี่ยสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงตรงนี้ได้มิติสัมพันธ์เกิดแล้วก็สื่อบ้านๆของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ตอนพวกเราเรียนอะเนาะคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สื่ออันนั้นครูเอามาทำเป็นรางบล็อกสอนเรื่องการบวกกันลบแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะมีอะไรอีกไหม
1: ไม่มีแล้ว
2: เท่านี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
3: อาจารย
4: ์เป็นไงจำมงกตได้อะไรจำกฎบ้างไหมเอ่ย
5: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้ไอเดียจากการมองภาพมากขึ้นค่ะอาจารย์
1: ใช่ค่ะได้แนวคิดในการสอนด้วยค่ะอาจารย
4: ์ดีเลยเนาะ
5: ค่ะ
4: เราไปไหนกันต่อเนี่ยเราสองคนเนี่ย
5: หนูว่าหนูจะไปหาอาจารย์สามารถค่ะ
1: หนูก็ว่าจะขึ้นไปหาอาจารย์เอ๋เลยค่ะ
4: เฮ้ยแต่ผมว่าเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้เนาะแถมปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกไงนะผมลิขิตยังไงไม่รู้เลยถ้าในผมว่าเนี่ยถ้าผมแนะนำนะเราสองคนเนี่ยควรจะไปหาทั้งอาจารย์สามารถอาจารย์เอ๋นะเผื่อเราจะได้แบบวิธีการทำสื่อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรอย่างนี
1: ้ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นโบเดี๋ยวนะขอขึ้นไปพบอาจารย์สามารถพร้อมโบเลยแล้วกัน
5: ได้ดีเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละ
4: ครับแล้วผมไปด้วยนะ
5: โอเคค่ะ
6: เดี๋ยวเราก็คงจะช่วยกันเนาะอธิบายให้เด็กๆฟังนะครับ
7: ค่ะสวัสดี
8: สวัสดี
5: สวัสดีค่ะอาจารย
6: ์เอ้าน้ำมาด้วยเหรอ
5: ใช่ค่ะคือพอดีหนูเจอนะอยู่ที่ซุ้มอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันค่ะก็พบว่าเราสองคนนะคะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์นุ๊กเดินผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เลยได้เล่าปัญหาส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์นุ๊กฟังแล้วก็อาจารย์นุ๊กก็เลยพาพวกหนูสองคนอะค่ะไปหาอาจารย์บงกตก็ทำให้หนูสองคนอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับไอเดียการมองภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยพากันขึ้นมาหาอาจารย์นี่แหละค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะพอมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เด็กๆอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพโดยการนำลูกบาศก์มาประกอบกันนะคะ
6: อ๋อก็แสดงว่าไปหาอาจารย์มงกตมาแล้ว
5: ใช่ค่ะ
6: ได้ความรู้เรื่องเนื้อหามาแล้วพอดีเด็กมีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องมิติสัมพันธ์การมองภาพเลขาคณิต3มิติคือสอนแล้วเด็กมองไม่ออกนะเพราะฉะนั้นพอมาหาครูก็ต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วล่ะจริงๆสอนเรื่องนี้ใช้สื่อได้หลายประเภททั้งสื่อที่จับต้องได้หรือเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ได้นะทีนี้ถ้าจะให้สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนเราก็ต้องพร้อมอ่ะ
8: ใช่โรงเรียนเรามีจอภาพหรือว่าทีวีให้เห็นหรืออาจจะเป็นจอทีวีหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของครูที่เอาไว้ใช
5: ้คือที่โรงเรียนหนูค่ะมีเป็นจอสำหรับให้อาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะได้ฉายให้กับเด็กนักเรียน
8: ดีเลยนะพี่มากเพราะว่าบางทีพอมีจอแล้วเด็กเขาสามารถจับต้องได้เนาะเห็นภาพก็จะเห็นภาพอ
6: ื่นเด็กสามารถมองจากจอก็ได้คือเด็กไม่จำเป็นต้องมีคอมทุกคนเนาะคือมีคอมพิวเตอร์ของครูแล้วก็แสดงภาพให้เด็กเห็นเด็กอาจจะมามีส่วนร่วมโดยการใช้เมาส์ใช้ขยับภาพขยับอะไรอย่างนี้เองได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูจะลองสาธิตเดี๋ยวให้คนหนึ่งไปหาจันอ้อให้จันอ้อช่วยดูกับอีกคนหนึ่งมาหาจันอิ๋วเนาะแล้วเดี๋ยวจันชิปช่วยครูความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าที่เด็กเองเนี่ยจะต้องอาศัยการมองภาพมองให้เห็นมิติต่างๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสอนให้เข้าใจใช่ไหมถึงเจอปัญหาเพราะฉะนั้นสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสื่อประกอบการสอนคือเราจะให้เด็กเห็นปัญหาจากกระดาษอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถมองภาพออกนะครับทีนี้ก็ต้องมีสื่อมาช่วยนะครับที่เรื่องนี้สำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าทางการทดสอบระดับชาติเนี่ยเขาเอามาออกข้อสอบทุกปีเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อสอบนะครับจากเอาข้อสอบที่เขาออกเนี่ยมายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจิ๊บลองไปค้นหาสื่อกันชื่อ isometric drawing tool นะครับลองดูนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อนะครับชื่อ isometric drawing tool พวกเราสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้สร้างสื่อในการสอนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไปนะครับถึงไฮสคูลนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งใน Desktop แล้วก็แท็บเล็ตนะครับในแท็บเล็ตก็ใช้ได้พวกเราก็ลองสามารถลองใช้ได้ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างโจทย์ข้อนึงก่อนเช่นข้อนี้นะครับนี่เลยข้อสอบทดสอบระดับชาตินะครับโจทย์ถามโจทย์กำหนดให้ว่า มีลูกบาศก์14ลูกนะครับวางเรียงซ้อนกันดังลูกมี2ลูกที่สีต่างกันนะครับคำถามก็คือถ้าเอาลูกที่สีต่างกัน2ลูกนี้ออกภาพที่เกิดจากมองการมองด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มีตัวเลือกให้ดูซึ่งยากมองออกยากมากแล้วเด็กจะต้องยังไงครับเด็กจะต้องจินตนาการว่าใช่เอา2ลูกนี้ออกใช่มั้ยแล้วก็มองด้านหน้าเอียงคอไปเหอะหมุนไปนะครับมองด้านข้างจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อตัวนี้นะครับลองดูนะถ้าเกิดจะสร้างลูกบาศก์3มิติก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเลือกสีได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างตามแบบตามโจทย์นะครับ1ลูกนะครับ2ลูก3ลูกไล่ไปนะครับถูกมั้ยนะนี่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องมือลบนะครับโอเคสร้างต่อนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่ง12ลูกครบแล้วตามนี้ใช่ไหมอีก2ลูกที่สีต่างกันนะครับ2ลูกสีต่างกันก็เลือกสีเอาสีให้มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยฮึบนี่และนี่ก็คือลูกบาศก์ทั้งหมด14ลูกใช่ไหม14ลูกมองนะครับภาพที่มองจากอ้อลืมอีกตัวนึงอีกข้างหน้าอีกตัวนึงใช่ผิดไม่ถูกไม่ถูกก็ลบออกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาสีนี้ตรงนี้ถูกยังถูกแล้วลบออกโอเคโอเค12ลูกนะครับภาพที่มองจากด้านหน้าก็คือมองจากตรงนี้นะครับมองจากด้านข้างก็คือตรงนี้ต้องจินตนาการนะครับตอนนี้เราไม่จินตนาการแล้วเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ลบออกเลยนะครับลบอะไรครับลบสีที่ต่างกันเนี่ยออกไปนะครับเริ่มเห็นละว่ามองจากด้านหน้าจะมีกี่ชั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังสามารถหมุนนะครับหมุนนี่มองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับหรือมองจากด้านข้างมาเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับเด็กเองก็สามารถที่จะจินตนาการได้แหละว่าเป็นยังไงนะครับลองให้เด็กคาดการณ์ดูซิว่าตรงกับตัวเลือกในข้อไหนนะครับจริงๆแล้วสามารถหมุนได้อีกมากกว่านี้นะครับหมุนได้อีกแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้นี่นะครับนะอันนี้คือภาพด้านข้างเนาะอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับตอนนี้เด็กตอบได้แล้วนะครับพวกเราลองดูซิตัวเลือกข้อไหนนะครับนี่ลองดูนะครับตอบในใจก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบคำตอบกันว่าถูกไหมโดยใช้คำสั่ง 2D นะครับเรียบร้อยนี่คือฟรอนต์มองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างด้านบนแล้วก็แมทวิวก็คือจำนวนชั้นนะครับที่ตอบไว้ในใจเมื่อกี้ถูกไหม
9: ใช่
6: นะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะลองทำด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ทำข้อ1 นะครับเอาข้อไหนดีข้อนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวพวกเราลองทำกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อช่วยณดูอาจารย์อิ๋วช่วยโบดูนะครับลองทำข้อนี้เดี๋ยวครูกับอาจารย์จิ๊บจะทำไปพร้อมๆกันนะครับลองดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันไหมลองดูนะมานะครับ มาอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมองยังไงก่อน1ชั้นเอาจากข้างในเราจะสร้างจากข้างในเนาะข้างในจะง่ายกว่านะขึ้นมาเป็นอันนี้3ชั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังอันหนึ่งใช่ไหมต้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะอ้อหรือยังลบต้องอ้อเนาะไม่ถูกตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวข้างแล้วก็บนนี้ก่อนปึ๊บบนนี้นั่นๆๆเดี๋ยวต้องลบปึ๊บลบก่อนนะฮะอันนี้คือข้างบนบนนี้ถูกเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ลบออกแล้วก็ข้างหน้าอีกชั้นหนึ่งไม่มันเป็นสีมันใช่มันเป็นสีสแตนดาร์ดของมันครบไหมหนึ่งสองสามสี่เอาครบนี่ครบแล้วเหมือนแล้วก็นี่ไงอันนี้สองชั้นนี้ลองดูเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้เกินต้องอันนี้ต้องมาอยู่ข้างต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
9: ใช่อ
6: ันนี้สามอันนี้สาม
9: อัน
6: นั้นสามชั้นอันนี้สามชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วนะ และตรงข้างหลังนะ2ชั้นหมุนก่อน
8: อาจารย์สามารถเดี๋ยวจะลองเปล
6: ี่ยนอะไรนะ
8: เหมือนคิดสมุดไว้ในใจแล้วก็จะลองกด
6: โอเคโอเคปึ๊บมันเหมือนจะเลอะปึ๊บดูก่อนนะปึ๊บอันนี้ข้างหลังถู

0: ปึ๊บเหมือนไหมเหมือนมันต่ำลงมะ
1: มันเกินมาชั้นหนึ่งหรือเปล่า
0: เนี่ยเนี่ยถูกข้างหลังอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะนี่แล้วอันนี้เกินใช่ไหมอันนี้เกินแล้วก็ต้องมีข้างในนี
1: ้
0: แล้วก็มี2ชั้นกับพอมองอย่างมองยากโอเคอันนี้เกินอันนี้เอาพยายามลมนี้เนี่ยมันเกินตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ข้างหลังปะอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ข้างบนนี้ไม่ใช่อันนู้นต้องอันนี้โอเคลบอันนี้แล้วลบอันนี้โอเคแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีเหมือนละ
1: โอเค
0: ไม่นี่มันไม่ขึ้นอ่ะจิ๊บมันเหมือนมันคนละเลเวลอ่ะเนี่ยนะ
1: 2
0: ถูกก็ถูกหมดเลย
1: 2แล้วก็3ตรงนี้ต้องมีอีก1บล็อก
0: เออฮะโอเค
2: ซ้อนนะน่าจะ
0: ข้อนี่โอเค2นี่โอเคน่าจะครบแต่เนี่ยแต่พอดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่เหมือนแต่ดูอย่างเงี้ยเหม
1: ือ
0: นเออฮะเพราะนั้นลองมาหมุนดูใน inspector อันนี้ก็เหมือนเนี่ยแต่ทำไมดูแบบเมื่อกี้ไม่เหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยโอเคฮะดูนะปึ๊บโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อ4นะครับถ้าจะเก่งจะคล่องก็ต้องฝึกทำเห็นไหมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยภาพ3มิติเนี่ยบางทีกับจอที่2มิติเนี่ยมันมองยากอาจจะต้องฝึกในการมองเราเองเห็นภาพก่อนเนาะแล้วก็ไปฝึกทำบ่อยๆสอนนักเรียนจะได้คล่องเด็กก็จะเห็นภาพถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กลองมาจับคลิกเมาส์อย่างที่เราทำเนี่ยลองให้เด็กจับหมุนดูเขาก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะ
3: ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สอนให้พวกหนูได้สร้างสื่อประกอบการสอนคิดว่าสื่อเนี้ยจะทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพได้จริงค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ก็น่าจะทำให้เด็กเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจแล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมพวกเราเองก็ยังสนุกเลยนะก็มีปัญหาเรื่องอื่นอันไหนก็ลองทักเข้ามาเหมือนเดิมลองนัดกันเข้ามาก็ครูก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนของครูเองด้วย
3: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อเนี้ยน่าจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี้ยสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: ชอบตอนหมุนชอบตอนเลือกสีเด็กก็จะมีสละในการเรียนเขาก็จะตื่นเต้นแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะๆนะเขาจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะโอเควันนี้ก็ผมพอแค่นี
3: ้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
0: จ้า

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้างานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาด

การออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อย

ลกเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอรสบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟThailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูติศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายประหลาดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวนัทนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายวรวัฒน์โคสิตรังสิคุณศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒน์วรคัตยราชนารี

พระราชทานพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยพรเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปี2554เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของประชาชนที่ประสบมหาอุทกภัยและโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บ69%และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่หละคีมีความก้าวหน้า30%ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็น60%ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า300,000บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้า96%มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองเสาวรสและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,000 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการนิสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่า68%โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์รามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปทุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังฆธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลสินธิราสภากาชาติไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19

นาฬิกามูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2519ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวสอฮะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเล็กกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5หมู่6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569

วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess แอดหญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดื่มดังกล่าวได้รับไปรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสัพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางซีโร่เวสต์และโลคาร์บอนโซไซตี้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต่อ
ต่อจากนั้นกรมบังบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรมบังผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวัดอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทั้งนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารหรือกระพันสินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูปในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวงใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนักคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: ว ันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

ดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กลาอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำหรับธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมถึงการทำธุรกิจต่างๆด้วยถ้าจะสังเกตว่าถ้าคำถามคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่การเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่เนี่ยในโลกใบเดิมก็จะสังเกตว่านะคะได้มีการนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนะคะการทำระบบประมวลผลแบบคลาวด์นะคะการใช้ IoT ต่างๆในการควบคุมการทำงานธุรกิจนะคะในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูสิคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยนะคะถูกแทนที่ไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่านะคะในลักษณะของธุรกิจต่างๆไม่ว่าเป็นการที่เราดูหนังเมื่อก่อนเราต้องเช่าแผ่นเช่าวิดีโออะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็ถูกการแทนด้วยการใช้สตรีมมิ่งหรือแม้กระทั่งหนังสือต่างๆก็ตามก็ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีการใช้ iPad

iPad การใช้สมาร์ทแท็บเล็ตต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการที่เราสามารถอ่านหนังสือหรือเข้าถึงสื่อสารต่างๆได้หรือแม้กระทั่ง floppy disk นะคะซึ่งช่วยเราเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ cloud computing นะคะในการที่เราจะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอะไรคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการหลอมรวมกันของกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ไหมคะผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตเองนะคะเราสามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำธุรกิจเองได้นะคะสามารถทำขนมแล้วก็ขายเองได้ออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยรวมถึงปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันมาใน3ปีที่ผ่านมาก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะมันก็ส่งผลให้เราต้องหันกลับมาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการเรียนปัจจุบันนี้นะคะเราก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้การซื้อขายด้วยออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามามีบทบาทของเราทั้งสิ้นเลยรวมถึงการแข่งขันในเรื่องของแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยใครมีข้อมูลมากนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะหรือทำธุรกิจได้รวดเร็วกว่าคนที่มีข้อมูลน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างก็คือการนำแนวคิดต่างๆนะคะในโลกธุรกิจดิจิตอลต่างๆมาวางรากฐานนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็ส่งต่อคุณภาพต่างๆให้กับผู้บริโภคมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตั้งแต่รากฐานเลยนะคะจนทั้งถึงระดับบนนะคะของการทำธุรกิจต่างๆจากแต่เดิมมานะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆเราเริ่มใช้ในองค์กรตั้งแต่เรื่องของการประมวลผลนะคะข้อมูลต่างๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารในการตัดสินใจแต่คราวนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรมันไม่เพียงพอแล้วล่ะค่ะในการที่จะมาช่วยเราผู้บริหารนะคะหรือว่าธุรกิจในการตัดสินใจเรานะคะต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกซึ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่มากก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะคราวนี้นะคะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะคะมันทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยละค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การเน้นการสร้างคุณค่าให้กับงานหรือสินโปรดักต์ของเรานะคะแทนที่เราจะทำการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่กลายเป็นเราก็บอกลูกค้าว่า value หรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราอยู่ตรงไหนรวมถึงกระบวนการในการที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะคะที่มีค่าไปสู่มือลูกค้าให้ได้รวดเร็วขึ้นและอีกทั้งนะคะในการสร้างmindsetต่างๆนะคะในการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ต่างๆตั้งแต่ระดับล่างนะคะไปจนถึงระดับบนเป็นสิ่งที่นะคะทุกๆองค์กรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจต่างๆเราจะเห็นได้ว่านะคะจากธุรกิจแบบเดิมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาไปนะคะธุรกิจที่มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่กองการผลิตนะคะการมีทรัพยากรที่มีอยู่หรือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการผลิตเนี่ยนะคะตามใจของธุรกิจเองนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มลดลงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำธุรกิจดิจิตอลต่างๆนะคะเริ่มมีการประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนต่างๆสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้คือการมองถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดแล้วทำยังไงที่เราจะมองถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดล่ะคะแน่นอนเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งนะคะกระบวนการส่งสินค้าตลอดจนนะคะตลอดทวนโซ่คุณค่าเลยจนกระทั่งถึงสินค้าเนี่ยนะคะส่งมอบไปถึงมือลูกค้าได้จากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของตัวธุรกิจดิจิตอลก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายเทคโนโลยีที่สนับสนุนในธุรกิจดิจิตอลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่สื่อสังคมออนไลน์การใช้โมบายโฟนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลกลุ่มเมฆรวมถึงอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่างๆนะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเราดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เรามาดูอันแรกค่ะสื่อสังคมออนไลน์ตัวสื่อสังคมออนไลน์เองนะคะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็น YouTube เป็นอะไรต่างๆรู้แล้วแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนได้สามารถรวบรวมข้อมูลนะคะหรือคนที่มีความสนใจเหมือนกันนะคะมาเป็นชุมชนหรือเป็นตัวคอมมูนิตี้ต่างๆได้
รวมถึงการสร้างคอนเทนต์นะคะการสร้างบริบทต่างๆในเนื้อหาหรือคุณค่าต่างๆของเราอีกทั้งนะคะมันยังช่วยให้เราสามารถขายหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคหรือสามารถที่จะพูดคุยกันได้นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวโมบายโฟนนะคะหรือตัวโมบายเองก็ตามการสื่อสารที่มีการใช้อุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงที่เป็นแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวโมบายเองนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ GPS นะคะการทำโมบายแบงกิ้ง

เราเป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจเองข้อมูลมันเป็นสิ่งที่สำคัญข้อมูลมีอยู่มากมายนะคะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราพวกข้อมูลพวกนั้นนะคะมีประโยชน์มากเลยข้อมูลนะคะภายนอกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะวนเวียนอยู่ใน Facebook นะคะหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวบรวมต่างๆได้รวมถึงข้อมูลมันจะช่วยในเราในการพยากรณ์หรือการตัดสินใจทางด้านธุรกิจต่างๆวิเคราะห์ความต้องการของทางด้านลูกค้าได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงมือผู้บริโภคต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยนะคะในลักษณะของการทำธุรกิจในการประมวลผลกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะคะลักษณะของการเชื่อมโยงหรือการแชร์แบ่งปันทรัพยากรต่างๆเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างๆหันมาให้ความการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าการแชร์ทรัพยากรทั้งทางด้านของฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะหรือว่าInternet of Things IoT นะคะทุกคนอยู่ในโลกของสมาร์ททุกอย่างเลยนะคะเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะคะเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถทำการควบคุมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านเครือข่ายได้นะคะอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเหมือนกันต่อไปก็คือเป็นตัวอย่างของธุรกิจดิจิตอลนะคะที่มีการประยุกต์ตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเครือข่ายต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Netflix YouTubeAirbnb นะคะ Line Man ต่างๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนทั้งสิ้นเลยจากธุรกิจต่างๆเหล่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวแรงกระตุ้นนะคะให้เราคิดว่าอ้าวแล้วเราจะทำอะไรดีอะไรดีในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ให้ความสนใจธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากนะคะประสบการณ์ทักษะหรือความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะมองว่าเราต้องมองตัวเราเองก่อนว่าเรามีความรู้อะไรนะคะเรามีความถนัดอะไรนะคะเรามีทักษะอะไรไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะขายประสบการณ์เราทำอาหารเก่งไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็น YouTube นะคะหรือเป็น Facebook อะไรต่างๆนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะขายหรือว่านำเสนอสินค้าต่างๆได้การขายความรู้การขายสิ่งที่เรามีทักษะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมถึงการขายบริการหรือการขายทักษะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะลองมองหาธุรกิจที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆนะคะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองนะคะในการที่จะเรียนรู้หรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ

วัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์แล้วก็การใช้งานตัวคลาวด์สตอเรจนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดลองใช้ตัวรูปแบบของคลาวด์สตอเรจนะครับผมนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์สตอเรจก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไอ้ตัวคลาวด์สตอเรจนะจริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันจะจัดเก็บในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลพูลนะครับซึ่งดิจิตอลพูลคืออะไรดิจิตอลพูลก็คือเป็นการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการนะครับว่าเขาจะมีตัว data center อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ระบบอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผู้ใช้จะใช้บริการตัว Cloud Storage นะควรจะเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้การที่ผู้ให้การแบบสแตนดาร์ดนะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมนะในส่วนข้อดีข้อเสียของตัว Cloud Storage นะครับกับรูปแบบการจัดเก็บปกตินะครับแน่นอนนะครับรูปแบบของ Cloud Storage นะครับข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะก็ถือว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่เราจะต้องมีการใช้บริการในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของพื้นที่ได้นะครับจำนวนที่เราต้องการใช้

านนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับตัวข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลน่ะถูกจัดเก็บแยกกับตัวอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนมือถือหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่นะก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลนั้นจะหายไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ในที่พื้นที่ของ Cloud Storage ที่เราใช้บริการอยู่นะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการใช้บริการพื้นที่ที่เป็น Cloud Storage นะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในบางกรณีอย่างเช่นต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้านะครับให้พื้นที่บริการที่เป็นพื้นที่ฟรีอยู่นะครับรูปแบบของตัวบริการคลาวด์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเขาจะแบ่งรูปแบบบริการจริงๆแล้วจะเป็นอยู่3ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัวคลาวด์สโตเรจนะก็อยู่ในลักษณะของกลุ่มแรกนะครับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้วยส่วนใหญ่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานก็จะได้แก่ตัว CPU ในการประมวลผลนะครับตัวหน่วยความจำแล้วก็ตัวพื้นที่ในการจัดเก็บนะอันนี้เป็นรูปแบบที่1 นะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเป็นการให้บริการตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือเราจะเรียกมันว่าซอฟต์แวร์แอสเซสซอรีนะครับผมตัวรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เราใช้บริการเนี่ยจะติดตั้งไว้ที่คลาวด์นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานโปรแกรมผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น Google Sheets นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านผู้ชมก็อาจจะได้เรียนการใช้งาน Google Sheets จากในคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม as a service ก็คือให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือการให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนี่ก็คืออาจจะรวมไปถึงตัวระบบปฏิบัติการด้วยนะครับผมตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์นะครับปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยหลากหลายเจ้านะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งภายในประเทศแล้วก็ผู้ให้บริการระดับสากลนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสัก3เจ้านะที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับเจ้าแรกก็คือจะเป็น Azure นะครับจะเป็นของค่ายทาง Microsoft นะครับผมรายที่2นะจะเป็น AWS นะครับหรือว่าAmazon Web Service นะครับก็จะเป็นของค่ายทางฝั่งของ Amazon นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็คือตัว GCP นะครับผมจะเป็น Google Cloud Platform นะครับผมลักษณะโลโก้ก็เหมือนตามที่ในสไลด์นะครับผม3เจ้าตัวนี้นะครับก็จะให้บริการตัว Service นะครับที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งเรื่องของ Infrastructure as a Service Platform as a Service นะครับแล้วก็ Software as a Service นะครับผมต่อไปนะจะเป็นตัวอย่างของตัวบริการ Cloud Storage นะครับการใช้บริการ Cloud Storage นะจริงๆปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งบนมือถือนะครับแล้วก็บนเครื่อง PC นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับรายแรกนะครับก็คือตัว Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยนะครับก็จะเป็นของค่าย Google นะครับถ้าเราใช้ Google Drive จำเป็นจะต้องมี Gmail นะครับซึ่ง Gmail บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีนะครับอยู่ที่15 GB นะครับผมนะรายที่2ก็คือเป็น Microsoft OneDrive นะครับ Microsoft OneDrive ชื่อก็บอกอยู่นะเป็นของค่าย Microsoft นะครับตัวนี้จะใช้พื้นที่ได้ฟรีประมาณ5 GB นะครับผมตัวที่3เนี่ยจะเป็นค่ายของตัวของ Apple นะครับผมนะก็คือ iCloud นะ iCloud เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Apple ID นะเวลาเราซื้อพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่เป็นของค่าย Apple นะครับจะได้พื้นที่อยู่ที่5 GB นะเอาไว้จัดเก็บพวกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งรวมไปถึงพวกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องนะครับผมนะก็จะมีการซิงค์นะหรือว่าเชื่อมโยงกับตัวคลาวด์ตัวนี้การที่จะสำรองหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า Dropbox นะครับตัว Dropbox จะให้พื้นที่ฟรีอยู่ที่ประมาณ2 GB นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าทางผู้ใช้นะครับอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนนะครับแต่ละรายก็จะมีตัวค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปนะครับผมหน้าจอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการใช้พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Storage นะครับทั้ง4เจ้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวแอปที่ติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับผมการใช้งานบนแอปบนมือถือนะจะมีข้อดียังไงนะครับเคยไหมครับเวลาเราซื้อมือถือมาแล้วพื้นที่ของตัวมือถือเรานะมีจำกัดแล้วเวลาเราถ่ายภาพไว้เยอะๆเนี่ยนะภาพก็จะเต็มนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะลบภาพออกนะครับสามารถใช้พื้นที่ของ Google Drive พวกนี้นะครับหรือว่าของพวก Cloud Storage ต่างๆพวกนี้ในการจัดเก็บได้ซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะเก็บภาพได้เยอะมหาศาล

พิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการใช้ตัวไดรฟ์ผ่าน PC นะซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ไดรฟ์ผ่าน PC ใน2ลักษณะนะก็คือการใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็การใช้งานด้วยการทำเป็นสตรีมไดรฟ์เอาไว้นะครับเพื่อผูกกับไดรฟ์ของเครื่องของคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือว่าการแชร์ไฟล์นะครับในระบบเครือข่ายภายในนะครับผมเราจะมาลองสาธิตนะครับก็คือการใช้ตัว Cloud Storage นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะลองใช้ตัว Google Drive ดูนะซึ่งมันเป็นของตัวฝั่งของค่ายของ Google นะครับผมซึ่งผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีการสมัคร Gmail ก่อนนะครับนะเมื่อเราได้ Gmail เสร็จแล้วนะครับเราให้ทำการล็อกอิน Gmail นะครับที่ตัวเว็บไซต์ google.com นะครับผมก็จะเป็นลักษณะตามภาพนะครับถ้ามีการล็อกอินแล้วนะก็จะขึ้นชื่อผู้ล็อกอินนะครับผมในการใช้ตัว Google Drive นะครับเราจะเข้าได้จากจุด9จุดตรงนี้นะครับเหมือนกับการเข้าตัว Google App อื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะส่วนของตัวapplication ที่เป็นตัว Google Drive นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปนี้นะครับเขียนว่า Drive ตัวนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับนะพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเอกสารต่างๆจัดเก็บไว้อยู่นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของตัวผู้อัดคลิปเองนะครับได้เป็นเอกสารของตัวผู้อัดคลิปเองที่เก็บเอาไว้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีการบอกขนาดพื้นที่นะซึ่งถ้าเป็น Gmail ทั่วไปนะครับจะมีพื้นที่ให้ใช้งานฟรีนะครับอยู่ที่15กิกะไบต์นะครับผมนะตอนนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ 2.29 กิกะไบต์นะยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับที่จะใช้ในการจัดเก็บต่างๆไฟล์ต่างๆนะครับอันนี้วิธีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆเข้ามาที่ Google Drive นะครับนะนอกจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่บอกไปก็คือเราสามารถจะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับให้หาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Drive นะครับนะติดตั้งแล้วเราสามารถที่จะถ่ายภาพจากมือถือนะครับแล้วภาพถ่ายนั้นจะมาจัดเก็บไว้ที่นี่นะครับนะอันนั้นคืออีกช่องทางนึงนะคือการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันของมือถือนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของ PC นะเราให้ใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็คือเราจะต้องหาไฟล์นะครับดูไฟล์ก่อนว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาจัดเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์เอกสารของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะเนื่องจากเครื่องเป็นเครื่อง Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ให้มองภาพว่าไฟล์เราอาจจะเก็บไว้ที่ห้อง My Document หรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บไว้ในไดรฟ์ C ได้ดีอย่างเงี้ยครับก็ให้ไปตามนั้นนะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ย้ายไฟล์มาเลยนะครับวิธีการย้ายก็คือลากไฟล์คลิกไฟล์ที่ต้องการเก็บในไดรฟ์นะครับนับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับผมโอเคครับไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดนะครับมาที่ตัว Google Drive นะครับนะดูสถานะการอัปโหลดได้จากตรงมุมล่างซ้ายนะครับถ้ามันเขียนว่าอัปโหลด complete หรือว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะแสดงว่าตัวไฟล์อยู่ในไดรฟ์แล้วนะครับเมื่อตัวไฟล์อยู่ในไดรฟ์แล้วนะครับเราจะเปิดใช้งานนะเราสามารถเปิดใช้งานลักษณะเนี้ยจากที่ไหนก็ได้นะครับนะจากเครื่องไหนก็ได้ขอให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็ทำการล็อกอิน Gmail ปกติและเข้าใช้งานปกตินี่แหละนะเหมือนที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้นะครับผมก็ไปจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไดรฟ์นะไฟล์ที่เราจัดเก็บเมื่อกี้นะจะสังเกตว่าเราเอาไว้ข้างนอกสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์มันจะอยู่ชั้นนอกสุดอ่ะดูตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยโหลดเมื่อกี้นะครับผมคือไฟล์นี้นะครับเราสามารถเปิดเอกสารผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับนะมาไว้ที่เครื่องก็ได้นะครับด้วยการคลิกขวาอันนี้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตัวเอกสารก็จะดาวน์โหลดกลับมายังตัวเครื่องของผู้ใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เก็บในไดรฟ์เนี่ยเราจะไปเปิดใช้งานจากที่ไหนก็ได้ไปดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะสเปะสปะนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะเราอาจจะค้นหายากนะครับเราอาจจะใช้วิธีการก็คือมีการสร้างห้องนะครับแบ่งเป็นห้องๆแล้วก็จัดเก็บไฟล์แยกหมวดหมู่กันก็ได้นะครับวิธีการ

สร้างห้องก็ง่ายนะครับก็คือให้เราทำการคลิกขวานะครับบนพื้นที่ว่างๆตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับบนพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาสองเมกแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเลือกเมนูโฟลเดอร์ใหม่หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ new folder นะครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องนะครับอย่างเช่นรูปภาพครับยกตัวอย่างเช่น picture แล้วกันนะครับผมนะครับกดสร้างนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปเวลาเราจะจัดเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเราก็เก็บไว้ในห้องนี้นะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ลากไฟล์มาเก็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราตั้งค่าบันทึกจากตัวบันทึกจากตัวโมบายแอปนะครับเราก็บันทึกมาเก็บไว้ที่นี่ที่เดียวกันก็ได้นะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์เดียวกันนะเนื่องจากมันเป็นตัว Google Drive อันเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำสตรีมหรือว่าแมป Drive นะครับให้มองว่าตัว Google Drive นะเป็น Drive หนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เราทำยังไงนะครับให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับลองเสิร์ชโปรแกรมใช้ Google Search นะครับเสิร์ชคําว่า Google File Stream Download นะครับผมไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็น google.com/drive/download นะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะครับตัวนี้จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นของตัวเครื่อง Mac เองนะครับที่ใช้สอนตรงนี้นะครับที่ใช้บรรยายตรงนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นของเครื่อง Windows นะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Windows ก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดติดตั้งปกตินะครับนะกด continue กด install นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะทำการ map drive ให้เรานะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้งตัว Google Drive เมื่อกี้เสร็จนะครับผมตัวแอปพลิเคชันนะก็จะแสดงผลบริเวณนี้นะครับผมให้เราทำการ sign in ตัว user ก่อนนะครับเมื่อทำการ sign in ตัว user แล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่นะครับของ Google Drive นะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่15 GB ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวรอให้ตัวครั้งแรกนะครับอาจจะต้องรอให้ตัวระบบนะทำการซิงค์ข้อมูลก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้มาที่รายการตัว preference ตรงนี้นะครับผมตรงตำแหน่งนะในการสตรีมไฟล์นะหรือว่าจัดเก็บไฟล์นะครับจะอยู่ตรงให้เลือกตรงรายการ Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรายการ Open in Finder ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเข้าถึงไฟล์นะที่อยู่ใน Google Drive นะครับจากตัวเครื่อง Mac นะครับผมสำหรับในกรณีของตัวเครื่อง PC จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็เมื่อเราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเข้าได้จากตัว My Computer ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นั่นแหละนะแต่ว่าจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาอีกไดรฟ์นึงเป็นไดรฟ์ H แล้วแต่นะครับมันจะตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไดรฟ์นั้นนะครับจะเป็นไดรฟ์ที่ซิงกับตัว Google Drive ของเรานะครับผมเราก็ใช้ไดรฟ์นั่นแหละในการจัดเก็บไฟล์นะครับหรือว่าเพิ่มลบนะไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็จะซิงกันนะครับสำหรับการใช้งานตัว Cloud Storage นะครับที่เป็น Google Drive นะครับขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะได้เอาตัวพื้นที่ที่ใช้งานฟรีๆนะไปจัดเก็บเรื่องของพวกรูปภาพไฟล์เอกสารไฟล์งานต่างๆครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเดินทางไปไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะนำพวกงานที่นั่นกลับมาใช้งานหรือว่าเอามาทำงานต่อได้ครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เด็กๆสนุก
0: สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าสวนสนุกสนานพอพวกเราได้ยินคำนี้พวกเราคิดถึงอะไรเลย
2: คิดสวนสนุก
0: แน่นอนอยากไปไหมเนี่ย
2: อยากค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเอาจ้ะว่าไงจ้ะ
3: หนูรู้แล้วค่ะก็คือเราไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน
0: แน่นอนแน่นอนแต่
4: เล่นโรลเลอร์คอสเตอร์ถุงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย
0: ของกินพูดถึงทุกอย่างต้องของกินแน่นอนคำถามที่ดานจะถามก็คือพอพวกเรานึกถึงสวนสนุกพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างตอนนี
5: ้เริ่มต้นมาก็ท้าทายน้องๆกันเลยครับน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับว่าในสวนสนุกมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟิสิกส
4: ์รถไฟหอก็น่าจะเกี่ยวกับลม
0: ลมครับผมไอรีน
6: แรงต้านน้ำ
0: ถึงเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
6: ซูเปอร์สแปร
0: ซูเปอร์สแปรไวกิ
6: ้งค
0: ่ะไวกิ้งโอ้แน่นอนอันนี้เสียวเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ในหัวข้ออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสวนสนุกของเราเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย์มีอุปกรณ์มาแล้ว
6: คือถังน้ำ
5: ถังน้ำนี่แหละครับอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับสวนสนุกล่ะครับ
0: พอจะเดาได้ไหมว่าอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์มีเชือกขู่กับกระถางด้วยนะ
6: จ้
0: าทำอะไรจ้า
6: ก็คือดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยโอเค
4: หรือว่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรอย่างง
0: ี้
4: ที่แบบว่าถ่วงลงไปอะไร
6: หมุน
0: เดี๋ยวอาจารย์จะทำการควง
5: เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์จะหมุนควงถังน้ำนี้เหรอครับแล้วมันจะไม่หกใส่เหรอครับเนี่ยเปียกนะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนคิดว่า
4: อ
0: าจาร
4: ย์แน่นอน
0: ไม่ให้กำลังใจอาจารย์เลยแต่อาจารย์จะทำโดยที่น้ำไม่หกออกมาจากถัง
5: โถผิงหยางยังไม่ทันจะเริ่มให้กำลังใจอาจารย์หน่อยก็ดีนะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเวียงในแนวดิ่งนี้เลยนะโดยที่น้ำ
6: ไ
0: ม่หกออกมาขยับนิดนึงได้ไหมได้ทุกคนพร้อมยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
5: จะทำได้จริงๆหรอครับอาจารย์น้ำไม่หกออกมาเนี่ยนะไม่จริงละมั้งครับมาครับน้องๆเรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะเปียกหรือไม่เปียก
0: นะไม่หก
5: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วยเล่นเอาน้องๆอึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยดูหน้าน้องผิงหยางสิไม่เชื่อว่าในถังมีน้ำ
0: มีใครจะลองไหม
6: หนูไม่ทำนะค
0: ะแน่แน่กลัว
6: อ
0: ยากลองใช่ไหมให้พี่ใหญ่ก่อนมาเอาการ
6: ม
0: าม
6: ันจะเป็นยังไง
0: เอามือได้ทำได้แต่ต้องมั่นใจ
5: มาถึงตาน้องออกกัสกันแล้วจะรอดไหมนะ
0: นี่ใช้ได้เยี่ยมยอด
5: เก่งมากเลยครับน้องออกัสยอดเยี่ยมที่สุดเลยมาลุ้นน้องผิงหยางกันบ้างครับแต่ดูจากท่าทางน้องผิงหยางแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเรา
0: ดีมากสุดยอด
5: แหมนึกว่าผิงหยางจะเปียกซะแล้ว
4: คิดออกแล้วครับ ที่น้ำบอกว่าเวลาไปข้างบนแล้วมันไม่ไหลลงมาหรือว่าแรงดึงดูดจะมีทั้งข้างบนหรือว่าข้างล่าง
0: เอาละ
6: รู้แล้วค่ะว่ายิ่งเราทำเร็วยิ่งมันก็จะทำให้น้ำนิ่งแล้วก็มันเกิดแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคะใช่หรือว่าแรงโน้มถ่วง
0: เอาละคราวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากโลกเนาะพยายามจะออกแรงกระทำกับเราแต่ตอนนี้มันไม่น่าใช่เนาะเพราะตอนนี้เราเหวี่ยงกันอยู่เน
6: าะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะทำให้พวกเราเข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
4: ผมมีเรื่องสงสัย
0: ครับ
4: แรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงมันแตกต่างกันยังไงครับ
5: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องผิงหยางเชื่อว่าน้องๆทางบ้านหลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ครับว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดต่างกันยังไง

0: ขอคำตอบครับอาจารย
1: ์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกดึงไว้แล้วเราก็เรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเอง
0: โดยปกติแล้ววัตถุทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันแต่ถ้าแรงดึงดูดที่มีต่อโลกหรือดวงดาวเราสามารถเรียกว่าแรงโน้มถ่วงได้นั่นเอง
1: แต่คราวนี้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใช้ถังน้ำน้ำอยู่ในถังอาจจะดูมันอาจจะออกมายากเดี๋ยวอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาทำให้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำมันไม่หกเนี่ยมันไม่หกในทุกสถานการณ์สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเพื่อให้ดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังอาจารย์มีอุปกรณ์อีกอันนึงซึ่งเป็นถาดธรรมดาเลยสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพวกเราวางแก้วน้ำที่เราถือในมือเนี่ยบนถาดของอาจารย
2: ์เรากลัวค่ะมันจะไม่ลื่นเหรอครับอาจารย์
1: เดี๋ยวรู้กันเป็นกำลังใจให้ดันด้วย
3: เต็ง
0: แก๊งตัวจิ๋วของเราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับ
1: เน่โอเคไหมอีกสักทีไหม
0: ยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วย
1: ว้า
2: อาจารย์คะอาจารย์ลองทำอย่างนี้สิคะ
1: โอเค
2: ไปเรื่อยๆเลย
1: ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหม
2: แค่ประมาณ
3: กระโดดเชือกครับอาจารย
2: ์โอ้พอแล้วค่ะ
1: เรียบร้อย
3: เสียวมันมาโดนที่ผม
1: ทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไม่หกแก้วก็ไม่ล้มและแก้วก็อยู่ติดกับไอ้เจ้าถาดรองแก้วตลอดเวลาไม่ขยับเลยครับผม
2: ค่ะทำไมแก้วถึงไม่ขยับเพราะตรงนี้มันเหนียวค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เกี่ยวคือถึงมันจะเหนียวไม่เหนียวแต่อย่างน้อยมันสามารถตีลังกากลับหลังได้เลยคิดดูแล้วสิ่งที่ทำให้แก้วน้ำและน้ำเองเนี่ยไม่หกและไม่หล่นออกมาเป็นเพราะอาจารย์ต้องเอียง
3: หรือว่าอาจารย์เหวี่ยงแล้วมันก็มีแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นไป
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงดันอากาศแล้วเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดแรงที่อาจจะใช้คำว่าเป็นแรงเสมือนหรือแรงเทียมขึ้นมา
2: อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วง
1: ครับผม
2: นะคะ
1: เกี่ยวข้องแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงที่มาจากแรงดึงดูดของพื้นโลกอีกต่อไปเอาแหละแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวนสนุกกันไปไหม
4: ไป
1: ไปกันเลยครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ Dream World กันแต่ระหว่างการเดินทางอาจารย์อยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเห็นที่สวนสนุกเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังกันก่อนดีไหมอาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราดูที่บริเวณด้านหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นอันนึงเป็น
2: แม่เหล
1: ็
2: ก
1: ไม่เป็นแม่ คือเป็นตุ้มเหล็กเฉยๆก็เอามาแขวนเอาไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลูกโป่งซึ่งอันนี้อาจารย์อัดลมไปแล้วมันลอยได้คิดว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไร
0: เออาจารย์เอาของ2อย่างนี้มาทำอะไรกันนะ
3: อาจารย์จะเอาอาหารใส่ไว้ข้างในแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทุบแล้วก็เอามาทุบ
1: อีกแล้วผิงหยางเข้าเรื่องกินทุกทีเลย
0: ท่าทางน้องผิงหยางจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย
2: กลับมาแล้วค่ะ
1: จ้าไหนไอรีนว่ายังไงนะ
2: ปล่อยให้ลูกโป่งลอยขึ้นแล้วเราก็ลองหมุน
1: หมุนตุ้มตุ้มเหล็กตุ้มเหล็กตุ้มเหล
2: ็กลองให้มันลอยขึ้นไปข้างบน
1: ให้มันลอยเลยเหรอโอ้โห
0: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องไอรีน
5: เคยเจอกันเคลื่อนที่ของวันทั้งสอง
1: โอ้นี่ถูกต้องจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที
2: ่
1: นะนั่นที่ออกัสถือว่าใกล้เคียงสังเกตว่าเวลาเรากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะมีบางช่วงที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยเขาเรียกว่าความเร็วคงที่ก็คือขับไปเรื่อยๆสบายๆกับบางช่วงเนี่ยเราเรียกว่ามีความเร่งและแน่นอนก็จะมีลักษณะหนึ่งอยู่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆน
2: ะจอดรถ
1: เฉยๆแต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้เห็นความ

0: แตกต่างก็คือช่วงที่ความเร็วคงที่ทุกคนรู้สึกอะไรไหมเนี่ยตอนนี้ถือว่าความเร็วคงที่เนาะ
1: ค่ะ
0: เราจะรู้สึกเฉยๆนะ
1: หนูว่าตอนนี้เร่งแล้วนะคะ
0: เราบอกได้ไงว่ามันรู้สึกว่ามันเร่ง
1: มันเพราะมันเร็วเร็วขึ้น
2: มันจะมีแรงผักกว่า
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
1: ผักอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้โอ้โอ้ดีมากถูกต้องเลย
2: ไม่เกี่ยวแรงจีหรือเปล่า
0: โอ้โอ้ใกล้เคียงถูกต้อง
1: ที
0: ่คำว่าแรงจีจริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำหนักก็พูดง่ายๆคือเราเนี่ยกระโดดหนีไปนอกโลกไม่ได้เราต้องโดนโลกดึงเอาไว้เนี่ยเนาะเนี่ยเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็มีแรงโน้มถ่วงคือแรง G เนี่ยมันชี้ลงพื้นแต่ทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอาจารย์ไปว่าเวลารถเร่งเราจะหงายหลัง
1: ใช่
0: ถูกไหมคำถามคือแล้วถ้าตอนรถมันเบรกอ่ะ
1: เราก็จะ
0: คราวนี้ทุกคนคิดตามอาจารย์นี่คือความแตกต่างระหว่างความเร่งกับความเร็วเอานะความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วอีกทีนึงก็คือเราเร่งเนาะอย่างเช่นเราเริ่มจากแบบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20 30 40 50 60นี่คือเราเร่งขึ้นความเร่งในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คืออาจจะเร็วขึ้นก็ได้หรือช้าลงก็ได้นะโอเคเนาะแต่สิ่งที่เราบอกได้คือเราจะเอาตัวเราเป็นตัวบอกความรู้สึกเวลาเราเร่งปุ๊บทันทีรถเร่งปุ๊บเราหงายหลังและรถเบรกไปข้างหน้า
1: ห
0: ัวทิ่มเลยอาจารย์เลยมีคำถาม2สิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรานี้ถ้าในจังหวะที่รถเร่งคิดว่ามันจะขยับไปทางด้านไหนบ้าง
3: น้องๆทางบ้านลองจินตนาการกันดูนะครับเวลารถเร่งความเร็วแล้วเนี่ยเจ้าลูกโป่งกับตุ้มเหล็กจะขยับไปทางไหน
0: คิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเร่งตรงๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปไงมาข้างหลังเนาะโอเคทิ้งยางว่าไงครับ
4: ผมก็ว่ามันก็น่าจะมาด้านหลังแต่ว่าคือลูกโป่งมันอาจจะไปด้านหน้าแล้วกัน
1: เพราะว่าแบบหน้า
0: ไปข้างหน้า
1: เพราะว่าเมื่อกี้เร่งนิดหน่อย
0: อันน่ะโอเคก็คือลูกตุ้มไปข้างหน้าข้างหลัง
1: ไปข้างหลัง
0: แล้วลูกโป่งข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับครับรบกวนเร่งรถเลยครับผมสังเกตไหม
4: ไปได้ไหม
3: นั่นไงครับเราเห็นกันแล้วนะเวลาที่รถเร่งเนี่ยลูกโป่งจะขยับไปข้างหน้าส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปด้านหลัง
0: ลองดูเข้าโค้งสังเกตอะไรไหม
3: เวลาที่รถเลี้ยวโค้งลูกโป่งจะขยับไปตามทิศที่รถเลี้ยวส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปในทิศตรงกันข้ามกับลูกโป่งนั่นเองครับ
0: ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมเหมือนเรานะพวกเราเวลารถเลี้ยวเราก็โดนเทไปด้านนึงรถเร่งเราก็หงายหลังมานะรถเบรกเราก็คว่ำไปข้างหน้าเนี่ยลูกตุ้มเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนกับเราในขณะที่ลูกโป่งเนี่ยจะตรงกันข้าม
4: คือมันตรงข้ามกับลูกตุ้มก็คือถ้าเกิดเราปล่อยทั้งสองลูกโป่งจะลอยขึ้นแล้ว
0: ลูกตุ้มพยายามจะทิ้งตัวลงถูกต้องสิ่งที่อาจารย์จะใช้ในการอธิบายอาจารย์สามารถมองได้สองแบบนะอันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์นิดนึงเพราะอันเนี้ยมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นสมมติตอนนี้ทุกคนหลับตาเนี่ยจินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอยู่ดีๆรถเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดึงเราไปข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความเร่งที่เป็นลักษณะคือเกิดจากเขาใช้คำว่าแรงเทียมคือเหมือนแรงไม่จริงอ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีเหมือนกับแรงดึงดูดที่โลกพยายามจะมาดูเราจริงๆ
1: แรงเทียมหมายถึงว่าย่าเทียม
0: ใช่ย่าเทียมมันเทียมในลักษณะที่คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราไปข้างหลังด้วย
4: แรงเทียมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงที่เหมือนมันเกิดขึ้นจริงใช่มั้ยคะ
0: ถูกต้อง
4: คือแบบว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แรงโน้มถ่วง
0: ใช่เพราะแรงโน้มถ่วงนี่เกิดจากการที่เรามีโลกใบเบิ้มนะพยายามจะดูดเราลงแต่ไอ้เจ้าแรงเทียมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่การอธิบายว่าเราบังเอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีความเร่งอยู่ทำให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างนึงมันผลักเราไปตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่อีกวิธีหนึ่งในการอธิบายเนี่ยสามารถอาศัยหลักการของความเฉื่อยทุกคนยังคุ้นๆคำนี้ไหมความเฉื่อยมีทั้งโมเมนต์ความเฉื่อยและก็ความเฉื่อยเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีมวลอยู่นั่นแสดงว่าเรามีความเฉื่อยติดอยู่กับตัวโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาสภาพ ความเฉื่อยรักษาสภาพของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าอยู่อย่างนี้ก็คือทุกคนนั่งเฉยๆถ้ารถเคลื่อนที่ไปเฉยๆเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ทันทีที่รถเร่งหรือโค้งสังเกตสาเหตุที่ตัวเราโดนเหวี่ยงตัวเราโดนเหวี่ยงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะร่างกายเราอยากจะอยู่ที่เดิมแต่รถอ่ะมันดันเลี้ยวเราก็เลยเหมือนตัวเราโดนเหวี่ยงไปข้างๆเป็นลักษณะว่านั่นคือสภาพของการที่เรามีมวลอยู่แต่เราสามารถอธิบายหลักการที่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าเราเหมือนโดนเหวี่ยงไปบ้างหรือเรามีความรู้สึกโดนถอยหลังบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างเนี่ยสามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามคราวนี้เรามาดูนะทันทีเราเข้าใจเช่นนั้นปั๊บเรามาดูลูกโป่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนเราเน
2: า
0: ะแต่ลูกโป่งเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือตอนที่อาจารย์อยู่นิ่งๆลูกโป่งพยายามจะสู้กับท่านแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงโลกชี้ลงลูกโป่งเนี่ยจะลอยพยายามจะสวนทางเพราะฉะนั้นทันทีที่รถเร่งลูกตุ้มมันโยมาข้างหลังแต่ลูกโป่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีทั้งแรงโน้มถ่วงที่ชี้ลงแถมยังมีแรงเทียมที่ชี้ไปข้างหลังลูกโป่งก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้มันก็เลยพยายามจะเฉียงไปตรงกันข้ามลูกโป่งเนี่ยพยายามจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่เรารู้สึกเสมอทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละคือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งนี่คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในชีวิตปกติของเราเราไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้หรอกแต่เราจะรู้สึกพวกนี้เวลาเราอยู่บนรถยนต์อยู่บนเครื่องบินอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันมีทั้งความเร่งและมีการเบรกเกิดขึ้นมีการตีโค้งเกิดขึ้นนี่แหละเราจะรู้สึกแบบนี้เอียงอย่างนี้เลยเอาแหละเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเดี๋ยวก็โดนเหวี่ยงซ้ายโดนเหวี่ยงขวาโดนเหวี่ยงขึ้นโดนเหวี่ยงลงเพราะสังเกตว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกมันมักจะต้องมีหมุนหมุนควงควงอะไรเน
1: า
0: ะจะว่าไปแล้ว
1: เราจะเล่นอะไรหรอคะ
2: อยาก
0: อยากเล่นอะไรเล่นเลยอาจารย์ไม่เล่น

0: พิงหยาง
1: อ้าวอาจารย์จับได้แล้วอ
0: าจารย์รู้พิงหยางมาอยู่แถวนี้สนใจไวกิ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พิงหยางเป็นตัวแทนของแก๊งจิ๋วตัวแสบขึ้นไปเล่นไวกิ้งไหวเปล่า
1: ไหวอ่ะ
0: โอเคไหม
1: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพิงหยางไปลุยกันเลย
2: ได้เวลาสนุกกันแล้วตามไปดูพิงหยางกันดีกว่าครับว่าจะมันขนาดไหน

0: เป็นไงบ้าง
1: โหอาจารย์ควรไปเป็นเพื่อนผม
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกให้อาจารย์หน่อย
1: คือมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนแรกมันก็ยังยิ้มอยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มแบบว่ามาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็จะบอกแล้วก็บอกว่าหน้ามืดไปเลย
0: หน้ามืด
1: หน้ามืดอยู่ก็เลยพยายามบอกว่าหลับตาแล้วจินตนาการภาพที่มันไม่น่ากลัวแล้วก็มองข้างล่าง
0: โอ้มีหน้าละแม่เห็นก้มหน้าไปด้วยนะนี่ครั้งแรกของมีอย่างใช่ไหมแต่รวมๆแล้วสนุกไหม
1: สนุกหน่อยคร
0: ับแล้วรู้สึกวิววิวไหมอยู่บนนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพราะตอนที่ผิวหยางกำลังจะลงมาเนี่ยนะตอนมันจะมีช่วงนึงเราลอยกลางอากาศเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเรากำลังจะตกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วพอในจังหวะที่ผิวหยางวิ่งลงมาข้างล่างเราจะรู้สึกว่าก้นเรามันติดเก้าอี้หน่อยนะนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์เล่นการทดลองที่เหวี่ยงนั่นเองนี่แหละผิวหยางได้รู้สึกถึงฟิสิกส์ในตัวเลยนะ

0: ่าที่อาจารย์ดูจากไซส์ของพวกเราแล้วเนี่ยคงเล่นเครื่องเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจารย์ว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะเล่นไปทดลองเล่นอะไรกันมาวะ
1: หน้าม่วงเลย
0: หน้าม่วง
1: หน้าซีด
0: หน้าซีดเลย
1: ผม

0: ิ้มอาจารย์เห็นเดินข้อตกมาเลยนะ
1: เอาแหละแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้สึกนะของไอ้เจ้าพวกแรงเหวี่ยงต่างๆที่เราทดลองกันในรถตอนที่เราเดินทางมาที่สวนสนุกกันคราวนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเครื่องเล่นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เล่นสักประมาณนี้ละกันหนูลมกระโดดประมาณนี้เราจะได้ความรู้สึกเวลาเราโดนเหวี่ยงเราพร้อมไหม
2: พร้อม
1: อาจารย์ส่งพวกเราไปเล่นหนูลมกระโดดเลยลุยลุยเลย

0: ตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนาะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราเคลื่อนที่แล้วมีความเร่งเนี่ยตัวเราจะรู้สึกได้ตัวเองเนาะแล้วเราอธิบายอันนี้เป็น2แนวแนวหนึ่งก็คือใช้คำว่าแรงเทียมก็คือความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากเราหรือมาเหวี่ยงเรานะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือความเฉื่อยของการที่เราเนี่ยแหละมีมวลอยู่แต่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแบบไหนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเครื่องเล่นที่พวกเราอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่พวกเป็นรถไฟเหาะจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะเนาะคนที่เล่นอยู่จะโดนเหวี่ยงให้ไกลออกไปนั่นก็อารมณ์เดียวกันเลย
1: แต่ว่าเราจะต้าน
0: ไม่ไหวแล้วพอเราอยู่ในที่นั่งซึ่งมันที่นั่งก็จะโดนเหวี่ยงออกไปด้วยเด
1: ี๋
0: ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอีกพวกเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นในภาพยนตร์หรือเวลาที่มีวิดีโอปล่อยยานกระสวยอวกาศอะสังเกตไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้น
1: ทำไมอะคะ
0: สังเกตไหมถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะถ้าเรายืนตัวตรงเอาหัวขึ้นแล้วกระสวยอวกาศพุ่งขึ้นไปเลยบนฟ้าถามว่าพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเป็นไงที่เขาไม่จับให้เรานั่งเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเลือดในร่างกายเรามันจะไปกองอยู่ที่ไหนเพราะว่า
1: หมายถึงว่าเราก้มลงหรือเปล่า
0: ถ้าเราตั้งตัวตรงแล้วเวลากระสวยอวกาศกำลังบินขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดก็จะมากองที่เท้าเราก็จะหน้ามืดใช่
2: เขาก็เลย
0: ไม่ช่วยเพราะว่าตัว
2: เ
0: ขาก็เลยต้องนั่งเพื่อเอาครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวที่ลงพื้นแล้วก็เอาทั้งหน้านี่แหละเงยหน้าขึ้นไปตรงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเลือดก็แค่อยู่อาจจะแค่ด้านหลังของร่างกายแต่ไม่ได้ลงไปที่เท้าแต่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วเขาจะไม่สามารถขับได้เร็วเกินความเร็วค่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาขับแล้วเขาพยายามจะเชิดหัวขึ้นก็จะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลือดก็จะลงเท้าเหมือนกันถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็หน้ามืดก็เกิดอันตรายวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทางบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิสิกส์รอบๆตัวไปกับแก๊งตัวจิ๋วของพวกเรานะครับและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวยังมีให้พวกเราได้รับชมกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สว

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูป

แบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฏิกิริยาเคมี
1: คุณชายขาสวยไหมคะ
2: หูสวยมากเลยค่ะไม่คิดว่าแพรจะมีพรสวรรค์ขนาดนี้ว่าแต่ใช้สีอะไรบ้างคะเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ยใช้หลายสีเลยค่ะสีน้ำสีไม้สีเทียนผสมกันไปหมดเลย
2: นี่เป็นภาพแอบสแตรกสุด
1: ๆใช่แล้วค่ะคุณเช่
2: แต่ถ้ามีสีจากพืชหรือสีจากดอกไม้อีกสักนิดก็จะดีนะคะ
1: สีจากพืชมันเอามาใช้ระบายได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้สิคะเนี่ยค่ะเขานำพืชไปสกัดนะคะแล้วก็ได้สีออกมาแถมบางครั้งนี่ยังมาใช้ทำอินดิเคเตอร์ได้ด้วยนี่ค่ะนี่ดูเลยในรายการคิดวิสัยทัศน์ตอนอินดิเคเตอร์ลองดูเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆในการเอามาทำงานศิลปะของแพรว
1: เป็นยังไงคะเนี่ย
2: นี่ไงนี่ไงเขาสกัดมา

0: ีสารปริศนาสีม่วงตั้งหลายอย่างว่าแต่พวกเราคิดว่าสารไหนมันน่าจะเป็นสารที่อยู่ในโหลปริศนาของพี่ต๊อบกันแน่เนาะ
1: น่าจะเป็นดอกอัญชันนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไปผสมกับอย่างอื่นอาจจะเป็นสีม่วงก็ได
2: ้อืมกะหล่ำม่วงไหม
3: กะหล่ำม่วงอ่ะมันมีสีม่วงอ่ะแล้วก็ใช้สีม่วงมาคั้นคั้นน้ำมันอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้แล้วก็ใส่สารลงไปไง
0: เราคิดว่ามะเขือม่วงนะเพราะว่าเราคิดว่ามะเขือม่วงเนี่ยมันมีลักษณะแบบสีม่วงมากที่สุดคือแบบกะหล่ำมันยังมีขาวๆอยู่แต่ว่าอันนี้มันดูมะเกิ้ลน่าจะใช่แน่นอน
4: เราว่าด่างทับทิมเพราะว่ามันก็เหมือนสารเป็นผงๆอะไรแบบนี
0: ้มันเป็นด่างเน
4: า
0: ะ
4: อาจจะละลายน้ำแล้วเปลี่ยนสี

0: มะเขือม่วงเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่ามันคั้นออกมาเป็นสีใสๆเหลือง
1: ๆแล้วก็เหลือแค่3แก้วนี้สิ
0: ใช่พวกเรามีสาร2อย่างที่พี่สต๊อปใช้ในการทำมายากลน้ำเปลี่ยนสีได้มาทดสอบกับแก้ว3ใบนี้เรามาเริ่มทดสอบจากน้ำอัญชันกันก่อนเลยเราเริ่มจากใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะอันนี้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีออกเป็นสีม่วงๆแดงๆนะแต่ว่าน้ำอัญชันเนี่ยเปลี่ยนสีจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวเราลองเป็นด่างทับทิมต่อไห
2: มเหมือนมันไม่เปลี่ยนสีเลย
0: ค่อยๆมันเข้มขึ้นนะมันไม่เปลี่ยน
1: เปลี่ยนเลยยังแค่เหมือนเดิม
2: ใช
0: ่อ่ะไม่งั้นเราก็เอาด่างทับทิมออกไป
2: กระหล่ำม่วง
1: สีม่วงก่อนนะเนี่ยนี่เลยล่ะ
0: เปลี่ยนสีเลย
1: สีชมพู
0: สีชมพูแดงๆเลย
3: สองอันนี้แหละ
2: สองสีนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะ
0: ต่อไปเราจะมาใส่แอมโมเนียกันเริ่มจากอัญชันเลย
2: อันนี
1: ้โอ้ดูน้ำอัญชันสิตอนใส่น้ำส้มสายชูเป็นสีม่วงแต่ตอนนี้แอมโมเนียใส่ลงไปอ่ะกลายเป็นสีเขียวแล้ว
0: ใช่
3: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราลองกับตัวน้ำกระหล่ำล่ะ
2: พอตอนแรกอ่ะมันเป็นพอใส่น้ำส้มสายชูลงไปอ่ะมันกลายเป็นสีชมพูพอใส่แอมโมเนียเข้าไปมันกลายเป็นสีเขียว
1: น่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะ
0: ว่าแต่มันเกี่ยวกับกรดและเบสยังไงหรอ
2: สีเขียวกับฟ้าไหม
0: ส่วนกรดน่าจะเป็นสีแบบม่วงแล้วก็ชมพูแดงๆเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่เหมือนกับกระหล่ำปีม่วงที่ใส่น้ำส้มสายชูตอนแรกใช่ไหม
0: ใช่นั่นแหละกระหล่ำม่วงแล้วก็ดอกอัญชันเป็นสารสีม่วงปริศนาที่เมื่อเวลาโดนสารอื่นแล้วจะเปลี่ยนสีได้พวกเราเลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสแต่ว่าจะถูกหรือเปล่าไปถามพี่ต๊อบกันเลยดีกว่าปะ
4: พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำส้มสายชูและแอมโมเนียนะครับไว้สำหรับทำการทดลองเกี่ยวข้องกับน้ำสีม่วงๆปริศนาไม่แน่ใจว่าน้องๆ นักสำรวจของเราเขาจะพบความลับในข้อนี้กันหรือเปล่านะ
5: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
4: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆ
2: พวกเราได้ทดลองสารสีม่วงหลายอย่างกระหล่ำปีม่วงกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีได้ดีที่สุดค่ะ
4: และการพูดครับ
3: น้ำปริศนาของเราเปลี่ยนเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะ
1: ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะครับ
0: พวกเราสันนิษฐานว่าน้ำปริศนาน่าจะเป็นน้ำกระหล่ำปีและก็น้ำอัญชันค่ะ
4: ถูกต้องและเก่งมากๆเลยนะครับน้องๆสารที่พี่ต๊อบใส่ลงไปนะครับนั่นก็คือน้ำส้มสายชูที่มีฤทธิ์เป็นกรดและแอมโมเนียที่มีฤทธิ์เป็นเบสนั่นเองครับและน้ำนั่นก็คือน้ำกระหล่ำสีม่วงและอัญชันนั่นเองครับนี่ซึ่งพี่ต๊อบก็เตรียมไว้แล้วแบบนี้ครับนี
6: ่กระหล่ำม่วงหรือดอกอัญชันเป็นสารเคมีในธรรมชาติที่มีค่าเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นเบสเราเรียกสารเคมีแบบนี้ว่าอินดิเคเตอร์ครับ
4: เมื่ออินดิเคเตอร์ค่ากลางอย่างกระหล่ำม่วงมาเจอกับยาเคลือบกระเพาะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดกรดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว
4: ฟ้าสีเขียวแล้ว
2: เขียวนมเป็นเขียวนม
0: เป็นสีเขียว
4: ซึ่งคาดว่ามีฤทธิ์เป็นกรด

0: ีลิตเป็นเบสครับ
1: มีลิตเป็นเบส
0: ถูกต้องเลยมีลิตเป็นเบสใช่ไหมครับคราวนี้พี่ต๊อบจะใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
2: ตรงกลางเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะคะ
1: ม่วง
0: ฮึบ
1: มันก็กลับมาเป็นสีเดิม
3: มันก็กลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ชัดใช่ไหมให้ดูอีกที
1: สีม่วง
3: สีม่วง
0: แล้วหลังจากนั้น
1: กลับมาเป็นสีเดิมค่ะ
0: กลับมาเป็นสีเดิมใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ค่ากลางนี้นะครับถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นสารเคมีที่มีเบสเข้มข้นนั่นเองพอเราใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำผึ้งสักแป๊บเดียวแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนั่นเองครับเป็นยังไงล่ะน่าทึ่งไหม
1: น่าทึ่งมากเลยค่ะ
0: และนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของอินดิเคเตอร์นั่นเองครับน้องเราเห็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูอินดิเคเตอร์ที่ทำจากสารเคมีกันบ้างไหม
1: เอาเลยค่ะพี่ต๊อบ
0: โอเคได้เลยครับนี
1: ่พี่ต๊อบคะทำไมมันไม่มีสีล่ะคะ
0: อ้าวนี่เขาเรียกว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีที่มีค่ากลางไม่มีสีและไม่มีกลิ่น
4: สารนี้มีชื่อว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีค่ากลางที่ไม่มีสีใช้เป็นสารสากลในการตรวจค่ากรดและเบสสารนี้มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างจากน้ำกระหล่ำม่วงเมื่อสารนี้เจอเข้ากับกรดมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่เมื่อเจอเข้ากับเบสมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับ
0: นี่น้องๆครับพี่ท็อปนะครับได้เอาน้ำส้มสายชูนะครับมาหยดไว้บริเวณดอกไม้ดอกนี้และก็แอมโมเนียหยดไว้ที่ดอกนี้เสร็จแล้วคราวนี้ครับเดี๋ยวพี่ท็อปให้น้องๆนะครับเอาฟีนอลทาลีนที่พี่ท็อปใส่ขวดไว้พ่นลงไปในแต่ละดอกสิดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูเริ่มจากน้ำส้มสายชูก่อนแล้วกันเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมปลายของดอกไม้เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วนี่คราวนี้มาดูแอมโมเนียกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมาฉีดเลยครับกันครูเฮ้ย
1: เปล
0: ี่
1: ยนเป็นส
0: ี
2: แดงๆชมพู
1: มายากลเลยค่ะพี่ต๊อบโอ้โหดอกไม้เปลี่ยนสีเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งจริงๆเลยค่ะ
5: คิมิสไซน์ดั
6: สโอ้โหดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาจะลองเอามาทำบ้างค่ะเอ๊ะว่าแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าอินดิเคเตอร์ทำให้เปลี่ยนสีได้เหรอคะมันเป็นยังไงอะคะ
7: ที่อินดิเคเตอร์สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีค่ะ
6: โอ้ยปฏิกิริยาเคมีฟังดูมันรุนแรงเหมือนกันนะคะเนี่ย
7: ไม่ได้มีปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงเสมอไปมีปฏิกิริยาเคมีที่ไม่รุนแรงด้วยค่ะแล้วแถมก็ยังอยู่รอบๆตัวเราด้วย
6: รอบๆตัวเราด้วยเหรอ
7: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีที่สนุกๆ กันค่ะ
6: ไปค่ะ
7: ในลับซ่าท้าทดลอง
6: ครูใช่คะแล้วปฏิกิริยาเคมีที่บอกว่ามันไม่ได้อันตรายแล้วมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่มันเป็นยังไงบ้างหรอคะ
7: ปฏิกิริยาเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้ได้สารใหม่ซึ่งสารใหม่นั้นนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างไปจากเดิม
6: แล้วการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี่มันจะต้องแบบมีอะไรบ้างอะคะ
7: การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็จะมี2ส่วนนั่นคือสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยปกติแล้วเนี่ยสารตั้งต้นก็คือจะมีสาร2ชนิดขึ้นไปแล้วก็ทำปฏิกิริยากันทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างไปจากเดิมเลย
6: นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดสารตั้งต้นหายไปและเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มาอะไรแบบนี้เหรอคะ
7: จริงๆแล้วสารตั้งต้นไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่สารตั้งต้นเมื่อทำปฏิกิริยากันปั๊บ จะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเช็คดูง่ายๆคืออะตอมของสารตั้งต้นเนี่ยค่ะเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วจะเท่ากับอะตอมของผลิตภัณฑ์เท่ากันเป๊ะๆเลยค่ะ
6: โอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปฏิกิริยาเคมีอะค่ะ
7: อ๋อให้สังเกตค่ะว่าสารใหม่

0: ะกอน
1: อืม
0: สี่อะคะ
1: เกิดฟองแก๊สหรือเปล่าค่ะ
0: มีฟองแก๊สด้วย
1: อืม
0: ห้าคะ
1: เกิดการระเบิดหรือว่าเกิดประกายไฟหรือเปล่าค่ะ
0: อันสุดท้ายแล้วค่ะคุณเชษ
1: เกิดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลย
0: ฟังดูก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่มีกิจกรรมให้ลองทำไหมคะ
1: งั้นเราไปทำกิจกรรมกันนะคะในกิจกรรมนาฬิกาไอโอดีนนี่เลยค่ะกิจกรรมนาฬิกาไอโอดีน
0: ไม่เห็นมีนาฬิกาเลยค่ะ
1: ต้องมีสิคะแล้วก็มีไอโอดีนด้วยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะต้องใช้สารทั้งหมด2ส่วนค่ะส่วน A นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน C และไอโอดีนค่ะใช้สูตรตามนี้เลยโดยเด็กๆนะคะจะต้องทำให้วิตามิน C นะคะกลายเป็นสารละลายก่อนค่ะหลังจากนั้นก็กรองค่ะให้กลายเป็นส่วนใสแล้วส่วนใสมาค่ะหลังจากนั้นก็เติมไอโอดีนลงไปค่ะเมื่อวิตามินซีกับไอโอดีนเจอกันนะคะจากไอโอดีนที่เคยมีสีน้ำตาลก็จะกลายเป็นสารละลายใสๆแบบนี้เลย
0: จากสีน้ำตาลกลายเป็นใสแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะมันเกิดจากปฏิกิริยานี้ค่ะเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามินซีจะทำให้ถูกเปลี่ยนเป็นไอโอไดค่ะก็เลยกลายเป็นสารที่ไม่มีสีแบบนี้เป็นสารละลายใสๆส่วนที่2คือสารละลาย B สารละลาย B นะคะเราจะต้องใช้ส่วนผสมแบบนี้นั่นก็คือการทำน้ำแป้งสุกค่ะผสมกับส่วนของไฮโดรเจนปอกไซด์ค่ะนะคะพอเราได้ส่วนผสมทั้งสองแล้วนะคะเราก็จะทำการผสมลงไปในขวดลุ่มชมพู่ค่ะโดยใช้อัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะเด็กๆสามารถทดลองว่าจะใส่สาร A และสาร B ในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็จะทำให้นาฬิกาของเด็กๆนั้นมีเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะลองผสมกันดูเน
0: า
1: ะ
0: โอเคค่ะงั้นเราเท่าไหร่ดีอะคะ
1: งั้นเดี๋ยวเราจะให้สายสาร B ก่อนละกันนะคะในปริมาณ100ค่ะ
0: แล้ว B 100
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่สาร A ในปริมาณ25 ml ค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: โอเคในการทดลองนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนปอออกไซด์เองนะคะสามารถระเหยได้ก็ต้องมีการป้องกันนิดนึงเนาะถ้าอย่างงั้นแพรวใส่สาร B ลงไปค่ะ100 ml
0: ใส่เลยนะคะ
1: ใส่เลยค่ะ
0: 1

0: จากนั้นนะคะครูก็จะใส่สาร A ลงไปค่ะ25
1: ml โอเคค่ะสาร A 25 ml แล้วยังไงอะคะ
0: แล้วเราก็จับเวลากันค่ะดูว่านาฬิกาไอโอดีนของครูจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยอุ้ยครูเช่ทำไมอันนี้มันเปลี่ยนสีอะนี่โอ้จากตอนแรกเป็นน้ำใสๆตอนนี้กลายเป็นน้ำสีดำเลยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวสุดยอดไปเลยค่ะ
0: นี่นะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าสารละลาย A ค่ะมันจะมีวิตามิน C ผสมกับไอโอดีนใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกในตอนแรกนะคะว่าเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามิน C จะทำให้เปลี่ยนเป็นไอโอไดซึ่งเป็นสารใสไม่มีสีแบบนี้นะคะและในสาร B เองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำแป้งและก็ไฮโดรเจนโปรออกไซด์ซึ่งเมื่อนำสารทั้งสองเนี่ยมาผสมกันไฮโดรเจนโปรออกไซด์นะคะก็จะทำลายวิตามิน C ค่ะไอโอไดน์นะคะก็จะมารวมตัวกันเป็นไอโอดีนอีกครั้ง
1: อ๋อ
0: เมื่อไอโอดีนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งค่ะ
1: กับว่าสีมันจะเปลี่ยนไป
0: ใช่ค่ะนั่นเอง
1: สุดยอดมากเลยมีอีกไหมคะเนี่ย
0: ระดับเราแล้วนะคะกิจกรรมไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนกับพี่แพรวกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าปลุกงูไฟ
1: มีงูด้วย
0: นี่ค่ะคืออุปกรณ์ในกิจกรรมปลุกงูไฟ
1: แล้วจะมีงูจริงๆไหมคะ
0: เราต้องเสกงูมาค่ะ
1: ใช้งูมาด้วยหรอ
0: ใช่ค่ะ อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งและเบกกิ้งโซดาค่ะกระบะทราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำมันแก๊สนะคะแล้วก็มี

0: ไฟแช็กแล้วก็อุปกรณ์สำหรับผสมค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: โอเค
0: โอเคเราจะให้พี่แพลวนะคะผสมน้ำตาลไอซิ่ง4ส่วนกับเบกกิ้งโซดา1ส่วนค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยในถ้วยผสมนะผสมลงไปให้หมดเลย
1: อ๋อโอเคค่ะปึ๊บอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่ง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ที่เอาไว้กินกับโดนัทเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปเลยนะคะ
0: เทไปเลย
1: แล้วก
0: ็ใส
1: ่เบกกิ้งโซดาหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะหนึ่งส่วนเรากรองให้แล้ว
1: ครบค่ะ
0: คนให้เข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันเลยน่าจะใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมสถานที่ให้งูเลื้อยออกมาค่ะ
1: งูเลื้อยออกมาจากทรายเหรอ
0: ใช่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆระมัดระวังนะคะและก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยเราก็จะเทน้ำมันก๊าซนะคะลงไปบนทรายเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ชุ่มๆเลยให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพลายก็ใส่ส่วนผสมของเราลงตรงกลางเลยใช่ค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปตรงกลางเลยนะคะ
0: ตรงกลางเลย
1: โอ้โหอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: โอเค
1: โอ้แล้วยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นเราจะทำการจุดไฟค่ะเด็ก
1: ๆโอเคค่ะ
0: พร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆพร้อมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปเลยค่ะ
1: อุ้ยวู้โหไฟลุก
0: ว้าวตอนนี้นะคะ
1: ไหน
0: ตอนนี้กำลังเริ่มก่อตัวค่ะเด็ก
1: ๆโอ้ตอนนี้น้ำตาลไอซิ่งกับเบกกิ้งโซดาของเรากลายเป็นสีดำแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โหไฟลุกเต็มเลย

0: โอ้โหครูเช่ขามันมีงูโผล่ขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะแต่เหมือนยังโผล่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะเนี่ย มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงอะคะ
1: อ๋องูที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากการที่เบกกิ้งโซดาค่ะโดนความร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะเมื่อเบกกิ้งโซดานะคะได้รับความร้อนค่ะก็จะเกิดการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะเดียวกันนะคะน้ำตาลค่ะก็ได้รับความร้อนเช่นกันและโดนเผาไหม้แต่การเผาไหม้ของน้ำตาลนั้นนะคะไม่เขาเรียกว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ
0: ์
1: ก็เลยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นคาร์บอนขึ้นมาค่ะ
0: อ๋อนี่คือคาร์บอนเหรอ
1: ใช่ค่ะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตออกมานะคะต้องการที่จะลอยขึ้นด้านบนเลนก็เลยพาเอาคาร์บอนที่ผลิตจากน้ำตาลนะคะออกมาด้วยหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ
0: โอ้สุดยอดไปเลยค่ะว่าแต่กิจกรรมครูเช่นี่หมดหรือยังคะเนี่ย
1: no no no no no
0: ยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: มันมีอะไรที่มันแบบว่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้ไหมคะ
1: เราเล่นกับไฟไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเราจะไปเล่นกับน้ำกันค่ะ
0: โอ้โห
1: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ายาสีฟันช้าง
0: ยาสีฟันช้างว้าว
1: นี่เลยค่ะกิจกรรมยาสีฟันช้าง
0: ยาสีฟันช้างเดี๋ยวก็จะมีช้างออกมาอีกแล้วคะเนี่ย
1: แล้วคอยเดียวกันค่ะว่าจะมีช้างหรือจะมียาสีฟันออกมา
0: โอเคค่ะงั้นยังไงดีคะโอ้โหมีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ก็จะต้องมีไฮโดรเจนปอกไซด์นะคะน้ำยาล้างจานสีผสมอาหารด่างทับทิมแล้วก็ภาชนะที่สำหรับใส่ค่ะพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: โอเคให้งั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะให้แพรวนะคะเทไฮโดรเจนไปออกไซด์นะคะลงไปท
0: ั
1: ้ง3ฟาสเลย
0: เทเยอะไหมคะ
1: ประมาณ50 มล. ค่ะ

0: ใส่ครบทั้ง3แล้วค่ะแล้วใส่อะไรต่อคะ
1: ต่อไปใส่น้ำยาล้างจานค่ะ
0: น้ำยาล้างจานใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่ลงไปสักนิดเดียวพอเด็ก
0: นิดเดียว
1: โอเคค่ะ
0: หน่อยนึง
1: โอเคจื
0: ดยืดยืดยืดยืด
1: จืดหลังจากนั้นนะคะเราต้องทำการผสมค่ะขยับแบบนี้เบาๆโอเคเบาๆนะให้น้ำยาล้างจานเนี่ยเข้ากับไฮโดรเจนปอกไซด์นิดหน่อยโอเคมานี่เลยต่อไปค่ะเราก็จะทำการ
2: ใส่สีผสมอาหารลงไป
0: แต่ใส่รอบๆเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โว
1: ้
0: ยว่าทำไมมันขึ้นไม่เยอะล่ะ
2: ใส่สีชมพู
1: ใช่เลย
0: โอเคประมาณนี้นะคะ
1: โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะนี่เลยค่ะคุณครูได้เตรียมสารละลายด่างทับทิมไว้ให้แล้วค่ะหน้าที่ของแพรวนะคะก็คือการเทสารละลายด่างทับทิมลงไปค่ะซึ่งตอนนี้นะคะปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องจับตาดูให้ดีเลยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: ใส่แว่นให้มั่นค่ะเทไล่จาก1 2และ3ตามลำดับเลยนะคะ
0: โอเคค่ะเทเลยนะคะ
1: พร้อมแล้ว
0: 1 2
1: 3ไปเลย

0: โอ้โหอันนี้สีสวยมากเลยค่ะครูเช่
1: สีเหมือนกาแล็กซี่เลย
0: ใช่ค่ะเอ๊ะว่าแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรคะ
1: อ๋อจริงๆแล้วนะคะไฮโดรเจนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจะสามารถแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนได้ค่ะในสมการนี้ตามธรรมชาติแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องใส่ตัวที่มันทำให้ระยะเวลาในการเกิดนั้นสั้นลงเขาเรียกว่าแคทาไลซ์ค่ะดังนั้นเราก็เลยใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะจะช่วยทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดได้เร็วขึ้นค่ะ
0: วันนี้มีหลายการทดลองเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดเลยวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรวมไปถึงได้ทำการทดลองสนุกๆมากมายเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะปฏิกิริยาเคมีนะคะนั่นก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นสารใหม่ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมสารใหม่นะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนั้นเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือจะมีสีที่เปลี่ยนไปเกิดฟองเกิดตะกอนเกิดกลิ่นนะคะบางทีก็มีการระเบิดแล้วก็มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะ
1: ปฏิกิริยาเคมีนะคะจำเป็นจะต้องมีสาร2ชนิดขึ้นไปค่ะโดยสาร2ชนิดนั้นเขาจะเรียกว่าสารตั้งต้นค่ะเมื่อสารตั้งต้นนะคะทำปฏิกิริยาต่อกันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะและได้สารใหม่ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ค่ะโดยปกติแล้วนะคะปฏิกิริยาเคมีจะถูกแบ่งออกเป็น5ชนิดค่ะนั่นคือปฏิกิริยาเคมีรวมตัวปฏิกิริยาเคมีสลายตัวปฏิกิริยาแทนที่เชิงเดี่ยวปฏิกิริยาแทนที่เชิงคู่และปฏิกิริยาการสะเทือนค่ะ
0: ส่วนนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองเดี๋ยวยังไงพี่แพลวกับครูเทพจะไปคิดการทดลองสนุกๆมาให้อีกนะแต่ว่าวันนี้เราเอาไปล้างกันดีกว่าค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: บ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: แห้งแล้วเรามาละลายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ก็คงเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: มีพี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก็มีแต่งสีสูงกว่าอีกนี่เสร็จแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูมีอันนี้ซอสสีแล้วก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะจะให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวานโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้หน
1: ึ่
2: งส
1: าม
2: หมด
1: โอเคนะ
0: หน
1: ึ
0: ่งสองสามล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือหนึ่งอันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาที่เข้าตัวเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: หนึ่งสองสาม
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้ว
1: ตาประวัน
0: หนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: สาม
0: สามอันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวง
2: บ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
2: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
2: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
2: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
2: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
2: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
2: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
2: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
0: เคยล้างจาน
2: ล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
0: ไม่แตก
2: ไม่แตกด้วย
3: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่น

0: เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขา
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้ครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก๊อตเทปใสไหมพรมอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยคัตเตอร์กรรไกร
3: กลอง
2: กาวพิมพ์ส
3: อหนังยาง
2: กระดาษสีแกนกระดาษ
3: มาไอเดีย
2: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
3: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
3: กีตาร์
1: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
3: จะใช้สก๊อตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
3: คร
1: ับ เดินออกมาครับปึ๊บติด
3: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
3: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
3: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับติดไปครับโอเค
3: อีกครับ
1: ปิดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
3: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิครับเป็นห่อยังไงนะ
3: เอาหนัก
1: นี่เอาสก๊อตเทปแปะแต่ไม่ทิ้งนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
3: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
3: ะ
1: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
3: ้ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร
3: ์
1: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
3: หน้าตา
1: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไปตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์และเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะ
3: เจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่ง
1: ตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบ

ภาพแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปตัดเผื่อมาแล้วตัดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: ่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มาประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: ปวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บโอเคต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยปวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวตัวจับช่วยจับเลยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์เอามาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้

เก่งอู้มาสุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เอ็ดน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่ตุ๊ถือให้
3: โอเ
1: คยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่

0: อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
0: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆนะคะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวานเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
3: กระดาษสีสีเมจิก
2: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
4: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคน

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่า

0: และเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ Worm W-O-R-M Worm
1: แปลว่าหนอน
2: Flower F-L-O-W-E-R Flower
1: แปลว่าดอกไม
2: ้ Orchid O-R-C-H-I-D Orchid
1: แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและคนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่สับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จมีลูกโป่งไงหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นพาร์ทแทนได
0: ้ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
1: แล้วโป่งขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวสอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
4: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2

0: นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
1: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
2: ค่ะ
1: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
4: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
5: อันนี
4: ้ประมาณนี
5: ้ประมาณนี้แล้วก
4: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
5: ดินน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะเดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
4: โอ้
5: ปล่อย
6: ไม่เอาปล่อยเลย
5: กี่นะลองเอาเชือกมาผูกดี
7: ก็ให้ตรงน
5: ี้
7: ม
5: ันใช่นี่ไหมคุณปุ๊บร้อยอ่ะโลดเลยโหพันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
4: เฮ้ย
8: บอลหน่อย
7: ระวัง
5: ใส่ดีใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
6: บอกแล้วว่ามัน
5: พี่เขาสุดอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได้บอกถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
6: เอากันไกลมากกันไกล
7: ขอกันไกลหน่อย
5: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
4: ก
0: ็
4: กล
0: ับ
4: เราต้องใช้
7: แล้วต้องรู้ว่าอันนี้มันลอย
5: แล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
6: มันต้องใช้การฮีเลียมลองไปดูก่อน
4: เล้งแกทำอะไรกันแน่
5: รวมๆกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอะ
1: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โห และนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ต๊อบนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะ

0: ทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
1: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
2: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัติทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
3: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
4: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้แต่ปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
5: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
3: นี่นี่นี่เอามาเอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะนี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
1: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
6: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเผื่ออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
0: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
7: ลอยแล้วลอยลอยลอย
8: เฮ้ยเลยเลย
9: แต่จะวัดไม่ได้อะดิ
10: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไป

0: ลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
1: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
0: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
2: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดเพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอทดลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
3: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
4: 1 2 3ไป
3: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
5: ่1 เมตร
3: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที่1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับ สุดยอด สุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็กๆ
5: พร้อมค่ะ
3: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
5: 1 2 3
3: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมโอ้โหสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
0: 2ครับ
3: 2ทำไมชอบ2ครับ
0: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
3: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
0: ก็2ครับ
3: ทำไมถึงชอบ2ครับ
0: เพราะว่ามันลุ้นดี
3: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
6: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
3: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
7: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
3: ่
7: ะ
3: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
8: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
3: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
5: ๆใช่ครับ
3: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมล

0: หรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
1: คิดได้แอนซ่าเรื่องง่ายที่คิดได้ด้วยลูกปองหันซ่าเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิท
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไฟเป็นอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีโป้ง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: น้ำกระท่วม
7: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซงตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
8: อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะบันเสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหว แล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้ครับ
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
2: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนก
1: ัน
2: เร
1: ีย
2: ก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะมันจะยาว
2: นะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สเซอร์เคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวถ่านนี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที
1: ่
2: มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซอร์เคชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
2: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
2: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
2: ครับ
1: จะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละก็ลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับนี่ก็ฮะ

0: Hi. เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าปอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี
0: ้มาตามท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ
1: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงก็ประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเขาเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
1: ี่แบบ
0: เหลือเฟือ
1: เลย
0: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
1: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงนะฮะเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
0: อันตรายนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
0: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: จริง
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
0: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
0: เอาละฮะทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
0: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์ลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
0: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัส
0: ด
2: ีครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาค

0: เอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำได
1: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PE

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์โอ
7: ตั้งบนปลอดภัยไม่ใ

วัสดีครับเพื่อนๆ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: นในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่ง
2: เอ้ย
0: นักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: ว่าทำไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได
2: ้ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอะที่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันแล้วต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอ่ะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
2: ไปเลย
1: ไปเลย
0: กินน้ำด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้

ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: มดแล้วใช้ลิ้นกินแบบสุนัขเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่2เริ่มได
3: ้เ
0: ย้ผู้ชนะการแข่งขันรอบที่2ก็คือน้องแพนค่ะ
1: ใช้มือจับแก้วกินนมอย่างนี้โกงนี่นา
2: เฮ้ยหมาพูดได
3: ้นั่นนี่ไลออนพูดได้เนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่โน้ตพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน
1: เอาเลย

0: ีคนหนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี
2: ่พี่ไง

0: การกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆ อาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: วคราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้องๆ

0: กันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัข กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองล่ะครับ
2: โอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
4: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนอะ
2: และก็หลอดเพื่อความถนัด
0: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะหูลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ
5: เฮ้

0: ำน้องสุนัขหรือเปล่า
1: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
1: โอเค
2: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไปสัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
1: ่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ใหญ่ใช่ไหม
1: ใหญ่
2: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
3: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
2: แลบขึ้นมาใช่ไหม
1: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
0: งับเข้าไปคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
2: ระชอนใช่ไหม
0: ข
2: ึ
0: ้นมา
2: อ๋อของแพนนี่คืองับ
1: งับ
2: แต่อันนี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นชอนขึ้นมาใช่ไหมแลบโอเค งั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
1: ครับ
0: มา
1: สังเกตเลย
2: นี่ดูลิ้นมันแรปเปล่า
3: แรปเลย
1: ไม่แรปเลย
3: คอยาวๆอ่ะ
2: อ่ะเป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
1: มันงับแล้วก็
0: เป็นงับแล้วก็ไปชอนขึ้นนะ
2: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปเลยใช่
0: ไ
2: ห
0: ม
2: เพราะมันไม่มีลิ้น
0: ใช่
2: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟลามิงโก้เนี่ยไปไหม
4: ไป
2: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: ข้าดูกัน
1: โอ้ยนี่สวยจังเลย
2: เดี๋ยวแม่มันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเห็นปะ
0: น่าน่าไหน
2: น่าน่ะนี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
1: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึกกึกและกินเร็วด้วยครับ
2: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลิเมอร์จากมาดากัสกาม
0: าดากัสกา
2: เราไปดูลิเมอร์ดีกว่า
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: ยินดีต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมลิเมอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ชูชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: บริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของรีเมอร์ที่เราจำลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมียักษ์ทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
1: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
2: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
1: เหมือนสุนัขเหรอ
3: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
4: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
5: อุ้ย
4: เอามือแบบนี้ครับแล้วก็
1: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างงี้
4: เพราะว่าตัวเหมือนมันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
3: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
6: เย้
1: โอเคลองทำดูเลย

0: กินน้ำไหมมันจะกินน้ำยังไงวะ
1: จำไม่ได้

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: แล้วสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินเองนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่ครับเป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากๆนั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่านะมันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะหรือไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า
3: ม
0: ันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
3: เอาใส่ปาก
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยกว่าไหม
2: ไปเลย
0: มาอย่างนั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไป
0: เดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แพนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่
0: งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ครับ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไป

0: ังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางกับดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งที่อยู่ในห้องนี้เนาะแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราเรียกว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนาะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับห้องเรียนทีเชอร์อ้นหรือว่าคุณครูอ้นนะครับนี่คือห้องเรียนอะไรเราจำชื่อห้องเรียนนี้ได้หรือยังอุ้ยห้องเรียน Coding for Better Life นะครับ Coding for Better Life เรามาฝึกทักษะการโคดดิ้งนะเพื่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นในอนาคตนะครับเราเรียนมาหลายเรื่องแล้วหลายครั้งนะครับขอตัวแทนได้ไหมว่าใครอยากจะเล่าว่าคราบที่ผ่านมาเราเรียนอะไรกันน้องอะไรนะ
1: น
0: ้องกู๊ดน้องกู๊ดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคราบที่ผ่านมาน้องกู๊ดได้ทำอะไรบ้างครับ
1: ทำกิจกรรม
0: ทำอะไรบ้างเอ่ยกิจกรรม
1: แปะกาว
0: ในแปะกาวแปะเป็นรูปอะไร
1: ร
0: ูปสิงโตเหรอ
1: สิงโต
0: ยากไหมยากไหม
1: ยาก
0: ยากหรือไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมแล้วมีเทคนิคไหมแปะยังไงถึงจะเป็นสิงโต
1: ก็ต้องแปะตารูปแล้วเราต้องจ
0: ับตอบทีละคนตอบทีละคนอ่ะอะไรนะครับผม
1: เอาสี่เหลี่ยมสี่อันวางไว้ข้างหล
0: ัง อ๋อต้องมีลำดับใช่ไหมต้องเอาสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างหลังสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะ
1: สามเหล
0: ี่
1: ยม
0: สามเหลี่ยมไว้ข้างหลังก่อนแล้วลำดับต่อมาเป็น
1: ว
0: งกลมหรือวงรีใช่ไหมนะครับพี่เต้นพี่เต้นทำยังไงถึงจะต่อรูปสิงโตได้
2: เราต้องสังเกตในรูปภาพถ้าเราไม่รู้เราก็คอยถามทีเชอร์
0: ก็ต้องดูรูปต้นแบบใช่ไหมดูปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นลำดับก่อนหลังถูกไหมครับถ้าติดผิดทำไง
1: ต้อง
2: ต้องทำแผ่นใหม
0: ่อ๋อถ้าติดผิดก็แก้ไขใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยถ้าผิดก็ทำใหม่นะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูดีๆเนาะว่าลำดับมันควรเป็นยังไงคาบเรียนนี้เราจะทำงานที่ยากขึ้นกลัวไหม
1: ไม่กลัว
2: สู้
0: พร้อมไหมสู้ไหม
1: ส
0: ู้สู้นะถ้างั้นเราไปดูกันเลยคาบเรียนนี้เราจะอะไรนะถ้าสู้ยก2นิ้วขอดู2นิ้วหน่อยใครสู้ไทโซ่เยี่ยมมากนะไปดูกันนะครับบทเรียนนี้ชื่อว่าบทเรียนนี้ชื่อว่า Coding for Better Life บทเรียนเรื่อง
1: รูปนี้มีลำดับ
0: รูปนี้มีลำดับนะยังเป็นเรื่องของลำดับอยู่เนาะแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราไปลองดูกันวันนี้เราจะได้ทำอะไรเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ1เราจะหาขั้นตอนเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายทำให้งานสำเร็จนะครับ2ครับเราตรวจสอบด้วยเนาะบางทีเราเรียงลำดับแล้วเอ๊ะมันอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมถ้าผิดถ้าเราวิเคราะห์ก่อนเราก็จะทำให้งานมันแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะครับ3ครับเราบอกความสำคัญได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียงลำดับกันนะครับนี่คือ3ข้อบอกได้หรือยังตอนนี้ถ้ายังบอกไม่ได้เดี๋ยวท้ายคาบจะบอกได้เนาะว่าอะไรนะมันคือการตัดต่อโอเคนะครับเราจะตอบ3ข้อนี้ได้ทํา3ข้อนี้กันครับสิ่งที่เราจะทําคือ1
1: ทํา
0: แปลว่าถ้าทีเชอร์มีงานให้ทําเราก็ต้องลงมือทํา2
1: เราต้องคิด
0: ด้วยถ้าทําไม่คิดเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจหรือทำผิดทำผิดทำไม่ได้ต้องแบบ
1: ไม
0: ่ได้ความรู้สุดท้ายปุ๊บ
1: ท้าทาย
0: ท้าทายหมายถึงว่าเอาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆเนาะในปัญหาใหม่ๆนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนเนาะทำ3อย่างนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางนะครับเรามีใบกิจกรรมอยู่ในบทเรียนที่นักเรียนปลายทางสามารถใช้ใบกิจกรรมนั้นทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะครับผม
1: เฮ้ยเคยทำแล้ว
0: เหรอจริงเหรอเคยทำแล้วเหรอ
1: เคยทำแล้ว
0: มีรูปอะไรบ้างเอ่ย
1: สาม
0: เหลี่ยมสี่เหลี่ยม
1: คือวงกลม
0: เดี๋ยวพี่เชิด

0: จะขอตัวแทนเนาะอันนี้เคยทำแล้วไม่ใช่หรอขอตัวแทนแล้วบอกน้องว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยเป็นสีอะไรเพื่อเช็คว่าเรารู้ชื่อของรูปเหล่านี้หรือเปล่าอ่ะเอามือจับหูเชิดจะเรียกเนาะแล้วเวียนกันตอบนะครับยกมือ
1: ไม่ทันตั้งสติเลย
0: รูปสามเหลี่ยมสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สามเหลี่ยมสีฟ้าถูกต้องนะครับมือจับหูคนต่อไปแต่เราไม่ได้ตอบสามแล้วนอนให้เพื่อนตอบเนาะยกมือเต้นต่อไปสี่เหลี่ยมสี
3: สี่เหลี่ยมสีแดง
0: สีแดงถูกไหมถูกต้องมือจับหูยกมือ
4: กู๊ด
0: กู๊ดเหรอ
4: เมื่อกี้เดี๋ยวฉันไม่สังเกตฝั่งนี้บ้าง
0: เห็นรู้สึกว่าผู้ผาผู้ผายกเร็วกว่าผู้ผาครับรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ย
5: วงกลมไม่วงลี
0: วงลีสี
6: ขาว
0: สีขาวถูกต้องคนที่ตอบแล้วช่วยดูหน่อยมือจับหูยกมือ
4: ก
0: ู๊ดจริงๆนะกู๊ดรูปต่อไปวงกลมสี
7: เข
0: ีย
7: ว
0: สีเขียว
7: เขียว
0: มีหลายสีใช่ไหมมีวงกลมหลายอันวงกลมใหญ่สี
7: เขียวว
0: งกลมเล็กสี
8: ส้มกับเหลือง
0: เหลืองกับส้มมือจับหูอีก2ข้อสุดท้ายนะครับ2ข้อสุดท้ายยากอ่ะยากไหม
7: ยาก
0: ยกมือ
9: เดี๋ยวช่างไ
0: หมเอาใหม่ที่เชื่อพี่เต้นนะยกมือรูปอะไรครับ
10: เครื่องวงลี
0: เครื่องวงลีสี
10: ขาว
0: ขาวถูกต้องนะครับมีกี่อันครับเครื่องวงลี
11: สอง
12: ครับ
13: เฮ้ยสามครับ
0: อาจจะสามไปแล้วเนาะหนึ่งสองสามสุดท้ายสุดท้าย
14: ท้าย
0: ยกมือ
15: แก
0: ลูกนี่พี่คนนี้ยกก่อนชื่ออะไรคะของขวานรูปสุดท้ายคือรูปอะไรคะโอ้ยากเลยอะรูปอะไรคะทรงกระบอกรู้จักทรงกระบอกไหม
16: ไม่รู้จักเอ้ยผมรู้จัก
0: ทรงกระบอกทรงกระบอก
16: ขวดน
0: ้
16: ำ
0: กระบอกขวดน้ำรู้จักกระบอกขวดน้ำไหมสีอะไรเอ่ยในรูปนี
17: ้กระบอกไม้ไผ
0: ่นี่ตัวอย่างทรงกระบอกนี่ทรงกระบอกแบบนี
18: ้ตัวอย่างข้าวแดง
0: นะถ้าดูก้นจะเป็นวงกลมเนาะแล้วก็มีความสูงขึ้นไป
19: สีเขียวแล้ว
0: เอาสีเขียวเหรอคะถูกไหมเอ่ย
20: ถูก
0: ทรงกระบอกคือสีถูกต้องปรบมือเก่งมากนะครับขนาดเราเพิ่งรู้จักนะเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ทุกคนรู้จักชื่อของรูปแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันได้ไหมอ่านพร้อมกันได้ไหมก่อนอ่านต้องนั่งที่ก่อนนั่งเก้าอี้ก่อนอันที่หนึ่งรูป
21: สาม
0: เหลี่ยมพร้อมกันหนึ่งสองสามสามเหลี่ยมสี
22: ฟ้า
0: สีฟ้ารูปที่สองคือสี่เหลี่ยมสีแดงรูปที่สามคือ
23: วงล
0: ีสีขาวรูปที่สี
24: ่
0: วงกลมสี
25: เขียว
0: เหลืองส้มรูปที่5
26: ครึ่ง
0: วงลีสีขาวรูปที่6สี
27: เข
0: ีย
27: ว
0: แล้วนะครับผมว่านักเรียนปลายทางก็จะรู้จักชื่อของรูปร่างรูปทรงเหล่านี้นะเป็นอย่างดีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้สิ่งนี้ในการทำกิจกรรมต่อไปกันอ่ะกิจกรรมต่อไปจะต้องเริ่มคิดแล้วพี่เต้นมาตาน้องพันธ์นะครับเราจะต้องคิดแล้วนะเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมจะคิดยัง
28: พร้อมแล้ว
0: พร้อมนะเพราะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะให้ข้อความและเราต้องจินตนาการตามทีเชอร์จะบอกและเราต้องจินตนาการตามเนาะเกมคล้ายๆที่เราเล่นไทยต่อรูปปลาเมื่อกี้เลยนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับเดี๋ยวเราคิดไปด้วยกันเนาะนะครับเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกคำใบ้และให้เราจินตนาการตามแล้วสุดท้ายจะถามว่ามันคือรูปอะไรโอเคไหมคำใบที่หนึ่งคำใบที่หนึ่ง
29: อะไรค่ะ
30: อะไรค่ะ
1: อกนะ

0: ำไมที่หนึ่งคือตั้งสี่เหลี่ยมสีแดงลงเป็นอันดับแรกลองคิดตามในหัวเนาะจินตนาการถ้าเราวางสี่เหลี่ยมสีแดงสี่เหลี่ยมสีแดงมานี้วางลงวางลงเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับวางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินทับลงไปนี่เป็นคำใบ้ที่สองนะครับมีภาพอะไรอยู่ในหัวตอนนี้รูปที่สามครับคำใบ้สุดท้ายคำใบ้สุดท้ายวางทรงกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายคำถามคือเป็นรูปใดต่อไปนี้ A หรือ B นะครับ
1: B
0: A หรือ B ทวนใหม่เนาะยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวจะเปิดรูปแต่ว่าทวนใหม่คือว่าลำดับการวางนี้1วางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับที่1 2วางสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเป็นลำดับที่2 3วางกระบอกสีเขียวเป็นลำดับสุดท้ายถามว่ามันจะได้รูปอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนยืนขึ้นวิธีตอบนะวิธีตอบนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดเป็นรูป A เดินมาฝั่งนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นรูป B เดินไปฝั่งนี
2: ้ผมเคยจำแล
0: ้
2: ว
0: ไม่รู้เดินแยกเลยโอ้ยเดี๋ยวอย่าชนเพื่อน
3: เอดีกว่า
0: ดูเองอย่าเชื่อเพื่อนอันนั้นคิดเป็นรูป B เหรอคะเป็นรูป B ใช่ไหมคะโอเคทุกคนกลับที่ได้เราลองดูนักเรียนปลายทางครับคิดว่าเป็นรูปไหนครับถ้าเกิดวางสี่เหลี่ยมสีแดงเป็นลำดับแรกนะอยู่ล่างสุดวางสามเหลี่ยมสีเงินเป็นลำดับที่สองนะครับแล้วก็วางทรงกระบอกเป็นลำดับที่สามจะเป็นรูป A หรือรูป B เมื่อกี้นักเรียนต้นทางบอกว่าเป็นรูป A เหตุผลคือทำไมคิดเป็นรูป A ครับ
4: แต่ว่ามันวางสุดท้ายแต่ว่าอันนั้นน่ะมันวางอันที่สอง
0: อ๋อเห็นด้วยไหมเพราะทรงกระบอกวางสุดท้ายเลยอยู่หน้าสุด
5: ผมเห็นว่าผมได้ยินว่าสีเหลี่ยมสีแดงวางแต่ว่าเอาขั้นตอนแรกใช่ไหม
0: อืม
5: ขั้นตอนแรกสีแดงไม่วางขั้นตอนแรกแต่ว่าจับเชือกว่าอันเบียร์ได้
0: อืมโอเคเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นคำตอบคือตอบ
1: A
0: เมื่อกี้คนตอบ B เห็นด้วยกับเพื่อนไหม
1: ไม
0: ่คอยตามเพื่อนไหมฟังเหตุผลของเพื่อนแล้วโอเคไหมว่ามันน่าจะตอบ A นะนะครับอันนี้เก่งมากเนาะเพราะว่าเราใช้ทักษะการคิดแสดงว่าที่เชื่อใช้คำถามผิดใช่ไหมที่เชื่อต้องถามว่าอะไรเอ่ยอาจจะเข้าใจผิดจริงๆที่เชื่อไม่ได้ถามอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เชื่อถามว่าถ้าวางลำดับแบบนี้มันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เนี้ยพวกเราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเพราะว่าคาบก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องลองวางก่อนเราถึงจะจินตนาการออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เราคิดในหัวได้เลยแล้วเราก็วางได้ถ้าทีเชอร์จะลองวางให้ดูเนาะนะครับลำดับที่หนึ่งวาง A ไปก่อนเผื่อใครจะจินตนาการไม่ออกเนาะรูปที่สองวาง
6: B วาง B
0: รูปที่สองวาง B เพราะนั้น B อยู่เหนือ A นะครับแล้วก็รูปที่สามวางC มันก็เกิดแบบนี้เลยเนาะอย่างที่เต็นท์บอกนะครับทรงกระบอกวางหลังสุดเพราะนั้นมันอยู่หน้าสุดถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมมากแสดงว่าเราพร้อมแล้วพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับสองรูปนี้ต่างกันหรือเปล่า
1: ไม่
0: ใครแต่มันยากขึ้น
1: ไม่ยากเลย
0: เหรอใครคิดว่าต่างยกมือขึ้น
7: หนูคิดว่า
0: ต่างเหรอต่างกันต่างยังไงเอ่ย
7: มัน
8: ต่าง ไม่ใช่คนแรก
9: เขาคิดว่าตรงนี้มันเอียงกว่า
0: อ๋อแล้วรูปที่มีลำดับการวางเหมือนกันไหม

0: เนาะแค่หมุนแค่หมุนเฉยๆแค่นั้นใช่ไหมโอเคเก่งมากนะครับคำถามคือวางอย่างไรให้ได้ภาพเงื่อนไขวางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับเราเล่นกิจกรรมเมื่อกี้เนาะเราต้องทากาวใช่ไหมพอเราวางปุ๊บเราทากาวปุ๊บดึงออกมาไม่ได้แล้วแสดงว่าเราต้องคิดก่อนต้องคิดวางแผนก่อนการวางโอเคทากาวก็เลยดึงได้เนาะอันนั้นโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันดึงมันก็บางทีมันขาดได้เนาะมีของใครขาดไหมเมื่อกี้
1: ขาด
0: เออนะมันอาจจะขาดได้เนาะเพราะนั้นคิดดีๆก่อนที่เราจะวางนะครับต้องวางอย่างไรมาช่วยทีเชอร์หน่อยนะครับต้องวางอย่างไรทุกคนได้ช่วยแน่นอนเพราะว่าทุกคนจะต้องเขียนนะครับเขียนในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาใบกิจกรรมแล้วก็ลองเขียนลำดับดูนะว่าจะได้รูปนี้จะต้องวางอย่างไรนะครับถ้าใครยังเขียนไม่คล่องใช้วิธีการวาดรูปได้นะครับ
2: เรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเรียงลำดับนั้นมีความสำคัญเนาะการที่เราเรียงลำดับสลับกันทำให้เราได้รูปที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกฝนดูว่าเราสามารถเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่กำหนดหรือเปล่านะครับเราจะมาทำใบกิจกรรม B07 กันครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็สามารถที่จะเอาใบงาน B07 นะครับออกมาแล้วก็เรามาทำไปด้วยกันเพื่อฝึกฝนทักษะการเรียงลำดับเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการนะครับในใบงาน B07 ก็จะมีภาพให้นักเรียนดู2ภาพนะครับแล้วก็อยากชวนให้นักเรียนมาลองสังเกตดูว่า2ภาพนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับภาพทางด้านซ้ายมือนะครับกับภาพทางด้านขวามือนะครับเรามาฝึกกระบวนการสังเกตของเราดูนะครับนักเรียนอาจจะลองสังเกตภาพนี้ดูก่อนเนาะแล้วก็กดหยุดโพสต์วิดีโอนี้ไว้นะครับเมื่อได้คำตอบแล้วอาจจะมารันวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตดูทั้ง2ภาพทางด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นภาพที่ประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบที่เหมือนกันใช่ไหมครับเพียงแต่เป็นมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าลำดับการวางตำแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆนะครับจะเป็นภาพที่มีความเหมือนกันซึ่งถ้านักเรียนตอบได้แบบนี้แล้วก็จะพร้อมในการสู่โจทย์ต่อไปนะครับโจทย์ต่อไปคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าชิ้นส่วนต่างๆของภาพนี้นะครับมันนำมาประกอบกันและมีลำดับการวางอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ได้ภาพตามที่เราเห็นนะครับโดยลำดับการวางหมายถึงว่าเมื่อนักเรียนวางชิ้นส่วนแรกนะลงไปเป็นลำดับแรกเนาะนักเรียนก็จะวางชิ้นส่วนลำดับถัดมานะครับโดยที่ไม่มีการสลับเปลี่ยนลำดับการวางที่ได้วางไปก่อนหน้านี้แปลว่าการออกแบบลำดับการวางมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดนักเรียนวางผิดปุ๊บแปลว่านักเรียนก็จะไม่สามารถสร้างภาพตามที่เรากำหนดนี้ได้เลยครับโดยทีเชอร์จะขอทวนนะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เราใช้ในการประกอบเป็นภาพนี้เนาะนะครับสำหรับเด็กๆเล็กๆนะครับอาจจะยังเขียนไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรารู้จักชื่อของมันแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเวลาเราตอบคำถามก็ได้นะครับชิ้นส่วนที่เรียนจะต้องใช้ในการเรียงกันเมื่อทำใบงานนี้ชิ้นส่วนที่1ก็คือสามเหลี่ยมนะครับในรูปก็จะมีสีน้ำเงินนะครับเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมีด้าน3ด้านประกอบกันนะครับรูปต่อมาเป็นสีแดงก็คือสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ต่อมาจะมีรูปวงรีนะครับรูปวงรีก็จะเป็นวงรีสีขาวซึ่งมีทั้งวงรีแล้วก็เป็นครึ่งวงรีด้วยนะครับจะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับมีรูปวงกลมนะครับด้านล่างวงกลมเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวงกลมเล็กๆอีกซึ่งเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายก็คือเป็นรูปทรงกระบอกครับนี่คือรูปที่จะนักเรียนจะต้องนำมาออกแบบลำดับขั้นตอนในการวางเพื่อทำให้ได้รูปตามที่กำหนดนะครับแต่ที่เชื่อย้ำอีกครั้งว่าการเขียนชื่อรูปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญณตอนนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันทีหลังหรือถ้านักเรียนจำการสะกดไม่ได้อาจจะใช้วิธีการวาดรูปเพื่อถ่ายทอดความคิดของนักเรียนนะว่าลำดับไหนมันวางก่อนหลังนะครับโดยในการเขียนเรียงตามลำดับนะครับให้นักเรียนเขียนลงในใบงานนี้นะครับ หนึ่งก็คือวางลำดับแรกนะครับลำดับแรกหมายความว่ารูปที่จะไปอยู่ล่างสุดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราวางลำดับไปหมายถึงว่ามันจะวางทับรูปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองออกแบบดูแล้วก็เขียนเรียงตามลำดับนะครับถ้าสะกดไม่เป็นอย่างที่ดิเชียบอกเนาะใช้การวาดรูปหรือว่าใช้การระบายสีก็ได้เนาะนะครับสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินนะครับตามรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับหรือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะแสดงความคิดของเรียนได้ไม่ชัดเจนนักเรียนอาจจะใช้พื้นที่ว่างที่อยู่ด้านทางด้านขวามือในการวาดแผนผังรูปภาพหรือรูปต่างๆที่นักเรียนคิดว่าจะช่วยทำให้คนอื่นเข้าใจกระบวนการคิดของนักเรียนแล้วก็สามารถอ่านสิ่งที่นักเรียนเขียนแล้วก็ไปวางรูปเพื่อให้ได้รูปเดียวกันตามที่โจทย์กำหนดได้นะครับสนุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำรายงานนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองทำรายงานนี้ดูแล้วก็กลับมาเปิดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับผม

0: ทองคือ
1: ทองสีฟ้าวางไว้แบบน
0: ี้สีฟ้าเป็นรูปอะไรเลย
2: วันที่สามเลยนะเชื่อ
0: หลังที่สามอะไรครับ
1: เชื่อหนูจะเอาลูกดึงไข่และหนูจะเอาไข่ต้มที่หั่นครึ่งไว้มัน
0: เอาไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงนี้
2: เชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ได้ได้ต่อไปครับมาอะไรครับ
1: ต้องวางทรงกระบอกไว้ตรงนี
0: ้วางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
1: จะวางไข่แดง
0: วางไข่แดง
2: ไข่แดง
0: ไข่แดงไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
2: ไข่แดงว่างไม่เหมือนไข่แต่ครึ่งเหรอ
3: ใช่ไข่ครึ่ง
0: สุดท้ายเหรอเตรียมถูกไหม
1: ไม่ถูก
0: ถูกไหมเอ่ย
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเหรอลำดับที่2เป็นไรครับ
1: 4
0: ลำดับที่2เป็นไร
1: 4
3: 3
0: ปลายทางครับลำดับที่2เป็นไรครับ3เหลี่ยมมีใครไม่ตรงกันไหม
2: ตัวปลาวงกลม
1: นี่4วงกลม
0: ลำดับที่3เป็น
2: วงกลม
0: วงกลมคืออันไหน
2: วงกลมอ
0: ันนี้หรืออันนี
1: ้เหลือง
0: เหลืองนะเพราะนั้นอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3วงกลมเหลือง
2: แล้วก็เป็นครึ่งวงครึ่งวงกลม
3: ครึ่งวงลี
2: ครึ่งวงลีหรือครึ่งลี
0: วางอะไรครึ่งวงลีเห็นด้วยไหม
2: ครึ่งวงลี
1: เห็นด้วย
0: ไปทางเห็นด้วยไหมครับครึ่งวงลี
2: ดีมันดี
1: ดี
0: เป็นอันที่4
2: ต่อไปก็ตรงกับกระดอง
0: ตรงไหมตรงกันไหมต่อมาวางอะไรครับ
2: วงกลม
0: วงกลมสี
2: ส้ม
0: เป็นลำดับที
2: ่5ต่อไปตรงกระบอก
0: แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันวางได้หลายแบบใช่ไหมบางคนบอกว่า
2: วางได้ก็คือวางอันที่4เป็นอันที่3
0: อันนี้วางทรงกระบอกก่อนเนาะนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1แต่บางคนแบบไม่ทำแบบนี้เนาะบางคนทำอีกแบบนึงขอวิธีที่แตกต่างได้ไหม
1: เดี๋ยวก็ทำอีกแบบน
0: ึงถ้างั้นบอกได้ไหมของขวัญเรียงไงครับ
1: เรียงแบบนี้เอาสีเดียว
0: กันเดี๋ยวขอทีละอันของขวัญทีละลำดับแรกคือ
1: เอา
0: สี่เหลี่ยมนะครับลำดับที่สองคือ
1: เอาสีฟ้าวางไว
0: ้สีฟ้าเป็นรูปอะไรเอ่ย
2: วันรูปกระ
0: สามเหลี่ยมลำดับที่สามเป็นอะไรครับ
1: เชื่อมข้างหลังเอาลูกหนึ่ง
0: น่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะ
1: ไข่
2: ข้างหลัง
1: แ
2: บบว่าลูกไข
0: ่อ๋อไข่ที่หั่นครึ่งซึ่งก็คือครึ่งวงลี
2: ชื่อขอว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะ
0: ได้ได้ได้ต่อไปครับวางอะไรครับ
1: วางทรงกระบอก
0: ไว้ก่อนวางทรงกระบอกก่อนต่อไปวางอะไรครับ
1: วางไข่แดง
0: วางอะไรนะ
2: ไข่แดง
0: อ๋อไข่แดงคือวงกลมนี้ใช่ไหม
3: ไข่แดง
2: ไม่เหมือนไข่แต่ครึ่งอ่ะ
3: ใช่
2: วางไข่
0: สุดท้ายวางอะไรครับ
1: สุดท้ายจะวาง
0: วงกลมสีเหลือง
2: ถามว่าลูกเปล่า
0: อ่ะช่วยดูหน่อย2ได้คำตอบเหมือนกันไหมครับ2วิธีนี้เหมือนกันไหม
2: คิดเหมือน
1: น้องๆ
2: น้อง
0: ผลลัพธ์น่าจะเหมือนนะเพราะว่าลำดับต่างกัน
2: 1 กับ 2เหมือนกันแต่ว่าที่เหลือไม่เหมือน
0: แต่สุดท้ายได้รูปเดียวกันไหม
2: ได้
0: รูปเดียวกันเนาะแปลว่าการเรียงลำดับบางทีอาจจะทำได้หลายวิธีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราดูว่าสุดท้ายมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าเก่งมากของขวัญเก่งมากคิดได้แตกต่างมีใครคิดแตกต่างอีกไหมแตกต่างเหรอ
2: เคยคิดแตกต่าง
0: เหรอ
2: ผมคิดได้สองวิธ
0: ีถ้าคิดแตกต่างยิ่งเก่งเลยเนาะเราคิดให้มันหลากหลายแล้วเราค่อยดูว่าวิธีไหนมันดีที่สุดนะครับโอเคครับนักเรียนต้นทางทำใบงาน B07 เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกับเราใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางทำเนี่ยมีไอเดียหลากหลายมากเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้เราดูรูปแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องการวางวัตถุนะครับตามลำดับโดยทำให้วัตถุเนี่ยมันมีรูปตามที่กำหนดเนี่ยจะต้อง วางอะไรก่อนหลังนะครับพอวางแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะดึงขยับมันได้อีกนะครับนั้นลำดับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับเราเห็นความหลากหลายของคำตอบนะครับของนักเรียนต้นทางแล้วทีเชอร์ก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางก็คิดได้แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกันอย่างที่บอกในช่วงสอนเนาะว่าการทำงานให้สำเร็จเนี่ยอาจจะมีได้หลายวิธีนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราทำแตกต่างจากเพื่อนไม่ต้องตกใจเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอเพื่อนด้วยนะครับมันอาจจะต่างกันได้นะครับอย่างแรกมาดูวิธีการเขียนก่อนนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับมีวิธีการเขียนตอบที่หลากหลายนะอันนี้ทีเชอร์โฟกัสงานนี้ก่อนนะครับงานนี้เนี่ยเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจได้ง่ายเนาะเพราะว่าเขาใช้สีในการช่วยใช่ไหมเขาเรียงระดับที่1ก็คือวางสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยครึ่งวงรีนะครับสีขาวตามด้วยทรงกระบอกสีเขียวตามด้วยวงกลมสีส้มแล้วก็วงกลมสีเหลืองนะครับซึ่งถ้านักเรียนลองคิดตามเนาะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ลองคิดตามแล้วก็ลองเช็คหน่อยว่าลำดับถูกหรือเปล่านะครับซึ่งน่าจะถูกนะครับผมจะเห็นได้ว่าวิธีคิดของคนนี้กับคนนี้แตกต่างกันลองมาดูของเพื่อนอีกคนหนึ่งบ้างนะครับน้องเอ๋ยนะครับน้องเอ๋ยเรียงลำดับยังไงนะครับน้องเอ๋ยให้สี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกที่วางลงไปจากนั้นตามด้วยสามเหลี่ยมเห็นได้ว่าสองอันนี้เหมือนบังคับเนาะต้องเหมือนกันแต่ลำดับต่อมาแตกต่างกันครับน้องเอ๋ยเลือกที่จะวางวงกลมสีเหลืองก่อนซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบกับอะไรนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อด้วยครึ่งวงกลมสีขาวตรงนี้นะครับตามด้วยวงกลมสีส้มวางบนครึ่งวงกลมสีขาวสุดท้ายวางทรงกระบอกเป็นสุดท้ายเลยก็ถ้าไล่เรียงเช็คดูแล้วลองวางจริงๆนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสองวิธีนี้ถึงแม้จะแตกต่างกันแต่งานสำเร็จเหมือนกันนะครับมาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับที่แตกต่างนะครับอันนี้น้องมาตานะครับน้องมาตาก็ใช้วิธีการวาดรูปเช่นเดียวกันลำดับแรกสี่เหลี่ยมนะตามด้วยสามเหลี่ยมโอเคลองคิดตามนะครับถูกหรือเปล่าตามด้วยครึ่งวงกลมเหมือนกับอันนี้นะครับแต่อันต่อไปแตกต่างแล้วเนาะพอวางเครื่องวางวงกลมเดาว่าน่าจะเป็นสีส้มวางวนครึ่งของครึ่งวงกลมหรือครึ่งวงรีเนาะแล้วก็ตามด้วยทรงกระบอกนะครับสุดท้ายวางวงกลมสีเหลืองก็งานสำเร็จเหมือนกันมี3วิธีแล้วนะครับมาดูของน้องณภะบ้างดีกว่ามีวาดรูปน่าสนใจมากนะเลยเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับเผื่อนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะได้แบบลองดูด้วยเนาะวิธีคิดของเพื่อนเอ๊ะเขามีลำดับการคิดยังไงของณภะเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่านอกจากเขียนตามลำดับที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้แล้วมีการวาดเป็นรูปภาพบอกเราด้วยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละลำดับเนี่ยมันจะไปวางบนใครนะครับและต้องวางอะไรก่อนนะครับณภะบอกว่าหมายเลขหนึ่งอยู่ที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมวางเป็นอันดับแรกนะครับจากนั้นเห็นลูกศรชี้เนาะแสดงว่าเอาสามเหลี่ยมมาวางบนสี่เหลี่ยมถูกไหมครับสี่เหลี่ยมเป็นลำดับที่สามเหลี่ยมเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามณภะวางทรงกระบอกนะครับซึ่งก็ต่างจากทุกคนเลยนะครับแต่ก็ใช้ได้เนาะวางทรงกระบอกบนสามเหลี่ยมลำดับที่4ครับวางสี่เหลี่ยมไอ้วางวงกลมสีเหลืองบนสามเหลี่ยมวางครึ่งวงรีบนสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วางวงกลมสีส้มบนครึ่งวงรีนะครับก็ได้งานที่สำเร็จเหมือนกันนะครับก็ทีเชอร์ชื่นชมนะครับนักเรียนต้นทางเนาะที่เราคิดวิธีการของตัวเองนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบวิธีการว่ามันใช้ได้ประเด็นที่2คือวิธีการเขียนนำเสนอนะเราสามารถเขียนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำพูดใช่ไหมการใช้สัญลักษณ์นะครับการใช้สีมันบอกหรือว่าวาดให้เห็นเป็นลูกศรเป็นรูปภาพนะครับมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วสุดท้ายเห็นว่าผลลัพธ์คืออะไรมันทำให้เราตรวจสอบได้ด้วยว่าที่ของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
4: ครับ
0: นะครับ
4: โอเค
0: มาตอบคำถามกันดีกว่าเล่นเกมเหมือนเดิมชิ้นส่วนสีน้ำเงินอยู่ด้านบนชิ้นส่วนรูปสีส้มถูกหรือผิด
5: ผิด
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิ
5: ด
0: ดูจากรูปดูจากรูป
5: ฮะอันนั้นสีเดียวไม่ใช่ชื่อ
0: สีน้ำเงินอยู่บนสีส้มถูกหรือผิด
5: ผ
0: ิดนะโอเคข้อที่สองครั สีส้มถูกหรือผิด
4: ฮะอะไรนะ
0: สีขาววางก่อนสีส้ม
4: ถูก
0: หรือผิด
4: ถูก
0: เพราะว่าสีขาวอยู่ล่างสีส้มอยู่บนใช่ไหมข้อต่อไปสีเขียวและสีเหลืองวางก่อนชิ้นส่วนสีน้ำเงินได้
4: ไม่ได้
0: ได้หรือไม่ได้
4: ไม
0: ่
4: ได
0: ้ไม่ได้แสดงว่าถูกหรือผิดนะครับข้อต่อไปสีขาววางก่อนชิ้นส่วนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมสีขาววางก่อนสีแดงได้ภาพเหมือนเดิมถูกหรือผิดนะครับผมดูรูปสิสีขาววางก่อนสีแดงได้ไม่จริงเนาะเพราะนั้นผิดนะครับโอเคงานสุดท้ายของเราก่อนกลับบ้านนะครับเราจะต่อรูปนี้นี่คือรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะ
4: มี
0: นกหัวคกคืออะไรนกหัวคกผู้หญิงญี่ปุ่นมองอะไรได้อีกมองไปอะไรได้อีกเราจะต่อรูปนี้กันโดยที่มีชิ้นส่วนนี้ให้เนาะนะครับสำหรับใบงานนี้นะครับนักเรียนจะได้ทำใบงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจากใบกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะต้องใช้รูปตามที่กำหนดให้นะครับออกแบบลำดับการเพื่อทำให้ได้รูปตามซ้ายมือนะครับมันคือรูปอะไรเอ่ยนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จะตามจินตนาการเลยเนาะแต่ที่สำคัญคือรูปต้องเหมือนตามรูปทางซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือออกแบบการวางก่อนว่าจะวางลำดับไหนก่อนหลังเนื่องจากชิ้นส่วนมีจำนวนมากนักเรียนจะต้องทากาวนะครับแล้วก็นำไปติดบนกระดาษทากาวแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้านักเรียนติดเรียงลำดับผิดพลาดอาจจะเกิดความยุ่งยากเนาะทำให้งานไม่สำเร็จนักเรียนต้องดึงออกมากระดาษขาดได้แปลว่าการออกแบบวางลำดับขั้นตอนนั้นสำคัญมากนะครับคิดให้ถี่ถ้วน

้นเราก็อาจจะมีการเทสเนาะทดสอบสิ่งที่เราเรียงลำดับดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่จะทากาวแล้วก็ติดบนกระดาษจริงๆนะครับโอเครูปที่ให้ที่เชื่อทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นสีน้ำเงินมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีแดงรูปวงรีเป็นสีขาวรูปวงกลมเป็นสีเขียวครึ่งวงรีก็เป็นสีขาวนะครับครึ่งหนึ่งของวงรีแล้วก็สีเขียวเป็นทรงกระบอกนะครับนักเรียนก็เอารูปเหล่านี้มาเรียงลำดับนะครับเหมือนเดิมครับลำดับที่1 นะครับคือรูปที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ลองเรียงต่อกันมาว่าควรจะวางอย่างไรนะครับที่เมื่อทากาวแล้วเวลาเรานำไปติดมันถูกต้องไม่ต้องดึงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับที่เชื่อย้ำว่าการเรียงลำดับของนักเรียนแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางขอให้ได้รูปตามที่กำหนดไว้ทางด้านซ้ายมือแปลว่าถ้านักเรียนมั่นใจในลำดับที่นักเรียนออกแบบมานักเรียนมีการทดสอบแล้วว่ามันวางและถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถใช้ลำดับที่นักเรียนคิดมาในการติดกาวแล้วก็แปะรูปได้เลยนะครับนอกจากการเขียนเนาะก็ยังสามารถวาดรูปไดอะแกรมต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยแสดงวิธีการคิดของนักเรียนได้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกิจกรรมนี้กันเลย

0: นะครับผมอันแรกเอ่ยติดอะไรรูปแรกครูผาติดอะไรติดรูปอะไรไม่ใช่
1: อันแรกค่ะสี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมเหรออ่ามาจันดาวสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกนะครับมีใครติดสี่เหลี่ยมเป็นรูปแรกบ้าง
2: ยกมือ
0: โอเคเยี่ยมแต่อย่างที่เราทำเมื่อกี้เนาะอาจจะมีลำดับได้หลายแบบที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนาะรูปที่สองติดอะไรครับครูผา
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมวางบนนี้ใช่ไหม
1: เป็นอะไรเนี่ย
0: รูปที่3ติดอะไรครับ
3: แขนทั้งสองข้าง
4: และแขนทั้งสองข้าง
0: แขนทั้งสองข้าง
5: ชื่อทางลูด
6: ว้าว
0: ไม่เป็นไรค่ะ
7: ไม่ใช่ชื่อขาคือนกของกู
0: นี่ใช่ไหมดูซิจะได้ผลลัพธ์ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอ่ะมีใครตามมาอยู่บ้างครับต่อไปติดอะไรครับ
8: ต่อไป
9: ไม่วงกลมสีเขียว
0: ทำไมไม่ติดวงรีก่อนล่ะ
9: ก็วงกลมมันอยู่ข้างใต
0: ้มันมีวงกลมสีเขียวอยู่ข้างใต้เนาะเพราะนั้นต้องติดวงกลมสีเขียวก่อนนะคะติดวงกลมสีเขียว
10: สีเขียวกรอบ
0: แล้วก็กลับประมาณนี
11: ้นกขอกโคกโคก
0: น่าจะประมาณนี้เนาะต่อไปอะไรภูผา
12: ต่อไป
0: วงลี
13: นี่หัวเชื่อใหญ่จังอะเชื่อต้องเอาขึ้นไปให้มันถึงผาเลย
0: นี่นะ
14: นี่คือป้ายแห่

0: พี่เต้นพี่เต้นมันเข้ามันเข้าไหม
1: ไม่เอาละทำมุ้ยที่เชิญ
0: เสร็จยังเหมือนต้นแบบหรือยัง
2: ยัง
0: ขาดอะไร
3: ขาดนิดหน่อย
0: ขาดอะไร
2: ปาก
0: ขาดปากนะครับผม
2: ปากขาดปลา
3: ปลาดุก
4: ขาดปลาดุก
0: โอเคได้ไหม
2: ได้แต่ว่ามันใหญ่เกิน
0: ไม่เป็นไรมันคล้ายอยู่มันคล้ายอยู่อ่ะนั่งที่นั่งที่นะครับเดี๋ยวถ้าใครยังทำไม่เสร็จเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้เวลานอกคาบทำได้เน
2: า
0: ะ
2: อันนี้เสร็จแล้วล่ะ
0: ป่ะนั่งที่ก่อนนั่งที่ก่อนป่ะป่ะจะเลิกแล้วจะเลิกแล้ว
2: เราเคยทำตอนอนุบาลส
0: องอันนี้มันยากกว่าบอกแล้วมันยากกว่าย
2: ากกว
0: ่าป่ะนั่งที่เร็วนั่งที่นั่งที่นั่งที่พี่กูนั่งที่นักเรียนปลายทางได้ไหมครับผมไม่ยากใช่ไหมถ้าเกิดผิดทำไงครับแก้ไขใหม่แค่นั้นเองเนาะแล้วเราต้องวางแผนดีๆเนาะก่อนลงมือทำต้องคิดวางแผนก่อนนะครับจะได้ป้องกันปัญหาได้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับงานสุดท้ายของเราเนาะนะครับเป็นงานที่ท้าทายใช่ไหมนะสโลแกนเราคือทำลงมือทำคิดวางแผนนะไต่ตองรอบคอบตรวจสอบสุดท้ายคือท้าทายนะครับงานนี้ท้าทายจริงๆเนาะเรามาลองดูว่าเอ๊ะนักเรียนต้นทางนะได้แนวคิดยังไงบ้างในการที่จะสร้างรูปเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าแมลงนะที่เชื่อมองเป็นแมลงเนาะส่วนนักเรียนปลายทางนะครับสามารถหยุดได้ก่อนเนาะแล้วก็ลองคิดหาคำตอบดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาเช็คกันว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้นทางคิดหรือเปล่าย้ำอีกครั้งนะครับเราสามารถคิดแตกต่างกันได้แต่ว่าเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันทำให้เราได้งานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโอเคเริ่มจากอันไหนดีครับมาที่ของนภะก่อนเนาะนะมีเอกลักษณ์มากนะครับนภะเขาจะมีไดอะแกรมส่วนตัวของเขานะครับเป็นพิเศษเลยก็น่าเรียนรู้เนาะรูปนี้นะครับเขาก็ไล่เรียงมานะครับผมเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยมนะเขียนเลข4อย่างเดียวนะอาจจะเริ่มขี้เกียจนะตามด้วยสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ถูกเนาะอยู่ข้างล่างตามด้วยครึ่งวงรี2อันนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับข้างบนตามด้วยทรงกระบอกที่วางอยู่ข้างบนนะตามด้วยวงกลมนะครับติดตานะครับแล้วก็วงรีเครื่องวงรีที่เป็นปากนะครับซึ่งนภะก็แสดงเป็นไดอะแกรมแบบนี้เนาะมีตัวเลขชัดเจนนะครับบอกว่าอะไรก่อนนะครับ1 2นะครับ3 4 5 6ตรงนี้นะครับ7 8นะมีการขยายความออกมาด้วยนะครับผม9 10นะถือว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนเนาะใครมาดูแล้วก็สามารถทำตามได้ชื่อนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมมาดูของอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่ารูปแบบการนำเสนอคือใช้เรื่องของสีเนาะนะครับในการสื่อสารลำดับขั้นตอนเริ่มต้นจากวงกลมใช่ไหมมาช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าผิดปุ๊บยกมือนะว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวงกลมโอเคตามด้วยทรงกระบอกอยู่บนวงกลมอันนี้โอเคนะครับตามด้วยวงรีเหรอตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปนะครับสามเหลี่ยมอยู่หลังวงรีนะแปลว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนเราถึงจะวางวงรีทับไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวไปแก้ไขเนาะไปแก้ไขแล้วก็ทำลำดับให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่เราติดมาเนี่ยติดถูกนะเพราะนั้นต้องเช็คดูว่ากระบวนการที่เราเขียนกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับโอเคมาดูของคนต่อไปนะครับคนนี้เริ่มต้นคล้ายๆกับของนภะเนาะเริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมก่อนนะครับตามด้วยสามเหลี่ยมนะแล้วก็ติดปีกสองข้างครึ่งวงรีจากนั้นเป็นวงกลมนะครับติดตาสองข้างแล้วก็ติดวงกลมตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะสลับกันเนาะนะครับว่าวงกลมเนี่ยต้องอยู่ก่อนนะแล้วค่อยติดวงรีไปทับวงกลมอีกทีหนึ่งเราถึงจะได้งานที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเอากลับไปแก้ไขนะครับผมผิดไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขใหม่ครับต่อมาครับผมเขียนเป็นข้อความเนาะเรามาลอง

0: ช่วยกันเช็คหน่อยสิครับหรือให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางลองช่วยทีเชอร์เช็คหน่อยสิว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่านะครับอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พอได้คำตอบปุ๊บลองมาเปิดดูอ่ะเราไปดูกันครับผมเริ่มต้นจากสีน้ำเงินเป็นอันที่หนึ่งโอเคเข้าทางตามด้วยสีแดงถูกต้องตามด้วยสีเขียวโอเคตามด้วยวงรีทับลงไปอันนี้ลำดับถูกนะครับตามด้วยครึ่งวงกลมนะครับก็คือครึ่งวงกลมแล้วครึ่งวงรีนะครับโอเคอันนี้ถูกเนาะแต่อาจจะยังไม่ครบนะครับขาดวงกลม2อันตรงนี้นะครับแล้วขาดทรงกระบอกนะก็ไปเติมให้สมบูรณ์แต่ว่าขั้นตอนลำดับมาถูกต้องแล้วสุดท้ายอันนี้วาดมาเป็นรูปเนาะนะครับเรามาลองดูซิว่าเพื่อนทำถูกหรือเปล่าวางวงกลมอันดับแรกนะครับเหมือนใครหรือเปล่านะเหมือนกับคนนี้เนาะตามด้วยทรงกระบอก ตามด้วยวงรีอันนี้อาจจะผิดนะครับเพราะว่าต้องวางสามเหลี่ยมก่อนถ้าเราดูจากรูปวงรีเนี่ยอยู่บนสามเหลี่ยมแปลว่าเราสลับลำดับกันแต่ถ้าเราคิดแล้วเนาะแล้วเราลองทำดูเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่ถูกต้องเราก็กลับมาแก้ไขใหม่นะครับเราก็ได้เรียนรู้เนาะวิธีคิดที่แตกต่างหลากหลายบางอย่างถ้าเกิดเราคิดในหัวของเราแล้วมันดูสลับซับซ้อนคิดยากเกินไปลองเขียนออกมาก็ได้เนาะหรือลองต่อจริงๆเลยนะครับแล้วลองดูว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กลับไปแก้ไขใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวได้ช่วยให้เวลาเนาะให้เวลากลับไปแก้ไขลองคุยกับเพื่อนนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับนะครับโอเค
1: ก็เหมือนคนแ
0: ค่อ่ะทีเชอร์จะสรุปแล้วเก่งมากขอทีเชอร์ติดไว้ได้ไหมติดไว้เนาะเป็นผลงานเนาะใครเสร็จแล้วอ่ะมาสรุปกันครับการเรียงลำดับกิจกรรมสำคัญยังไงลองดูนี่ครับอันนี้กิจกรรมอะไรครับ
1: อาบน
0: ้
1: ำ
0: อาบน้ำลำดับของมันคือ
1: ก่อนอื่นต้องอาบต้อง
0: A B C D อะไรต้องทำก่อน
1: D
0: ทำก่อนต่อมาซีก็คือล้างสบู่ออกใช่ไหมล้างเสร็จก
1: ็เอ
0: เช็ดตัวแห้งเช็ดแห้งเสร็จปุ๊บ
1: มี
0: แต่งตัวแปะวีผมถ้าทำสลับการเกิดอะไรขึ้น
2: วิธี
0: สมมติ
1: ก็ถ้าเราใส่ชุดใช่ไหมมันก็จะเปียก
0: เพราะนั้นถ้าเราสลับกันก็จะเปียกเนาะเพราะลำดับมันสำคัญใช่ไหมต่อไปอันนี้อะไรครับ
1: ก็นั่งเร็ว
0: อันนี้งานอะไรครับงานอะไร
3: งานสร้างบ้าน
0: อุ้ย
4: ล้างจาน
0: ล้างจานนักเรียนไปทางคือล้างจานไม่เอ่ยมีใครในห้องนี
4: ้อันแรกดี
0: มีใครห้องนี้เคยช่วยพ่อแม่ล้างจานบ้าง
4: เคยช่วยเล่นน้ำเปียกเต็มเสื้อเลย
0: หรอถ้างั้นบอกลำดับหน่อยลำดับที่หนึ่งคือ
4: ดี
0: สกปรกใช่ไหมลำดับที่สองคือ เอก็คือถูแฟบออกลำดับที่สามคือ
4: บี
0: กับซีอะไรมาก่อนกัน
4: บี
0: นี่เอาเข้าตู้นะ
4: ซี
0: นี่ตากให้แห้งนะตากให้แห้งก่อนค่อยเอาเข้าตู้หรือว่าเข้าตู้ก่อนค่อยตากให้แห้ง
4: ตากให้แห้งก่อน
0: ตากให้แห้งเข้าไปตู้เนาะมั้งซีมาก่อนสรุปก็คือ D A C B ถ้าทำสลับกันเกิดอะไรขึ้นเรานั่งที่นิดนึงแบบพี่คูดไปนั่งที่ก่อนเร็วจะจบแล้วสลับการเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เป็นตรงที่มาตาไปให้มัน
0: อยู่นี่อยู่นี
1: ่ถ้าเราเริ่ม A ก่อนก็จะไม่มีจานล้างเราเริ่มมีจะเอาจานที่ไหนไปเก็บใส่ตู้ถ้าเราเริ่มมีจะเอาจานที่ไหนไปตักเมาส
0: ์
1: เกิดไม่เจอ
0: เยี่ยมมากนะครับถ้าเราเอา D แล้วไป B เลยจานมันก็สกปรกเนาะเก็บไม่ได้ต้องล้างก่อนนะครับต่อมาครับแล้วถ้าเราเรียงลำดับผิดล่ะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะครับ
1: ถ้าเรียงลำดับข้างซ้ายสองข้างปีเลย
0: ดูอันนี้เรียงลำดับผิดไหมนี่รูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปอะไรชื่ออะไรรู้จักไหมชื่ออะไรรู้จักไหม
1: ซ
0: ู
1: เปอร์แมน
0: ซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดครับ
1: ซูเปอร์แมนตาเล
0: ยซูเปอร์แมนเรียงลำดับอะไรผิดซูเปอร์แมนใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหม
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ถ้ามีกางเกงในแมคโดนัลด์เนี่ยคือซูเปอร์แมนนะแสดงว่าลำดับผิดเนาะต่อมาครับรูปนี้อะไรผิดครับ
5: ถุงเท้า
6: ใส่ถุงเท้า
7: คน
6: เอา
7: ใส่ถุงเท้าก่อนใส่ถุงเท้าอ่ะ
0: ต้องใส่อะไรก่อนรองเท้ากับถุงเท้าใส่อะไรก่อน
8: ถ
0: ุงเท้าก่อนแล้วค่อยรองเท้าเนาะนะครับ
9: ใช่รองเท้าก่อนแล้วค่อย
0: รูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
10: มา
0: ขับรถไม่เปิดประตูรั้วใช่ไหมชนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดประตูรั้วก่อนให้ขับรถมันลำดับสำคัญเนาะนะครับโอเคเราทำการหนึ่งก็คือเราสร้างขั้นตอนนะเพื่อทำให้งานสำเร็จเนาะสองเราตรวจเช็คได้ว่ามันถูกหรือเปล่าถ้าเราสร้างแล้วมันผิดก็แก้ไขใหม่นะครับสามครับเราเห็นความสำคัญเนาะถ้าเกิดเรียงลำดับผิดอย่างเช่นใส่รองเท้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้ามันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราล้างจานเรายังไม่เช็ดให้แห้งเลยเราไปเข้าตู้มันก็อาจจะอับได้นะครับผมแล้วก็เราได้ทำครบไหมวันนี้ครบทั้ง3อันไหมนักเรียนปลายทางทำครบไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับ1เราได้ลงมือทำเนาะได้คิดได้ต่อเราได้วางแผนใช่ไหมการคิดคือการวางแผนว่าเอ๊ะจะต้องลำดับอะไรก่อนดีนะครับสุดท้ายทำโจทย์ที่ท้าทายก็คือทำเจ้าชื่ออะไรนะเนี่ยOctopus เหรอโอเคชื่อ Octopus นะครับเพราะนั้นหวังว่านักเรียนปลายทางเนาะก็จะได้เรียนรู้วิธีการคิดไปร่วมกับนักเรียนต้นทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เราเจอกันในห้องเรียนครั้งหน้านะครับห้องเรียน Coding for Better Life นะครับเราก็จะมาพัฒนาวิธีคิดของเราสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้การหาขั้นตอนนะครับเพื่อนำไปสู่ภาพเป้าหมายเราได้ตรวจสอบการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของเรานะครับว่ามันทำให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเราก็รู้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องเรียงลำดับขั้นตอนครับในกระบวนการวันนี้นะครับเราได้ลงมือทำเราได้ลองเรียงรูปนะครับและเราก็ได้มีการคิดวางแผนการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ท้าทายก็คือทำงานที่มันยากนะครับให้สำเร็จเพราะนั้นนักเรียนทุกคนยอดเยี่ยมมากครับในคลาสวันนี้และเรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับโคดดิ้งในคลาสต่อไปสวัสดีครับ
11: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
3: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
3: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
3: มันยังไม่มีประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
3: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
3: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
3: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
3: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
3: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ชงเอื้อๆกันเนาะ
3: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
3: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
3: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
3: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยแล้วเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์นะครับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เลยนะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะคร
1: ับผม
2: ESP

0: อีตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากๆนะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
0: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องจับฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
0: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
0: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
0: แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
0: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้อ่ะเนี่ย
0: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเริ่มมาใช้งานนะที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทานะครับที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
0: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบ gasification สำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าเครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม้นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะครับมันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจับฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: มีในยี่สิบ
0: 20 กว่าล้านนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง

0: ต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะเพราะตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน 20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับไปดีกว่าฮะ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี
0: ้มาตามท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับ ผม
1: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง1,200กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือน
1: นี่แบบ
0: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วช
1: ุ
0: มชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
1: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: อ๋อไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: ครับ
1: ที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอกันกว่าจะ
0: ก็จะนิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษา
0: ครับ
1: นะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
0: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้จริง
2: ๆ
0: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลณทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
0: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะคร
2: ับ
0: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ยช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
0: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
0: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
0: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
0: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
0: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
0: ก็เหมือนรถยนต์เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเอ็กซอสแก๊สเข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช่
0: โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ได
1: ้ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 19:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: แล้วเราจะเอามาทำอะไรหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: ลูกเทนนิส
0: จานสี
3: กระป๋อง
0: พวกกัน

0: ปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาละบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: มาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ข้าวปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าวปูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: จะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วป้าวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: เริ่มเล็ก
0: ๆนี่ครับ
1: ใบสีให้มันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่เสร็จแล้ว
0: โอเคแต่ป้าวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูนี่อันนี้อันนี้นี่โซว่าสีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทํากระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวางโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้1 3ก่อน
1: โอเคนะ
0: 1 2 3
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: โอ้ยประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวัน1 2 3ว่าโยนไป2ครั้งประวานได้6กระป๋องคือแต่ว่าพี่ตูยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวานนับเร็ว
2: 1 2 3โอ้จะเท่ากับได้2
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ยประวานชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวานหมุนเลยวิว

0: เย้
1: ไหนดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้งสี่ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะ

0: ว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
0: อ๋อได้วิ่งได้โยน
1: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
0: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขณะที่สมมติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
0: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
1: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่าง
0: น
1: ี้ก็ได้ค่ะ
0: เล่นเกม
1: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
0: เมื่อวานเคยทำมั้งไหมเนี่ยเคยโอ้โหล้างจานล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม
0: ่แตกด้วย
1: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
0: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้ครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยคัตเตอร์กรรไกร
2: กลอง
3: กาวพิมพ์ส
2: อหนังยาง
3: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: มาไอเดีย
3: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ

0: วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
1: กีตาร
0: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวานห่อครับจะได้
1: ใช้สกอตเทปมาแปะ
0: ใช่แล้วประวานเคยห่อของขวัญไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ เด้งออกมาครับ
1: ปึ๊บติด
2: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
1: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
1: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับติดไว้ครับโอเค
1: อีกครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกันไกตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
1: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงประวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
1: ห้องละ
0: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
1: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
1: ะ
0: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี้
1: ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร
1: ์ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆจะเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตู่ใช้ก่อนเจาะรูลงไปเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์เดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียน

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ยืนไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะประวันประวันเอาก้าวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: เชือก
1: หนังย่างเอาไปหนังย่างใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวันนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังย่างมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง

0: างสายของกีตาร์กันมาพี่ตู่จะตัดโอเคว่าไปผูกตรงนี้ตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ช่วงนี้

สุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นแหละ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: สี่ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มามาพี่สุถือให้
3: โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที่
1: ไม่เหมาะสม
3: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำบังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กัน9
0: กระดาษสี
4: สีเมจิกถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านนักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แสงตีโฟโ
3: อตั้งบนปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อน อาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ฏิกิริยาเคมี
1: คุณเชษฐ์ขาสวยไหมคะ
2: หูสวยมากเลยค่ะไม่คิดว่าแพรจะมีพรสวรรค์ขนาดนี้ว่าแต่ใช้สีอะไรบ้างคะเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้ยใช้หลายสีเลยค่ะสีน้ำสีไม้สีเทียนผสมกันไปหมดเลย
2: นี่เป็นภาพแอบสแตรกสุดๆ
1: ใช่แล้วค่ะคุณเชษ
2: ฐ์แต่ถ้ามีสีจากพืชหรือสีจากดอกไม้อีกสักนิดก็จะดีนะคะ
1: สีจากพืชมันเอามาใช้ระบายได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้สิคะเนี่ยค่ะเขานำพืชไปสกัดนะคะแล้วก็ได้สีออกมาแถมบางครั้งนี่ยังมาใช้ทำอินดิเคเตอร์ได้ด้วย
1: ฮะ
2: นี่ค่ะนี่ดูเลยในรายการคิดวิสัยยาร์ดตอนอินดิเคเตอร์ลองดูเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆในการเอามาทำงานศิลปะของแพรว
1: เป็นยังไงคะเนี่ย
2: นี่ไงนี่ไงเขาสกัดมา

0: ราเนี่ยมีสารปริศนาสีม่วงตั้งหลายอย่างว่าแต่พวกเราคิดว่าสารไหนมันน่าจะเป็นสารที่อยู่ในโหลปริศนาของพี่ต๊อบกันแน่เนาะ
1: น่าจะเป็นดอกอัญชันนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไปผสมกับอย่างอื่นอาจจะเป็นสีม่วงก็ได
2: ้กะหล่ำม่วงไหม
3: กะหล่ำม่วงอ่ะมันมีสีม่วงอ่ะแล้วก็ใช้สีม่วงมาคั้นน้ำมันอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้แล้วก็ใส่สารลงไปไง
0: เราคิดว่ามะเขือม่วงนะเพราะว่าเราคิดว่ามะเขือม่วงเนี่ยมันมีลักษณะแบบสีม่วงมากที่สุดคือแบบกะหล่ำมันยังมีขาวๆอยู่แต่ว่าอันนี้มันดูยังไงมันก็น่าจะใช่แน่นอน
4: เราก็ด่างทับทิมเพราะว่ามันก็เหมือนสารเป็นผงๆอะไรแบบเนี้ย
0: มันเป็นด่างเน
4: า
0: ะ
4: อาจจะละลายน้ำแล้วเปลี่ยนสี

0: มะเขือม่วงเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่ามันคั้นออกมาเป็นสีใสๆเหลือง
1: ๆแล้วก็เหลือแค่3แก้วนี้สิ
0: ใช่เพราะว่ามี2อย่างที่พี่สต๊อปใช้ในการทำมายากลน้ำเปลี่ยนสีได้มาทดสอบกับแก้ว3ใบนี้เรามาเริ่มทดสอบจากน้ำอัญชันกันก่อนเลยเราเริ่มจากใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะอันนี้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีม่วงม่วงแดงแดงนะแต่ว่าน้ำอัญชันเนี่ยเปลี่ยนสีจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวเราลองเป็นด่างทับทิมต่อไห
2: มเหมือนมันไม่เปลี่ยนสีเลย
0: เข้มเข้มขึ้นนะมันไม่เปลี่ยน
1: เปลี่ยนเลยยังแค่เหมือนเดิม
2: ใช
0: ่ไม่งั้นเราก็เอาด่างทับทิมออกไป
2: กระหล่ำม่วง
1: สีม่วงก่อนนะเนี่ยสีเลยล่ะ
0: เปลี่ยนสีเลย
1: สีชมพู
0: สีชมพูแดงๆเลย
3: สองอันนี้แหละ
2: สองสีนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะ
0: ต่อไปเราจะมาใส่แอมโมเนียกันเริ่มจากอัญชันเลย
3: อันนี
1: ้โอ้ดูน้ำอัญชันสิตอนใส่น้ำส้มสายชูเป็นสีม่วงแต่ตอนนี้แอมโมเนียใส่ลงไปอ่ะกลายเป็นสีเขียวแล้ว
0: ใช่
3: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดว่าเราลองกับตัวน้ำกระหล่ำล่ะ
2: พอตอนแรกอ่ะมันเป็นพอใส่น้ำส้มสายชูลงไปอ่ะมันกลายเป็นสีชมพูพอใส่แอมโมเนียเข้าไปมันกลายเป็นสีเขียว
1: น่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะ
0: ว่าแต่มันเกี่ยวกับกรดและเบสยังไงหรอ
2: สีเขียวกับฟ้าไหม
0: ส่วนกรดน่าจะเป็นสีแบบม่วงแล้วก็ชมพูแดงๆเนาะ
1: ใช่ใช่เหมือนกับกระหล่ำปีม่วงที่ใส่น้ำส้มสายชูตอนแรกใช่ไหม
0: ใช่นั่นแหละกระหล่ำม่วงแล้วก็ดอกอัญชันเป็นสารสีม่วงปริ

0: สนาที่เมื่อเวลาโดนสารอื่นแล้วจะเปลี่ยนสีได้พวกเราเลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสแต่ว่าจะถูกหรือเปล่าไปถามพี่ตบกันเลยดีกว่าปะ
1: พี่ต๊อบได้เตรียมน้ำส้มสายชูและแอมโมเนียนะครับไว้สำหรับทำการทดลองเกี่ยวข้องกับน้ำสีม่วงๆปริศนาไม่แน่ใจว่าน้องๆ นักสำรวจของเราเขาจะพบความลับในข้อนี้กันหรือเปล่านะ
2: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆ
3: พวกเราได้ทดลองสารสีม่วงหลายอย่างกระหล่ำปีม่วงกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีได้ดีที่สุดค่ะ
1: แล้วการพูดครับ
4: น้ำปริศนาของเราเปลี่ยนเป็นสีแดงกับสีเขียวค่ะ
5: ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับกรดและเบสนะครับ
0: พวกเราสันนิษฐานว่าน้ำปริศนาน่าจะเป็นน้ำกระหล่ำปีและก็น้ำอัญชันค่ะ
1: ถูกต้องและเก่งมากๆเลยนะครับน้องๆสารที่พี่ต๊อบใส่ลงไปนะครับนั่นก็คือน้ำส้มสายชูที่มีฤทธิ์เป็นกรดและแอมโมเนียที่มีฤทธิ์เป็นเบสนั่นเองครับและน้ำนั่นก็คือน้ำกระหล่ำสีม่วงและอันชันนั่นเองครับนี่ซึ่งพี่ต๊อบก็เตรียมไว้แล้วแบบนี้ครับนี
6: ่กระหล่ำม่วงหรือดอกอันชันเป็นสารเคมีในธรรมชาติที่มีค่าเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นเบสเราเรียกสารเคมีแบบนี้ว่าอินดิเคเตอร์ครับ
1: เมื่ออินดิเคเตอร์ค่ากลางอย่างกระหล่ำม่วงมาเจอกับยาเคลือบกระเพาะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดกรดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: มันเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว
1: ฟ้าสีเขียวแล้ว
5: เขียวนม
3: เป็นเขียวนม
4: เป็นสีเขียวเขียว
1: ซึ่งคาดว่ามีฤทธิ์เป็นกรดหรือมีฤทธิ์เป็นเบสครับ
2: มีฤทธิ์เป็นเบส
1: ถูกต้องเลยมีฤทธิ์เป็นเบสใช่ไหมครับคราวนี้พี่ต๊อบจะใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
3: ตรงกลางเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วง
1: ฮึบ
3: มันก็กลับมาเป็นสีเดิม
4: มันก็กลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค
1: ่
4: ะ
1: ไม่ชัดใช่ไหมให้ดูอีกที
3: สีม่วง
4: สีม่วง
1: แล้วหลังจากนั้นกลับมาเป็นสีเดิมใช่ไหมครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ค่ากลางนี้นะครับถูกแปลงสภาพให้กลายเป็นสารเคมีที่มีเบสเข้มข้นนั่นเองพอเราใส่กรดน้ำส้มสายชูลงไปมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำพูสักแป๊บเดียวแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนั่นเองครับเป็นยังไงล่ะน่าทึ่งไหม
2: น่าทึ่งค่ะ
1: และนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของอินดิเคเตอร์นั่นเองครับน้องเราเห็นอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูอินดิเคเตอร์ที่ทำจากสารเคมีกันบ้างไหม
0: เอาเลยค่ะพี่ต๊อบ
1: โอเคได้เลยครับนี
0: ่พี่ต๊อบคะทำไมมันไม่มีสีล่ะคะ
1: อ้าวนี่เขาเรียกว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีที่มีค่ากลางไม่มีสีและไม่มีกลิ่น
6: สารนี้มีชื่อว่าฟีนอฟทาลีนครับเป็นสารเคมีค่ากลางที่ไม่มีสีใช้เป็นสารสากลในการตรวจค่ากรดและเบสสารนี้มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างจากน้ำกระหล่ำม่วงเมื่อสารนี้เจอเข้ากับกรดมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่เมื่อเจอเข้ากับเบสมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูครับ
1: นี่น้องๆครับพี่ท็อปนะครับได้เอาน้ำส้มสายชูนะครับมาหยดไว้บริเวณดอกไม้ดอกนี้และก็แอมโมเนียหยดไว้ที่ดอกนี้เสร็จแล้วคราวนี้ครับเดี๋ยวพี่ต๊อบให้น้องๆนะครับเอาฟีนอฟทาลีนที่พี่ต๊อบใส่ขวดไว้พ่นลงไปในแต่ละดอกสิดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูเริ่มจากน้ำส้มสายชูก่อนแล้วกันเนาะ
3: โอ้มันเริ่มเปลี่ยนสีนิดๆหรือเปล่าคะ
1: เห็นไหมครับเห็นไหมปลายของดอกไม้เริ่มกลายเป็นสีเหลืองแล้วนี่คราวนี้มาดูแอมโมเนียกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงมาฉีดเลยครับกันครูเฮ้ย
3: เปลี่ยนเป็นสี
4: แดง

0: ยากลเลยค่ะพี่ต๊อกโอ้โหดอกไม้เปลี่ยนสีเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งจริงๆเลยค่ะ
1: โอ้โหดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาจะลองเอามาทำบ้างค่ะเอ๊ว่าแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าอินดิเคเตอร์ทำให้เปลี่ยนสีได้เหรอคะมันเป็นยังไงคะ
2: ที่อินดิเคเตอร์สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีค่ะ
1: โอ้ยปฏิกิริยาเคมีฟังดูมันรุนแรงเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ไม่ได้มีปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงเสมอไปมีปฏิกิริยาเคมีที่ไม่รุนแรงด้วยค่ะแล้วแถมก็ยังอยู่รอบๆตัวเราด้วย
1: รอบๆตัวเราด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีที่สนุกๆกันค่ะ
1: ไปค่ะ
2: ในลับซ่าท้าทดลอง
1: ครูใช่ค่ะแล้วปฏิกิริยาเคมีที่บอกว่ามันไม่ได้อันตรายแล้วมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่มันเป็นยังไงบ้างเหรอคะ
2: ปฏิกิริยาเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทำให้ได้สารใหม่ซึ่งสารใหม่นั้นนะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างไปจากเดิม
1: แล้วการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี่มันจะต้องแบบมีอะไรบ้างอะคะ
2: การเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็จะมี2ส่วนนั่นคือสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยปกติแล้วเนี่ยสารตั้งต้นก็คือจะมีสาร2ชนิดขึ้นไปแล้วก็ทำปฏิกิริยากันทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างไปจากเดิมเลย
1: นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดสารตั้งต้นหายไปและเราได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มาอะไรแบบนี้เหรอคะ
2: จริงๆแล้วสารตั้งต้นไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่สารตั้งต้นเมื่อทำปฏิกิริยากันปั๊บจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าเช็คดูง่ายๆคืออะตอมของสารตั้งต้นเนี่ยค่ะเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วจะเท่ากับอะตอมของผลิตภัณฑ์เท่ากันเป๊ะๆเลยค่ะ
1: โอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าสารใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปฏิกิริยาเคมีอะค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อให้สังเกตค่ะว่าสารใหม่นั้นเป็นอย่างไร
1: สังเกตยังไงอะคะ
2: ให้ดู6สิ่งนี้ค่ะ 1. มีการเปลี่ยนสีหรือเปล่า 2. มีกลิ่นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไหม้กลิ่นหอมกลิ่นฉุนได้หมดเลยแล้วก็
1: 3.
2: ดูว่าเกิดตะกอนหรือเปล่า
1: ตะกอนสี่อะคะ
2: เกิดฟองแก๊สหรือเปล่าค่ะ
1: มีฟองแก๊สด้วยห้าคะ
2: เกิดการระเบิดหรือว่าเกิดประกายไฟหรือเปล่าค
1: ่
2: ะ
1: อันสุดท้ายแล้วค่ะคุณเชษ
2: เกิดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นหรือ
1: ฟังดูก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่มีกิจกรรมให้ลองทำไหมคะ
2: งั้นเราไปทำกิจกรรมกันนะคะในกิจกรรมนาฬิกาไอโอดีนนี่เลยค่ะกิจกรรมนาฬิกาไอโอดีน
1: ไม่เห็นมีนาฬิกาเลยค่ะ
2: ต้องมีสิคะแล้วก็มีไอโอดีนด้วยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะจะต้องใช้สารทั้งหมด2ส่วนค่ะส่วน A นะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน C และไอโอดีนค่ะใช้สูตรตามนี้เลยโดยเด็กๆนะคะจะต้องทำให้วิตามินซีนะคะกลายเป็นสารละลายก่อนค่ะหลังจากนั้นก็กรองค่ะให้กลายเป็นส่วนใสแล้วส่วนใสมาค่ะหลังจากนั้นก็เติมไอโอดีนลงไปค่ะเมื่อวิตามินซีกับไอโอดีนเจอกันนะคะจากไอโอดีนที่เคยมีสีน้ำตาลก็จะกลายเป็นสารละลายใสๆแบบนี้เลย
1: จากสีน้ำตาลกลายเป็นใสแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะมันเกิดจากปฏิกิริยานี้ค่ะเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามินซีจะทำให้ถูกเปลี่ยนเป็นไอโอไดด์ค่ะก็เลยกลายเป็นสารที่ไม่มีสีแบบนี้เป็นสารละลายใสๆส่วนที่2คือสารละลาย B สารละลาย B นะคะเราจะต้องใช้ส่วนผสมแบบนี้นั่นก็คือการทำน้ำแป้งสุกค่ะผสมกับส่วนของไฮโดรเจนปอร์ออกไซด์ค่ะนะคะพอเราได้ส่วนผสมทั้ง2แล้วนะคะเราก็จะทำการผสมลงไปในขวดลุ่มชมพู่ค่ะโดยใช้อัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะเด็กๆสามารถทดลองว่าจะใส่สาร A และสาร B ในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็จะทำให้นาฬิกาของเด็กๆนั้นมีเวลาที่ไม่เท่ากันค่ะลองผสมกันดูเน
1: า
2: ะ
1: โอเคค่ะงั้นเราเท่าไหร่ดีอะคะ
2: งั้นเดี๋ยวเราจะให้ใส่สาร B ก่อนละกันนะคะในปริมาณ100ค่ะ
1: สาร B 100
2: ใช่ค่ะแล้วก็ใส่สาร A ในปริมาณ25 มล. ค่ะ
1: โอเค

0: คค่ะ
1: โอเคในการทดลองนี้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนปอร์ออกไซด์เองนะคะสามารถระเหยได้ก็ต้องมีการป้องกันนิดหนึ่งเนาะถ้าอย่างนั้นแพรวใส่สารบีลงไปค่ะ100 มล.
0: ใส่เลยนะคะ
1: ใส่เลยค่ะ
0: 100

0: จากนั้นนะคะครูก็จะใส่สาร A ลงไปค่ะ25 มิลลิลิตร
1: โอเคค่ะสาร A 25 มิลลิลิตรแล้วยังไงอะคะ
0: แล้วเราก็จับเวลากันค่ะดูว่านาฬิกาไอโอดีนของครูจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที
1: ได้แล้วได้แล้วอุ๊ยโอ้โหโคเช่หูทำไมนี่มันเปลี่ยนสีอ่ะนี่โอ้จากตอนแรกเป็นน้ำใสๆตอนนี้กลายเป็นน้ำสีดำเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอ้สุดยอดไปเลยค่ะ
0: นี่นะคะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าสารละลาย A ค่ะมันจะมีวิตามิน C ผสมกับไอโอดีนใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกในตอนแรกนะคะว่าเมื่อไอโอดีนเจอกับวิตามิน C จะทำให้เปลี่ยนเป็นไอโอไดด์ซึ่งเป็นสารใสไม่มีสีแบบนี้นะคะและในสาร B เองเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำแป้งและก็ไฮโดรเจนไดออกไซด์ซึ่งเมื่อนำสารทั้งสองเนี่ยมาผสมกันไฮโดรเจนไดออกไซด์นะคะก็จะทำลายวิตามิน C ค่ะไอโอดีนนะคะก็จะมารวมตัวกันเป็นไอโอดีนอีกครั้ง
1: อ๋อ
0: เมื่อไอโอดีนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งค่ะ
1: กับว่าสีมันจะเปลี่ยนไป
0: ใช่ค่ะนั่นเอง
1: สุดยอดมากเลยมีอีกไหมคะเนี่ย
0: ระดับเราแล้วนะคะกิจกรรมไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะพี่แพรวกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าปลุกงูไฟ
1: มีงูด้วย
0: นี่ค่ะคืออุปกรณ์ในกิจกรรมปลุกงูไฟ
1: แล้วจะมีงูจริงๆไหมคะ
0: เราต้องเสกงูมาค่ะ
1: ใช้งูมาด้วยหรอ
0: ใช่ค่ะ อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งและเบกกิ้งโซดาค่ะกระบะทราย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำมันแก๊สนะคะแล้วก็มีไฟแช็กแล้วก็อุปกรณ์สำหรับผสมค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ
1: โอเค
0: โอเคเราจะให้พี่แพรวนะคะผสมน้ำตาลไอซิ่ง4ส่วนกับเบกกิ้งโซดา1ส่วนค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ใส่ลงไปเลยในถ้วยผสมนะผสมลงไปให้หมดเลย
1: อ๋อโอเคค่ะปึ๊บอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่ง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ที่เอาไว้กินกับโดนัทเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เทไปเลยนะคะ
0: เทไปเลย
1: แล้วก
0: ็ใส
1: ่เบกกิ้งโซดาหมดเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะหนึ่งส่วนเราตวงให้แล้ว
1: เข้าค่ะ
0: คนให้เข้ากันค่ะผสมให้เข้ากันเลยน่าจะใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมสถานที่ให้งูเลื้อยออกมาค่ะ
1: งูเลื้อยออกมาจากทรายเหรอคะ
0: ใช่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เด็กๆระมัดระวังนะคะและก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยเราก็จะเทน้ำมันก๊าซนะคะลงไปบนทรายเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ชุ่มๆเลยให้ชุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพลายก็ใส่ส่วนผสมของเราลงตรงกลางเลยใช่ค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปตรงกลางเลยนะคะ
0: ตรงกลางเลย
1: โอ้โหอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: โอเค
1: โอ้แล้วยังไงต่อ
0: หลังจากนั้นเราจะทำการจุดไฟค่ะเด็ก
1: ๆโอเคค่ะ
0: พร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆพร้อมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปเลยค่ะ
1: อุ้ยวู้โหไฟลุก
0: ว้าวตอนนี้นะคะ
1: ไหน
0: ตอนนี้กำลังเริ่มก่อตัวค่ะเด็ก
1: ๆโอ้ตอนนี้น้ำตาลไอซิ่งกับเบกกิ้งโซดาของเรากลายเป็นสีดำแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: โหไฟลุกเต็มเลย

0: โอ้โหครูแช่ขามันมีงูโผล่ขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะแต่เหมือนยังโผล่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะเนี่ย มันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงอะคะ
1: อ๋องูที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากการที่เบกกิ้งโซดาค่ะ

0: โดนความร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแบบนี้ค่ะเมื่อเบกกิ้งโซดานะคะได้รับความร้อนค่ะก็จะเกิดการผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะเดียวกันนะคะน้ำตาลค่ะก็ได้รับความร้อนเช่นกันและโดนเผาไหม้แต่การเผาไหม้ของน้ำตาลนั้นนะคะไม่เรียกว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็เลยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นคาร์บอนขึ้นมาค่ะ
1: อ๋อนี่คือคาร์บอนเหรอ
0: ใช่ค่ะเมื่อคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกผลิตออกมานะคะต้องการที่จะลอยขึ้นด้านบนเรนก็เลยพาเอาคาร์บอนที่ผลิตจากน้ำตาลนะคะออกมาด้วยหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ
1: โอ้สุดยอดไปเลยค่ะว่าแต่กิจกรรมคูเช่นี่หมดหรือยังคะเนี่ย
0: No
1: ยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดค่ะ
1: มันมีอะไรที่มันแบบว่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้ไหมคะ
0: เราเล่นกับไฟไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเราจะไปเล่นกับน้ำกันค่ะ
1: โอ้
0: กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ายาสีฟันช้าง
1: ยาสีฟันช้างว้าว
0: นี่เลยค่ะกิจกรรมยาสีฟันช้าง
1: ยาสีฟันช้างเดี๋ยวก็จะมีช้างออกมาอีกเหรอคะเนี่ย
0: แล้วคอยดูกันค่ะว่าจะมีช้างหรือจะมียาสีฟันออกมา
1: โอเคค่ะงั้นยังไงดีคะโอ้โหมีอะไรบ้างคะเนี่ย
0: ก็จะต้องมีไฮโดรเจนไดออกไซด์นะคะน้ำยาล้างจานสีผสมอาหารด่างทับทิมแล้วก็ภาชนะที่สำหรับใส่ค่ะพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคให้งั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูจะให้แพลวนะคะเทไฮโดรเจนไดออกไซด์นะคะลงไปท
1: ั
0: ้ง3ฟาสเลย
1: เทเยอะไหมคะ
0: ประมาณ50 มล. ค่ะ

0: ใส่ครบทั้ง3แล้วค่ะแล้วใส่อะไรต่อคะ
1: ต่อไปใส่น้ำยาล้างจานค่ะ
0: น้ำยาล้างจานใส่เยอะไหมคะ
1: ใส่ลงไปสักนิดเดียวพอเด็กคุณ
0: นิดเดียวโอเคค่ะหน่อยนึง
1: โอเคจืด
0: ว้าว
1: ยืดยืดยืดยืดจืดหลังจากนั้นนะคะเราต้องทำการผสมค่ะขยับแบบนี้เบาๆโอเคเบาๆนะให้น้ำยาล้างจานเนี่ยเข้ากับไฮโดรเจนบอกไซด์นิดหน่อยโอเคมานี่เลยต่อไปค่ะเราก็จะทำการ
2: ใส่สีผสมอาหารลงไป
0: ตัดสายรอบๆเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โว
1: ้ย
2: ว่าทำไมมันขึ้นมาเยอะล่ะ
1: ใส่สีชมพูใช่เลย
0: โอเคประมาณนี้นะคะ
1: โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะนี่เลยค่ะคุณครูได้เตรียมสารละลายด่างทับทิมไว้ให้แล้วค่ะหน้าที่ของแพรวนะคะก็คือการเทสารละลายด่างทับทิมลงไปค่ะซึ่งตอนนี้นะคะปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องจับตาดีเลยนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: ใส่แว่นให้มั่นค่ะเทไล่จาก1 2และ3ตามลำดับเลยนะคะ
0: โอเคค่ะเทเลยนะคะ
1: พร้อมแล้ว
0: 1 2
1: 3ไปเลย

0: โอ้โหอันนี้สีสวยมากเลยค่ะครูเช่
1: สีเหมือนกาแล็กซี่เลย
0: ใช่ค่ะเอ๊ะว่าแต่ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรคะ
1: อ๋อจริงๆแล้วนะคะไฮโดรเจนไดออกไซด์เนี่ยค่ะจะสามารถแตกตัวเป็นน้ำและก็ออกซิเจนได้ค่ะในสมการนี
0: ้
1: ตามธรรมชาติแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องใส่ตัวที่มันทำให้ระยะเวลาในการเกิดนั้นสั้นลงเขาเรียกว่าแคทาไลซ์ค่ะดังนั้นเราก็เลยใส่ด่างทับทิมลงไปค่ะจะช่วยทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดได้เร็วขึ้นค่ะ
0: วันนี้มีหลายการทดลองเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดเลยวันนี้นะคะพวกเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาเคมีรวมไปถึงได้ทำการทดลองสนุกๆมากมายเลยทีเดียวค่ะน้องๆคะปฏิกิริยาเคมีนะคะนั่นก็คือกระบวนการที่เกิดจากสารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นสารใหม่ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปจากเดิมสารใหม่นะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีนั้นเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะก็คือจะมีสีที่เปลี่ยนไปเกิดฟองเกิดตะกอนเกิดกลิ่นนะคะบางทีก็มีการระเบิดแล้วก็มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะ
1: ปฏิกิริยาเคมีนะคะจำเป็นจะต้องมีสาร2ชนิดขึ้นไปค่ะโดยสาร2ชนิดนั้นเขาจะเรียกว่าสารตั้งต้นค่ะเมื่อสารตั้งต้นนะคะทำปฏิกิริยาต่อกันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะและได้สารใหม่ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ค่ะโดยปกติแล้วนะคะปฏิกิริยาเคมีจะถูกแบ่งออกเป็น5ชนิดค่ะนั่นคือปฏิกิริยาเคมีรวมตัวปฏิกิริยาเคมีสลายตัวปฏิกิริยาแทนที่เชิงเดี่ยวปฏิกิริยาแทนที่เชิงคู่และปฏิกิริยาการสะเทือนค่ะ
0: ส่วนวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Lab ซ่าท้าทดลองเดี๋ยวยังไงพี่แพลกับครูเชษจะไปคิดการทดลองสนุกๆมาให้อีกนะแต่ว่าวันนี้เราเอาไปล้างกันดีกว่าค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: บ๊ายบาย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แสงตีโบตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: เด็กๆสนุก
0: สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าสวนสนุกสนานพอพวกเราได้ยินคำนี้พวกเราคิดถึงอะไรเลย
2: คิดถึงสน
0: ุ
2: ก
0: แน่นอนอยากไปไหมเนี่ย
2: อยาก
0: เอาจ้ะว่าไงจ้ะ
3: หนูรู้แล้วค่ะก็คือเราไปเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนาน
0: แน่นอนแน่นอนแต
4: ่เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ถุงน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ย
0: ของกินพูดถึงพิงยาต้องของกินแน่นอนคำถามที่อาจารย์จะถามก็คือพอพวกเรานึกถึงสวนสนุกพวกเราคิดว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ที่เข้ามาอยู่ในหัวเราบ้างตอนนี
5: ้เริ่มต้นมาก็ท้าทายน้องๆกันเลยครับน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับว่าในสวนสนุกมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับฟิสิกส
4: ์รถไฟเหาะก็น่าจะเกี่ยวกับลม
0: ลมครับผมไอรีน
6: แรงต้านน้ำ
0: น่านึกถึงเครื่องเล่นอะไรเนี่ย
6: ซูเปอร์สแปลช
0: ซูเปอร์สแปลช
6: ไวกิ้งค่ะ
0: ไวกิ้งโอ้แน่นอนอันนี้เสียวเนาะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ในหัวข้ออะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสวนสนุกของเราเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย์มีอุปกรณ์มาแล้วคือถังน้ำ
5: ถังน้ำถังน้ำนี่แหละครับอาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับสวนสนุกล่ะครับ
0: พอจะเดาได้ไหมว่าอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์มีเชือกผูกกับกระถางด้วยนะจ้าทำอะไรจ้า
3: ก็คือดึงตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ปล่อยโอเค
4: หรือว่าจะเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรอย่างง
0: ี้
4: ที่แบบว่าถ่วงลงไปอะไร
3: หมุน
0: เดี๋ยวอาจารย์จะทำการควง
5: เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์หมายถึงอาจารย์จะหมุนควงถังน้ำนี้เหรอครับแล้วมันจะไม่หกใส่เหรอครับเนี่ยเปียกนะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนคิดว่า
4: อาจารย์
0: ไม่ให้กำลังใจอาจารย์เลยแต่อาจารย์จะทำโดยที่น้ำไม่หกออกมาจากถัง
5: โถผิงหยางยังไม่ทันจะเริ่มให้กำลังใจอาจารย์หน่อยก็ดีนะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเวียงในแนวดิ่งนี้เลยนะโดยที่น้ำ
3: อาจารย์ขยับ
0: ไม่หกออกมาขยับนิดหนึ่งได้ไหมได้ทุกคนพร้อมยังเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย
5: จะทำได้จริงๆหรอครับอาจารย์น้ำไม่หกออกมาเนี่ยนะไม่จริงละมั้งครับมาครับน้องๆเรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะเปียกหรือไม่เปียก
0: นะไม่หกไม่หกไม่หกไม่หก
5: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วยเล่นเอาน้องๆอึ้งกันไปเลยนะครับเนี่ยดูหน้าน้องผิงหยางสิไม่เชื่อว่าในถังมีน้ำ
0: มีใครจะลองไหม
3: หนูไม่ทำนะคะ
0: แน่ๆกลัว
3: อยากลองอ
0: ยากลองใช่ไหมอ
3: ยากลอง
0: ให้พี่ใหญ่ก่อนมาเอางั้นมาม
3: ันจะเป็นยังไง
0: เอามือได้ทำได้แต่ต้องมั่นใจ
5: มาถึงตาน้องออกัสกันแล้วจะรอดไหมนะ
0: ปึ๊บนี่ใช้ได้เยี่ยมยอด
5: เก่งมากเลยครับน้องออกัสยอดเยี่ยมที่สุดเลยมาลุ้นน้องผิงหยางกันบ้างครับแต่ดูจากท่าทางน้องผิงหยางแล้วเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเรา
0: ดีมากสุดยอด
5: แหมนึกว่าผิงหยางจะเปียกซะแล้ว
4: คิดออกละครับ
0: ครับผม
4: ที่น้ำบอกว่าเวลาไปข้างบนแล้วมันไม่ไหลลงมาหรือว่าแรงดึงดูดจะมีทั้งข้างบนหรือว่าข้างล่าง
0: น
4: ี่
0: เอาละ
6: ก็รู้แล้วค่ะก็คือว่ายิ่งเราทำเร็วยิ่งมันก็จะทำให้น้ำยิ่งเราก็มันเกิดแรงโน้มถ่วงหรือเปล่าคะใช
0: ่
6: หรือว่าแรงโน้มถ่วง
0: เอาล่ะคราวนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งข้อสงสัยเอาไว้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคำว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเรารู้ว่ามันมาจากโลกเนาะพยายามจะออกแรงกระทำกับเราแต่ตอนนี้มันไม่น่าใช่เนาะเพราะตอนนี้เราเหวี่ยงกันอยู่เน
6: าะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามจะทำให้พวกเราเข้าใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติม
4: ผมมีเรื่องสงสัยนะครับแรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงมันแตกต่างกันยังไงอะครับ
5: เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องผิงหยางเชื่อว่าน้องๆทางบ้านหลายๆคนอาจจะสงสัยกันอยู่ครับว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงดึงดูดต่างกันยังไงขอคำตอบครับอาจารย
0: ์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน ก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกดึงไว้แล้วเราก็เรียกแรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นเอง
5: โดยปกติแล้ววัตถุทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันแต่ถ้าเป็นแรงดึงดูดที่มีต่อโลกหรือดวงดาวเราสามารถเรียกว่าแรงโน้มถ่วงได้นั่นเอง
0: แต่คราวนี้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ใช้ถังน้ำน้ำอยู่ในถังอาจจะดูมันอาจจะออกมายากเดี๋ยวอาจารย์จะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งมาทำให้เห็นกันแบบเต็มๆเลยว่าน้ำมันไม่หกเนี่ยมันไม่หกในทุกสถานการณ์สำหรับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเพื่อให้ดูตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบังอาจารย์มีอุปกรณ์อีกอันนึงซึ่งเป็นถาธรรมดาเลยสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะทำเหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพวกเราวางแก้วน้ำที่พวกเราถือในมือเนี่ยบนถาของอาจารย์

0: หนูกลัวค่ะหนูกลัวค่ะ
1: มันจะไม่ลื่นเหรอครับอาจารย
2: ์เดี๋ยวรู้กันเป็นกำลังใจให้ดันด้วย
3: เต้นเต้นเต้นเต
4: ้นแก๊งตัวจิ๋วของเราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับ
2: โอเคไหมอีกสักทีไหม
1: เอาครับ
4: สุดยอดไปเลยครับน้ำไม่หกจริงๆด้วย
2: ว้า
0: อาจารย์ลองทำอย่างนี้สิคะ
2: โอเค
0: ไปเรื่อยเลย
2: ใช่ไหม
0: แค่ตอนนั้น
1: กระโดดเชือกนะครับอาจารย
0: ์โอ้พอแล้วค่ะ
2: เรียบร้อย
1: เสียวมันมาโดนที่ผม
2: ทุกคนเห็นไหมว่าน้ำไม่หกแก้วก็ไม่ล้มและแก้วก็อยู่ติดกับไอ้เจ้าถาดรองแก้วตลอดเวลาไม่ขยับเลยครับผม
0: ค่ะทำไมแก้วถึงไม่ขยับเพราะตรงนี้มันเหนียวค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เกี่ยวคือถึงมันจะเหนียวไม่เหนียวแต่น้อยมันสามารถไปลังกากลับหลังได้เลยคิดดูเลยสิ่งที่ทำให้แก้วน้ำและน้ำเองเนี่ยไม่หกและไม่หล่นออกมาเป็นเพราะอาจารย์ต้องเหวี่ยง
0: เกี่ยวกับ
1: หรือว่าอาจารย์เหวี่ยงแล้วมันก็มีแรงดันอากาศดันน้ำขึ้นไป
2: อันนี้ไม่เกี่ยวกับแรงดันอากาศและเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดแรงที่อาจจะใช้คำว่าเป็นแรงเสมือนหรือแรงเทียมขึ้นมา
0: อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องแรงน้ำถ่วง
2: ใช่ไห
0: มคะ
2: เกี่ยวข้องแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจากการที่เราหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงที่มาจากแรงดึงดูดของพื้นโลกอีกต่อไปเอาแหละแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้มากขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสวนสนุกกันไปไหม
0: ไป
2: ไปกันเลยครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ Dream World กันแต่ระหว่างการเดินทางอาจารย์อยากจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเห็นที่สวนสนุกเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังกันก่อนดีไหมอาจารย์เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พวกเราดูที่บริเวณด้านหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นอันนึงเป็น
0: แม่เหล
2: ็
0: ก
2: ไม่เป็นแม่ คือเป็นตุ้มเหล็กเฉยๆก็เอามาแขวนเอาไว้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นลูกโป่งซึ่งอันนี้อาจารย์อัดลมไปแล้วมันลอยได้คิดว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไร
4: เออาจารย์เอาของ2 อย่างนี้มาทำอะไรกันนะ
1: อาจารย์จะเอาอาหารใส่ไว้ข้างในแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ทุบแล้วก็เอามาทุบ
2: อีกแล้วผิงหยางเข้าเรื่องกินทุกทีเลย
4: ท่าทางน้องผิงหยางจะหิวอีกแล้วนะครับเนี่ย
0: กลับมาแล้วค่ะ
2: จ้าไหนไอรีนว่ายังไงนะ
0: ปล่อยให้ลูกโป่งลอยขึ้นแล้วเราก็ลองหมุน
2: หมุนตุ้มตุ้มเหล็กอ่ะตุ้มเหล็กอ่ะตุ้มเหล็ก
0: แล้วลองให้มันลอยขึ้นไปข้างบน
2: ให้มันลอยเลยเหรอโห
4: ช่างจินตนาการจริงๆเลยนะครับน้องไอรีน
5: เคยเจอกันเคลื่อนที่ของมันทั้งสอง
2: โอ้นี่ถูกต้องจริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที
0: ่
2: นะนั่นที่ออกาสถือว่าใกล้เคียงสังเกตว่าเวลาเรากำลังนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะมีบางช่วงที่เนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยเขาเรียกว่าความเร็วคงที่ก็คือขับไปเรื่อยๆสบายๆกับบางช่วงเนี่ยเราเรียกว่ามีความเร่งและแน่นอนก็จะมีลักษณะหนึ่งอยู่เฉยๆเลยอยู่นิ่งๆน
0: ะจอดรถ
2: เฉยๆแต่สิ่งที่วันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายให้เห็นความแตกต่างก็คือช่วงที่ความเร็วคงที่ทุกคนรู้สึกอะไรไหมในตอนนี้ถือว่าความเร็วคงที่เนาะ
0: ค่ะคร
2: ับเราจะรู้สึกเฉยๆเน
0: า
2: ะ
0: หรือว่าตอนนี้เร่งแล้วนะคะ
2: เราบอกได้ยังไงว่ามันรู้สึกว่ามันเร่ง
0: มันเพราะมันเร็วขึ้น
5: มันจะมีแรงผักกว่า
2: โอ้
0: ผักอย่างเงี้ย
2: โอ้ดีมากถูกต้องเลย
5: ด้วยเกี่ยวแรงจีหรือเปล
2: ่
5: า
2: โอ้ใกล้เคียงถูกต้อง
0: ที่
2: คำว่าแรง G จริงๆแล้วก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำหนักก็พูดง่ายๆคือเราเนี่ยกระโดดหนีไปนอกโลกไม่ได้เราต้องโดนโลกดึงเอาไว้เนี่ยเนาะเนี่ยเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยจะอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็มีแรงโน้มถ่วงคือแรง G เนี่ยมันชี้ลงพื้นแต่ทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยบอกอาจารย์ไปว่าเวลารถเร่งเราจะหงายหลังถูกไหมคำถามคือแล้วถ้าตอนรถมันเบรกอ่ะ
0: เราก็จะ
2: คราวนี้ทุกคนคิดตามอาจารย์นี่คือความแตกต่างระหว่างความเร่งกับความเร็วเอานะความเร่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วอีกทีนึงก็คือเราเร่งเนาะอย่างเช่นเราเริ่มจากแบบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20 30 40 50 60นี่คือเราเร่งขึ้นความเร่งในที่นี้ก็คือเ การเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คืออาจจะเร็วขึ้นก็ได้หรือช้าลงก็ได้นะโอเคเนาะแต่สิ่งที่เราบอกได้คือเราจะเอาตัวเราเป็นตัวบอกความรู้สึกเวลาเราเร่งปุ๊บทันทีรถเร่งปุ๊บเราหงายหลังและรถเบรกไปข้างหน้า
0: ห
2: ัวทิ่มเลยอาจารย์เลยมีคำถาม2สิ่งที่อยู่ด้านหน้าเรานี้ถ้าในจังหวะที่รถเร่งคิดว่ามันจะขยับไปทางด้านไหนบ้าง
4: น้องๆทางบ้านลองจินตนาการกันดูนะครับเวลารถเร่งความเร็วแล้วเนี่ยเจ้าลูกโป่งกับตุ้มเหล็กจะขยับไปทางไหน
2: คิดว่าถ้าเกิดสมมติเราเร่งตรงๆเลยเนี่ยคิดว่ามันจะไปไงมาข้างหลังเนาะโอเคอย่างว่าไงครับ
1: ผมก็ว่ามันก็น่าจะมาด้านหลังแต่ว่าคือลูกโป่งมันอาจจะไปด้านหน้าแล้วกัน
0: เพราะว่าแบบหน้า
2: ไปข้างหน้า
0: เพราะว่าเมื่อกี้เร่งนิดหน่อย
2: อันน่ะโอเคก็คือลูกตุ้มไปข้างหน้าข้างหลัง
0: ไปข้างหลังค
2: ่
0: ะ
2: แล้วลูกโป่งข้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นพี่คนขับครับรบกวนเร่งรถเลยครับผมสังเกตไหม
0: ไปด้านหลัง
4: นั่นไงครับเราเห็นกันแล้วนะเวลาที่รถเร่งเนี่ยลูกโป่งจะขยับไปข้างหน้าส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปด้านหลัง
2: ลองดูเข้าโค้งสังเกตอะไรไหม
4: เวลาที่รถเลี้ยวโค้งลูกโป่งจะขยับไปตามทิศที่รถเลี้ยวส่วนตุ้มเล็กจะขยับไปในทิศตรงกันข้ามกับลูกโป่งนั่นเองครับ
2: ตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมเหมือนเรานะพวกเราเวลารถเลี้ยวเราก็โดนเทไปด้านนึงรถเร่งเราก็หงายหลังมานะรถเบรกเราก็คว่ำไปข้างหน้าเนี่ยลูกตุ้มเนี่ยจะมีพฤติกรรมเหมือนกับเราในขณะที่ลูกโป่งเนี่ยจะตรงกันข้าม
1: คือมันตรงข้ามกับลูกตุ้มก็คือถ้าเกิดเราปล่อยทั้งสองลูกโป่งจะลอยขึ้นแล้ว
2: ลูกตุ้มพยายามจะทิ้งตัวลงถูกต้องสิ่งที่อาจารย์จะใช้ในการอธิบายอันนี้อาจารย์สามารถมองได้สองแบบนะอันนี้ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังอาจารย์นิดนึงเพราะอันนี้มันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นสมมติตอนนี้ทุกคนหลับตาเนี่ยก็จินตนาการว่าเราไม่ได้อยู่ในรถแล้วอยู่ดีๆรถเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาดึงเราไปข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเราอาจจะใช้คำว่าเป็นความเร่งที่เป็นลักษณะคือเกิดจากเขาใช้ว่าแรงเทียมคือเหมือนแรงไม่จริงอ่ะคือว่ามันไม่ใช่มีเหมือนกับแรงดึงดูดที่โลกแพลนจะมาดูเราจริงๆ
0: แรงเทียมหมายถึงว่าย่าเทียม
2: ใช่ย่าเทียมมันเทียมในลักษณะที่คือเหมือนกับว่าถ้าเราหลับตาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงคล้ายๆอย่างนั้นนะบรรยากาศคล้ายๆเหมือนมันมีแรงโน้มถ่วงดึงเราไปข้างหลังด้วย
1: แรงเทียมหมายถึงว่ามันไม่ใช่แรงที่เหมือนมันเกิดขึ้นจริงใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้อง
1: คือแบบว่าประมาณว่ามันไม่ใช่แรงโน้มถ่วง
2: ใช่เพราะแรงโน้มถ่วงนี่เกิดจากการที่เรามีโลกใบเบิ้มนะพยายามจะดูดเราลงแต่ไอ้เจ้าแรงเทียมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแค่การอธิบายว่าเราบังเอิญอยู่ในบริเวณที่มันมีความเร่งอยู่ทำให้คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างนึงมันผลักเราไปตรงกันข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่อีกวิธีนึงในการอธิบายเนี่ยสามารถอาศัยหลักการของความเฉื่อยทุกคนยังคุ้นๆคำนี้ไหมความเฉื่อยมีทั้งโมเมนต์ความเฉื่อยและก็ความเฉื่อยเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีมวลอยู่นั่นแสดงว่าเรามีความเฉื่อยติดอยู่กับตัวโดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราจะพยายามรักษาสภาพความเฉื่อยรักษาสภาพของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละคำว่าอยู่อย่างนี้ก็คือทุกคนนั่งเฉยๆถ้ารถเคลื่อนที่ไปเฉยๆเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่ทันทีที่รถเร่งหรือโค้งสังเกตสาเหตุที่ตัวเราโดนเหวี่ยงตัวเราโดนเหวี่ยงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆอ่ะร่างกายเราอยากจะอยู่ที่เดิมแต่รถอ่ะมันดันเลี้ยวเราก็เลยเหมือนตัวเราโดนเหวี่ยงไปข้างๆเป็นลักษณะว่านั่นคือสภาพของการที่เรามีมวลอยู่แต่เราสามารถอธิบายหลักการที่ทำไมเราถึงรู้สึกได้ว่าเราเหมือนโดนเหวี่ยงไปบ้างหรือเรามีความรู้สึกโดนถอยหลังบ้างขมำไปข้างหน้าบ้างเนี่ยสามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามคราวนี้เรามาดูนะทันทีเราเข้าใจเช่นนั้นปั๊บเรามาดูลูกโป่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกตุ้มเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนเราเน
0: า
2: ะแต่ลูกโป่งเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามก็คือตอนที่อาจารย์อยู่นิ่งๆลูกโป่งพยายามจะสู้กับท่านแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วแรงโน้มถ่วงโลกชี้ลงลูกโป่งพยายามจะลอยพยายามจะสวนทางเพราะฉะนั้นทันทีที่รถเร่งลูกตุ้มมันโยมาข้างหลังแต่ลูกโป่งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ มันมีทั้งแรงโน้มถ่วงที่ชี้ลงแถมยังมีแรงเทียมที่ชี้ไปข้างหลังลูกโป่งก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องต่อสู้มันก็เลยพยายามจะเฉียงไปตรงกันข้ามลูกโป่งเนี่ยพยายามจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามกับที่เรารู้สึกเสมอ

0: ราะฉะนั้นในชีวิตปกติของเราเราไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้หรอกแต่เราจะรู้สึกพวกนี้เวลาเราอยู่บนรถยนต์อยู่บนเครื่องบินอยู่บนอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันมีทั้งความเร่งและมีการเบรกเกิดขึ้นมีการตีโค้งเกิดขึ้นนี่แหละเราจะรู้สึกแบบนี้เอียงอย่างนี้เลยเอาแหละเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเดี๋ยวพอเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเดี๋ยวก็โดนเหวี่ยงซ้ายโดนเหวี่ยงขวาโดนเหวี่ยงขึ้นโดนเหวี่ยงลงเพราะสังเกตว่าอุปกรณ์เครื่องเล่นในสวนสนุกมันมักจะต้องมีหมุนหมุนควงๆอะไรเน
1: า
0: ะจะว่าไปแล้ว
1: เราจะเล่นอะไรหรอคะอยาก
2: ไปของ
0: อยากเล่นอะไรเล่นเลยอาจารย์ไม่เล่น

0: พิงหยาง
1: อ้าวอาจารย์จับได้แล้ว
0: อาจารย์รู้พิงหยางมาอยู่แถวนี้สนใจไวกิ้งใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พิงหยางเป็นตัวแทนของแก๊งจิ๋วตัวแสบขึ้นไปเล่นไวกิ้งไหวเปล่า
1: ไหวอ่ะ
0: โอเคไหม
1: โอเค
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะส่งพิงหยางไปลุยกันเลย
2: เวลาสนุกกันแล้วตามไปดูผิงหยางกันดีกว่าครับว่าจะมันขนาดไหน

0: เป็นไงบ้าง
1: โหอาจารย์ควรไปเป็นเพื่อนผม
0: ไหนลองอธิบายความรู้สึกให้อาจารย์หน่อย
1: คือมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนแรกมันก็ยังยิ้มอยู่ได้แต่ว่าพอมันเริ่มแบบว่ามาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็จะบอกแล้วก็บอกว่าหน้ามืดไปเลย
0: หน้ามืด
1: หน้ามืดอยู่ก็เลยพยายามบอกว่าหลับตาแล้วจินตนาการภาพที่มันไม่น่ากลัวแล้วก็มองข้างล่าง
0: โอ้มีหน้าละแม่เห็นก้มหน้าไปด้วยนะนี่ครั้งแรกของมีอย่างใช่ไหมแต่รวมๆแล้วสนุกไหม
1: สนุกหน่อยคร
0: ับแล้วรู้สึกวิววิวไหมอยู่บนนั้นนั่นแหละคือลักษณะของความรู้สึกที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักเพราะตอนที่ผิวหยางกำลังจะลงมาตอนมันจะมีช่วงนึงเราลอยกลางอากาศเนาะแล้วเราก็เหมือนกับเฮ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีแต่ว่าแรงโน้มถ่วงเรากำลังจะตกไปข้างล่างนั่นแหละแล้วพอในจังหวะที่ผิวหยางวิ่งลงมาข้างล่างเราจะรู้สึกว่าก้นเรามันติดเก้าอี้หน่อยนะนั่นแหละก็เหมือนที่อาจารย์เล่นการทดลองที่เหวี่ยงนั่นเองนี่แหละผิวหยางได้รู้สึกถึงฟิสิกส์ในตัวเลยนะ

0: ท่าที่อาจารย์ดูจากไซส์ของพวกเราแล้วเนี่ยคงเล่นเครื่องเล่นได้แค่ไม่กี่อย่างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอาจารย์ว่ามีคนนึงเนี่ยน่าจะเล่นไปทดลองเล่นอะไรกันมาวะ
1: น้ำม่วง
0: น้ำม่วง
1: น้ำซีด
0: น้ำซีดเลย
1: ผมมาชิว
0: โอ้ยแหมตอนนี้เลยยิ้มอาจารย์เห็นเดินข้อตกมาเลยนะเอาแหละแต่อย่างไรก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้สึกนะของไอ้เจ้าพวกแรงเหวี่ยงต่างๆที่เราทดลองกันในรถตอนที่เราเดินทางมาที่สวนสนุกกันคราวนี้อาจารย์ก็เลยเลือกเครื่องเล่นให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเล่นกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เล่นสักประมาณนี้ละกันหนูลมกระโดดประมาณนี้เราจะได้ความรู้สึกเวลาเราโดนเหวี่ยงพวกเราพร้อมไหมพร้อมอาจารย์ส่งพวกเราไปเล่นหนูลมกระโดดเลยลุยลุยเลย

0: ตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตเป็นแล้วเนาะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเราเคลื่อนที่แล้วมีความเร่งเนี่ยตัวเราจะรู้สึกได้ตัวเองเนาะแล้วเราอธิบายอันนี้เป็น2แนวแนวหนึ่งก็คือใช้คำว่าแรงเทียมก็คือความรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรมากระชากเราหรือมาเหวี่ยงเรานะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือความเฉื่อยของการที่เราเนี่ยแหละมีมวลอยู่แต่ผลลัพธ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแบบไหนอาจารย์อยากจะยกตัวอย่างนิดนึงจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเครื่องเล่นที่พวกเราอาจจะขึ้นไม่ไหวแต่พวกเป็นรถไฟเหาะจะเห็นได้ว่าตอนที่มันเข้าโค้งอะเนาะคนที่เล่นอยู่จะโดนเหวี่ยงให้ไกลออกไปนั่นก็อารมณ์เดียวกันเลย
1: แต่ว่าเราจะต้านไม่ได้
0: ต้านไม่ไหวแล้วพอเราอยู่ในที่นั่งซึ่งมันที่นั่งก็จะโดนเหวี่ยงออกไปด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างอีก

0: พวกเราสังเกตไหมเวลาเราเห็นในภาพยนตร์หรือเวลาที่มีวิดีโอปล่อยยานกระสวยอวกาศอะสังเกตไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาจะเงยหน้าขึ้น
1: ทำไมอะคะ
0: สังเกตไหมถ้าเกิดสมมตินึกภาพนะถ้าเรายืนตัวตรงเอาหัวขึ้นแล้วกระสวยอวกาศพุ่งขึ้นไปเลยบนฟ้าถามว่าพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นหน้าเราเป็นไง
1: กัน
0: ที่เขาไม่จับให้เรานั่งเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเลือดในร่างกายเรามันจะไปกองอยู่ที่ไหนเพราะว่า
1: หมายถึงว่าเราก้มลงหรือว่า
0: ถ้าเราตั้งตัวตรงแล้วเวลากระสวยอวกาศกำลังบินขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดก็จะมากองที่เท้าเราก็จะหน้ามืดใช่
2: เขาก็เลย
0: ไม่ช่วยเพราะว่าตัวเขาก็เลยต้องนั่งเพื่อเอาครึ่งหลังเนี่ยเป็นตัวที่ลงพื้นแล้วก็เอาทั้งหน้านี่แหละเงยหน้าขึ้นไปตรงๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเลือดก็แค่อยู่อาจจะแค่ด้านหลังของร่างกายแต่ไม่ได้ลงไปที่เท้าแต่นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วเขาจะไม่สามารถขับได้เร็วเกินความเร็วค่าหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาขับแล้วเขาพยายามจะเชิดหัวขึ้นก็จะเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลือดก็จะลงเท้าเหมือนกันถ้าเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็หน้ามืดก็เกิดอันตรายวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทั้งบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องราวของฟิสิกส์รอบๆตัวไปกับแก๊งตัวจิ๋วของพวกเรานะครับและแน่นอนความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รอบตัวยังมีให้พวกเราได้รับชมกันอีกในรายการ
3: ฟิสิกส์
0: ครั้งต่อไปครับสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาที

ดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำหรับธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมถึงการทำธุรกิจต่างๆด้วยถ้าจะสังเกตว่าถ้าคำถามคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่การเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่เนี่ยในโลกใบเดิมก็จะสังเกตว่านะคะได้มีการนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนะคะการทำระบบประมวลผลแบบคลาวด์นะคะการใช้ IoT ต่างๆในการควบคุมการทำงานธุรกิจนะคะในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูสิคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยนะคะถูกแทนที่ไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่านะคะในลักษณะของธุรกิจต่างๆไม่ว่าเป็นการที่เราดูหนังเมื่อก่อนเราต้องเช่าแผ่นเช่าวิดีโออะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็ถูกการแทนด้วยการใช้สตรีมมิ่งหรือแม้กระทั่งหนังสือต่างๆก็ตามก็ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีการใช้ iPad การใช้สมาร์ทแท็บเล็ตต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการที่เราสามารถอ่านหนังสือหรือเข้าถึงสื่อสาร

ได้หรือแม้กระทั่ง Floppy Disk นะคะซึ่งช่วยในการเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ Cloud Computing นะคะในการที่เราจะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอะไรคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการหลอมรวมกันของกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ไหมคะผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตเองนะคะเราสามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำธุรกิจเองได้นะคะสามารถทำขนมแล้วก็ขายเองได้ออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยรวมถึงปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันมาใน3ปีที่ผ่านมาก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะมันก็ส่งผลให้เราต้องหันกลับมาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการเรียนปัจจุบันนี้นะคะเราก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้การซื้อขายด้วยออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามามีบทบาทของเราทั้งสิ้นเลยรวมถึงการแข่งขันในเรื่องของแหล่งข้อมูลต่างๆด้วยใครมีข้อมูลมากนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะหรือทำธุรกิจได้รวดเร็วกว่าคนที่มีข้อมูลน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างก็คือการนำแนวคิดต่างๆนะคะในโลกธุรกิจดิจิตอลต่างๆมาวางรากฐานนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็ส่งต่อคุณภาพต่างๆให้กับผู้บริโภคมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตั้งแต่รากฐานเลยนะคะจนทั้งถึงระดับบนนะคะของการทำธุรกิจต่างๆจากแต่เดิมมานะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆเราเริ่มใช้ในองค์กรตั้งแต่เรื่องของการประมวลผลนะคะข้อมูลต่างๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารในการตัดสินใจแต่คราวนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรมันไม่เพียงพอแล้วล่ะค่ะในการที่จะมาช่วยเราผู้บริหารนะคะหรือว่าธุรกิจในการตัดสินใจเรานะคะต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกซึ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่มากก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะคราวนี้นะคะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะคะมันทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยล่ะค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การเน้นการสร้างคุณค่าให้กับงานหรือโปรดักต์ของเรานะคะแทนที่เราจะทำการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่กลายเป็นเราก็บอกลูกค้าว่า value หรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราอยู่ตรงไหนรวมถึงกระบวนการในการที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะคะที่มีคุณภาพไปสู่มือลูกค้าให้ได้รวดเร็วขึ้นและอีกทั้งนะคะในการสร้าง mindset ต่างๆนะคะในการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ต่างๆตั้งแต่ระดับล่างนะคะไปจนถึงระดับบนเป็นสิ่งที่นะคะทุกๆองค์กรให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะธุรกิจต่างๆเราจะเห็นได้ว่านะคะจากธุรกิจแบบเดิมเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาไปนะคะธุรกิจที่มีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่กองการผลิตนะคะการมีทรัพยากรที่มีอยู่หรือการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการผลิตเนี่ยนะคะตามใจของธุรกิจเองนะคะแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มลดลงแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการทำธุรกิจดิจิตอลต่างๆนะคะเริ่มมีการประยุกต์ใช้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนต่างๆสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้คือการมองถึงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดแล้วทำยังไงที่เราจะมองถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดล่ะคะแน่นอนเราก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเราวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งนะคะกระบวนการส่งสินค้าตลอดจนนะคะตลอดทวนโซ่คุณค่าเลยจนกระทั่งถึงสินค้าเนี่ยนะคะส่งมอบไปถึงมือได้จากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในส่วนของตัวธุรกิจดิจิตอลก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายเทคโนโลยีที่สนับสนุนในธุรกิจดิจิตอลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่สื่อสังคมออนไลน์การใช้โมบายโฟนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่การประมวลผลกลุ่มเมฆรวมถึงอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งต่างๆนะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเราดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้เรามาดูอันแรกค่ะสื่อสังคมออนไลน์ตัวสื่อสังคมออนไลน์เองนะคะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น LINE เป็น YouTube เป็นอะไรต่างๆรู้แล้วแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยคุณลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยช่วยให้เราสามารถสร้างชุมชนได้สามารถรวบรวมข้อมูลนะคะหรือคนที่มีความสนใจเหมือนกันนะคะมาเป็นชุมชนหรือเป็นตัวคอมมูนิตี้ต่างๆได้รวมถึงการสร้างคอนเทนต์นะคะการสร้างบริบทต่างๆในเนื้อหาหรือคุณค่าต่างๆของเราอีกทั้งนะคะมันยังช่วยให้เราสามารถขายหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคหรือสามารถที่จะพูดคุยกันได้นอกจากนี้แล้วในส่วนของตัวโมบายโฟนนะคะหรือตัวโมบายเองก็ตามการสื่อสารที่มีการใช้อุปกรณ์นะคะเชื่อมโยงที่เป็นแบบไร้สายไม่ว่า

เป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวโมบายเองนั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ GPS นะคะการทำโมบายแบงกิ้งการโฆษณาต่างๆซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคต่างๆได้รวมถึงการใช้เกมหรือการบริการทางด้านซื้อขายต่างๆด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและมันก็จะกลมกลืนเข้าไปถึงในอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่าตัว Big Data เองเราเป็นผู้ใช้ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ในโลกของธุรกิจเองข้อมูลมันเป็นสิ่งที่สำคัญข้อมูลมีอยู่มากมายนะคะวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราพวกข้อมูลพวกนั้นนะคะมีประโยชน์มากเลยข้อมูลนะคะภายนอกต่างๆนะคะไม่ว่าจะวนเวียนอยู่ใน Facebook นะคะหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเราสามารถเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์รวบรวมต่างๆได้รวมถึงข้อมูลมันจะช่วยในเราในการพยากรณ์หรือการตัดสินใจในด้านธุรกิจต่างๆวิเคราะห์ความต้องการของทางด้านลูกค้าได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าถึงมือผู้บริโภคต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยนะคะในลักษณะของการทำธุรกิจในการประมวลผลกลุ่มเมฆหรือ Cloud Computing นะคะจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะคะลักษณะของการเชื่อมโยงหรือการแชร์แบ่งปันทรัพยากรต่างๆเป็นสิ่งที่ธุรกิจต่างๆหันมาให้ความสนใจการแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าการแชร์ทรัพยากรทั้งทางด้านของฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆมันจะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะหรือว่าInternet of Things IoT นะคะทุกคนอยู่ในโลกของสมาร์ททุกอย่างเลยนะคะเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะคะเกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะทุกอย่างเนี่ยนะคะสามารถทำการควบคุมผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านเครือข่ายได้นะคะอันนี้ก็เข้ามามีบทบาทในธุรกิจเหมือนกันต่อไปก็คือเป็นตัวอย่างของธุรกิจดิจิตอลนะคะที่มีการประยุกต์ตัวอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเครือข่ายต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Netflix YouTubeAirbnb นะคะ Lineman ต่างๆธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะคะโดยถูกพัฒนาขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีส่วนทั้งสิ้นเลยจากธุรกิจต่างๆเหล่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นตัวแรงกระตุ้นนะคะให้เราคิดว่าอ้าวแล้วเราจะทำอะไรดีในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ให้ความสนใจธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดจากนะคะประสบการณ์ทักษะหรือความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นค่ะเราอาจจะมองว่าเราต้องมองตัวเราเองก่อนว่าเรามีความรู้อะไรนะคะเรามีความถนัดอะไรนะคะเรามีทักษะอะไรไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะขายประสบการณ์เราทำอาหารเก่งไหมเราก็สามารถที่จะทำเป็น YouTube นะคะหรือเป็น Facebook อะไรต่างๆนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะขายหรือว่านำเสนอสินค้าต่างๆได้การขายความรู้การขายสิ่งที่เรามีทักษะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรวมถึงการขายบริการหรือการขายทักษะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะลองมองหาธุรกิจที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆนะคะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมพร้อมตัวเราเองนะคะในการที่จะเรียนรู้หรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ

ดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์แล้วก็การใช้งานตัวคลาวด์สตอเรจนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดลองใช้ตัวรูปแบบของคลาวด์สตอเรจนะครับผมนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์สตอเรจก่อนว่ามันคืออะไรนะครับไอ้ตัวคลาวด์สตอเรจนะจริงๆแล้วมันก็คือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันจะจัดเก็บในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลพูลนะครับซึ่งดิจิตอลพูลคืออะไรดิจิตอลพูลก็คือเป็นการจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการนะครับว่าเขาจะมีตัว data center อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วก็ระบบอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผู้ใช้จะใช้บริการตัว Cloud Storage นะควรจะเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นผู้ให้การที่ผู้ให้การแบบ Standard นะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมนะในส่วนข้อดีข้อเสียของตัว Cloud Storage นะครับกับรูปแบบการจัดเก็บปกตินะครับแน่นอนนะครับรูปแบบของ Cloud Storage นะครับข้อดีของเขาก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะก็ถือว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่เราจะต้องมีการใช้บริการในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับผมข้อดีอีกส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดของพื้นที่ได้นะครับตามจำนวนที่เราต้องการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะโดยที่ไม่ต้องขึ้นกับตัวข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลนะถูกจัดเก็บแยกกับตัวอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนมือถือหรือว่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใหม่นะก็ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลนั้นจะหายไปไหนนะครับมันก็จะอยู่ในที่พื้นที่ของ Cloud Storage ที่เราใช้บริการอยู่นะครับส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะมีเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการใช้บริการพื้นที่ที่เป็น Cloud Storage นะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในบางกรณีอย่างเช่นต้องการพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็มีผู้ให้บริการหลายๆเจ้านะครับให้พื้นที่บริการที่เป็นพื้นที่ฟรีอยู่นะครับรูปแบบของตัวบริการคลาวด์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเขาจะแบ่งรูปแบบบริการจริงๆแล้วจะเป็นอยู่3ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนะครับตัว Cloud Storage นะก็อยู่ในลักษณะของกลุ่มแรกนะครับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับด้วยส่วนใหญ่การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานก็จะได้แก่ตัว CPU ในการประมวลผลนะครับตัวหน่วยความจำแล้วก็ตัวพื้นที่ในการจัดเก็บนะอันนี้เป็นรูปแบบที่1 นะครับส่วนรูปแบบที่2ก็คือเป็นการให้บริการตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือเราจะเรียกมันว่าซอฟต์แวร์แอสเซสซอรีนะครับผมตัวรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ที่เราใช้บริการเนี่ยจะติดตั้งไว้ที่คลาวด์นะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานโปรแกรมผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่น Google Sheets นะครับซึ่งเดี๋ยวทางท่านผู้ชมก็อาจจะได้เรียนการใช้งาน Google Sheets จากในคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็รูปแบบที่3นะครับผมก็จะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม as a service ก็คือให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือการให้บริการทั้งแพลตฟอร์มนี่ก็คืออาจจะรวมไปถึงตัวระบบปฏิบัติการด้วยนะครับผมตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์นะครับปัจจุบันก็จะมีผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยหลากหลายเจ้านะครับทั้งผู้ให้บริการทั้งภายในประเทศแล้วก็ผู้ให้บริการระดับสากลนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างสัก3เจ้านะที่เป็นรายใหญ่ๆนะครับเจ้าแรกก็คือจะเป็น Azure นะครับจะเป็นของค่ายทาง Microsoft นะครับผมรายที่2นะจะเป็น AWS นะครับหรือว่าAmazon Web Service นะครับก็จะเป็นของค่ายทางฝั่งของ Amazon นะครับผมแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็คือตัว GCP นะครับผมจะเป็น Google Cloud Platform นะครับผมลักษณะโลโก้ก็เหมือนตามที่ในสไลด์นะครับผม3เจ้าตัวนี้นะครับก็จะให้บริการตัว Service นะครับที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะทั้งเรื่องของ Infrastructure as a Service Platform as a Service นะครับแล้วก็ Software as a Service นะครับผมต่อไปนะจะเป็นตัวอย่างของตัวบริการ Cloud Storage นะครับการใช้บริการ Cloud Storage นะจริงๆปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งบนมือถือนะครับแล้วก็บนเครื่อง PC นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับรายแรกนะครับก็คือตัว Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นของค่าย Google นะครับถ้าเราใช้ Google Drive จำเป็นจะต้องมี Gmail นะครับซึ่ง Gmail บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรีนะครับอยู่ที่15 GB นะครับผมนะรายที่2ก็คือเป็น Microsoft OneDrive นะครับ Microsoft OneDrive ชื่อก็บอกอยู่นะเป็นของค่าย Microsoft นะครับตัวนี้จะใช้พื้นที่ได้ฟรีประมาณ5 GB นะครับผมตัวที่3เนี่ยจะเป็นค่ายของตัวของ Apple นะครับผมนะก็คือ iCloud นะ iCloud เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว Apple ID นะเวลาเราซื้อพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือที่เป็นของค่าย Apple นะครับจะได้พื้นที่อยู่ที่5 GB นะครับเอาไว้จัดเก็บพวกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็ทั้งรวมไปถึงพวกแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ที่เครื่องนะครับผมนะก็จะมีการซิงค์นะหรือว่าเชื่อมโยงกับตัวคลาวด์ตัวนี้นะครับในการที่จะสำรองหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะครับตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่า Dropbox นะครับตัว Dropbox จะให้พื้นที่ฟรีอยู่ที่ประมาณ2 GB นะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าทางผู้ใช้นะครับอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมนะครับก็อาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นรายเดือนนะครับแต่ละรายก็จะมีตัวค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปนะครับผมหน้าจอนี้นะครับจะเป็นตัวอย่าง

ของการใช้พวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับCloud Storage นะครับทั้ง4เจ้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวแอปที่ติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับผมการใช้งานบนแอปบนมือถือนะจะมีข้อดียังไงนะครับเคยไหมครับเวลาเราซื้อมือถือมาแล้วพื้นที่ของตัวมือถือเรานะมีจำกัดแล้วเวลาเราถ่ายภาพไว้เยอะๆเนี่ยนะภาพก็จะเต็มนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะลบภาพออกนะครับสามารถใช้พื้นที่ของ Google Drive พวกนี้นะครับหรือว่าของพวก Cloud Storage ต่างๆพวกนี้ในการจัดเก็บได้ซึ่งแน่นอนเราก็สามารถที่จะเก็บภาพได้เยอะมหาศาลเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการใช้ตัว Drive ผ่าน PC นะครับซึ่งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้ Drive ผ่าน PC ใน2ลักษณะนะก็คือการใช้ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็การด้วยการทำเป็นสตรีมไดรฟ์เอาไว้นะครับเพื่อผูกกับไดรฟ์ของเครื่องของคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือว่าการแชร์ไฟล์นะครับในระบบเครือข่ายภายในนะครับผมเราจะมาลองสาธิตนะครับก็คือการใช้ตัว Cloud Storage นะครับแต่ว่าตัวนี้เราจะลองใช้ตัว Google Drive ดูนะซึ่งมันเป็นของตัวฝั่งของค่ายของ Google นะครับผมซึ่งผู้ใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีการสมัคร Gmail ก่อนนะครับนะเมื่อเราได้ Gmail เสร็จแล้วนะครับเราให้ทำการล็อกอิน Gmail นะครับที่ตัวเว็บไซต์ google.com นะครับผมนะก็จะเป็นลักษณะตามภาพนะครับถ้ามีการล็อกอินแล้วนะก็จะขึ้นชื่อผู้ล็อกอินนะครับผมนะในการใช้ตัว Google Drive นะครับเราจะเข้าได้จากจุด9จุดตรงนี้นะครับเหมือนกับการเข้าตัว Google App อื่นๆทั่วไปนั่นแหละนะครับผมนะส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัว Google Drive นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปนี้นะครับเขียนว่า Drive ตัวนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปข้างในเลยนะครับนะพอเราเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเอกสารต่างๆจัดเก็บไว้อยู่นะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของตัวผู้อัดคลิปเองนะครับได้เป็นเอกสารของตัวผู้อัดคลิปเองที่เก็บเอาไว้นะครับผมจะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะมีการบอกขนาดพื้นที่นะซึ่งถ้าเป็น Gmail ทั่วไปนะครับจะมีพื้นที่ให้ใช้งานฟรีนะครับอยู่ที่15 กิกะไบต์นะครับผมนะตอนนี้ใช้งานไปแล้วประมาณ 2.29 กิกะไบต์นะยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับที่จะใช้ในการจัดเก็บไฟล์ต่างๆนะครับตอนนี้วิธีการจัดเก็บไฟล์ต่างๆเข้ามาที่ Google Drive นะครับนะนอกจากขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่บอกไปก็คือเราสามารถจะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งไว้ที่มือถือนะครับให้หาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Drive นะครับนะติดตั้งแล้วเราสามารถที่จะถ่ายภาพจากมือถือนะครับแล้วภาพถ่ายนั้นจะมาจัดเก็บไว้ที่นี่นะครับนะอันนั้นคืออีกช่องทางนึงนะคือการใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันของมือถือนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของ PC นะเราให้ใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็คือเราจะต้องหาไฟล์นะครับดูไฟล์ก่อนว่าเราจะเอาไฟล์ไหนมาจัดเก็บนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์เอกสารของเราเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งนี้แล้วกันนะเนื่องจากเครื่องเป็นเครื่อง Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ให้มองภาพว่าไฟล์เราอาจจะเก็บไว้ที่ห้อง My Document หรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บไว้ในไดรฟ์ C ได้ดีอย่างเงี้ยครับก็ให้ไปตามนั้นนะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ย้ายไฟล์มาเลยนะครับวิธีการย้ายก็คือลากไฟล์นะครับคลิกไฟล์ที่ต้องการเก็บในไดรฟ์นะครับนะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากแล้วก็ปล่อยนะครับผมโอเคครับไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดนะครับมาที่ตัว Google Drive นะครับนะดูสถานะการอัปโหลดได้จากตรงมุมล่างซ้ายนะครับถ้ามันเขียนว่าอัปโหลด complete หรือว่าอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเมื่อตัวไฟล์อยู่ใน Drive แล้วนะครับเราจะเปิดใช้งานนะเราสามารถเปิดใช้งานลักษณะเนี้ยจากที่ไหนก็ได้นะครับนะจากเครื่องไหนก็ได้ขอให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะเราก็ทำการล็อกอิน Gmail ปกติและเข้าใช้งานปกตินี่แหละนะเหมือนที่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเมื่อกี้นะครับผมก็ไปจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไดรฟ์นะไฟล์ที่เราจัดเก็บเมื่อกี้นะจะสังเกตว่าเราเอาไว้ข้างนอกสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์มันจะอยู่ชั้นนอกสุดอ่ะดูตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยโหลดเมื่อกี้นะครับผมคือไฟล์นี้นะครับเราสามารถเปิดเอกสารผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับนะมาไว้ที่เครื่องก็ได้นะด้วยการคลิกขวาอันนี้นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลด
นะครับตัวเอกสารก็จะดาวน์โหลดกลับมายังตัวเครื่องของผู้ใช้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นไฟล์ที่เก็บในไดรฟ์เนี่ยเราจะไปเปิดใช้งานจากที่ไหนก็ได้ไปดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบการใช้งานอย่างง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากเวลาเราจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะสเปะสปะนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะเราอาจจะค้นหายากนะครับเราอาจจะใช้วิธีการก็คือมีการสร้างห้องนะครับแบ่งเป็นห้องๆแล้วก็จัดเก็บไฟล์แยกหมวดหมู่กันก็ได้นะครับวิธีการสร้างห้องก็ง่ายนะครับก็คือให้เราทำการคลิกขวานะครับบนพื้นที่ว่างๆตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับบนพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาสองนี้แล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วเลือกเมนูโฟลเดอร์ใหม่หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ new folder นะครับนะครับแล้วก็ตั้งชื่อห้องนะครับอย่างเช่นรูปภาพนะครับยกตัวอย่างเช่น picture แล้วกันนะครับผมนะกดสร้างนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นนะครับต่อไปเวลาเราจัดเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเราก็เก็บไว้ในห้องนี้นะครับนะวิธีการจัดเก็บก็ลากไฟล์มาเก็บนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราตั้งค่าบันทึกจากตัวบันทึกจากตัวโมบายแอปนะครับเราก็บันทึกมาเก็บไว้ที่นี่ที่เดียวกันก็ได้นะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์เดียวกันนะเนื่องจากมันเป็นตัว Google Drive อันเดียวกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำสตรีมหรือว่าแมปไดรฟ์นะครับให้มองว่าตัว Google Drive นะเป็นไดรฟ์หนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เราทำยังไงนะครับให้ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับลองเสิร์ชโปรแกรมใช้ Google Search นะครับเสิร์ชคำว่า Google File Stream Download นะครับผมไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็น google.com/drive/download นะครับผมแล้วก็ทำการดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะครับตัวนี้จะมีทั้งเวอร์ชันที่เป็นของตัวเครื่อง Mac เองนะครับที่ใช้สอนตรงนี้นะครับที่ใช้บรรยายตรงนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นของเครื่อง Windows นะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการติดตั้งนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Windows ก็ทำการดับเบิลคลิกเปิดติดตั้งปกตินะครับนะกด continue กดinstall นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะทำการแมปไดรฟ์ให้เรานะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้งตัว Google Drive เมื่อกี้เสร็จนะครับผมตัวแอปพลิเคชันนะก็จะแสดงผลบริเวณนี้นะครับผมให้เราทำการ sign in ตัว user ก่อนนะครับเมื่อทำการ sign in ตัว user แล้วเราก็จะเห็นว่าเรามีพื้นที่นะครับของ Google Drive นะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่15 GB ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวรอให้ตัวครั้งแรกนะครับอาจจะต้องรอให้ตัวระบบนะทำการซิงค์ข้อมูลก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้มาที่รายการตัว preference ตรงนี้นะครับผมตรงตำแหน่งนะในการสตรีมไฟล์นะหรือว่าจัดเก็บไฟล์นะครับจะอยู่ตรงให้เลือกตรงรายการ Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรายการ Open in Finder ตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการเข้าถึงไฟล์นะที่อยู่ใน Google Drive นะครับจากตัวเครื่อง Mac นะครับผมสำหรับในกรณีของตัวเครื่อง PC จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็เมื่อเราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาไดรฟ์หนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถเข้าได้จากตัวMy Computer ทั่วไปนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งไดรฟ์ C ไดรฟ์ D นั่นแหละนะแต่ว่าจะเกิดไดรฟ์ขึ้นมาอีกไดรฟ์นึงเป็นไดรฟ์ H แล้วแต่นะมันจะตั้งชื่อนะครับแล้วก็ไดรฟ์นั้นนะจะเป็นไดรฟ์ที่ซิงก์กับตัว Google Drive ของเรานะครับผมเราก็ใช้ไดรฟ์นั่นแหละในการจัดเก็บไฟล์นะครับหรือว่าเพิ่มลบนะไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive ก็จะซิงก์กันนะครับสำหรับการใช้งานตัวCloud Storage นะที่เป็น Google Drive นะขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเราจะได้เอาตัวพื้นที่ที่ใช้งานฟรีๆนะไปจัดเก็บเรื่องของพวกรูปภาพไฟล์เอกสารรายงานต่างๆนะครับซึ่งเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเดินทางไปไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะนำพวกงานพวกนั้นกลับมาใช้งานหรือว่าเอามาทำงานต่อได้ครับ

0: ลูกค้า
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งเอามาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งแล้วมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสร็จมีลูกโป่งไงหนูก็ตบไปเลยเป็นแบบระบายอารมณ์
0: เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาสแทนได้ค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไปค่ะ
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้า

0: ทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ
1: ่ะแล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอ่ะน้องพัน
4: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้เราไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษอะค่ะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูด
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
7: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
8: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
4: พยายามออกไซด์ที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
9: อันนี
4: ้ประมาณนี
9: ้ประมาณนี้แล้วก
4: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
9: ดินน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะเดี๋ยวเขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
4: โอ้โหแรงอ่ะ
9: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
10: ไม่เอาปล่อยลอย
9: กี่นะ
10: ลองเอาเชือกมาผูกดี
9: ก็ให้ตรงนี้มัน
10: ใช่นี่ไหมคุณปุ๊บลอยอ่ะลอยโลดเลยโหพันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
4: เฮ้ย
10: บอลไ
4: หน
11: ระวังใส่ดี
9: ใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
10: บอกแล้วว่ามัน
9: พี่เขาสูตรอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได้บอกแล้วถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
10: ออกกันไกลมากกันไกล
11: ขอกันไกลหน่อย
9: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
6: ดูเหมือนว่า

0: องจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากรายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
1: เพราะกับเราต้องใช้
2: เ
1: ราต้องรู้ว่า
2: อ
1: ัน
2: นี้มันลอย
3: ต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
1: มันต้องใช้การฮีเลียมลองไปดูก่อน
4: เล้งแกทำอะไรกันแน
3: ่จะเอามารวมๆกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอะ
5: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
0: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
6: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
4: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
7: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้แต่ปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย

0: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอหาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
1: นี่นี่นี่เอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะนี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
2: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรก

0: เชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
1: ่ก็เหลือได้อันที่สองไปแล้วคือได้สองเมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่หนึ่งคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
2: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนนะรอบห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
3: ลอยแล้วลอย
4: เ
3: ล
4: ยเลยเลย
5: จะว่าไม่ได้อะดิ
6: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่คร
0: ับ น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
6: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
7: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีฉักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
2: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
8: 1 2 3ไป
2: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
9: ่1 เมตร
2: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที่
9: 1
2: เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับ สุดยอด สุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็กๆ
9: พร้อมค่ะ
2: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
9: 2 3เฮ
2: ้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถ

0: ิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: โอ้โหสุดยอดจริง
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
2: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
2: เพราะมันหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
3: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
3: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่มั้ยโอเคน้องมิว
4: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
0: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
5: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
0: ่
5: ะ
0: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
6: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
7: ๆใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
7: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่คิดได้ด้วยลูกปองหันศาเ
0: ย้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
7: คิดวิทย
0: ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้นะครับภาษาอังกฤษกับครูอ้อมนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง places around นะครับก็หรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะครับเนาะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆรอบตัวเราแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกทางนะครับว่านะครับเราจะบอกทางยังไงได้บ้างนะครับและถ้าสมมติมีข้อความเกี่ยวกับการบอกทางมานะครับเราจะตอบคำถามเขาได้หรือไม่นะครับถ้าผู้คนพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับplaces around นะครับหรือสถานที่ต่างๆรอบๆตัวเรานะครับมาดูก่อนนะครับแนะนำคำศัพท์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นสถานที่ที่เด็กๆเนี่ยไปอยู่ประจำเลยถ้าเป็นเปิดเทอมนะครับไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือ school หรือโรงเรียนนั่นเองต่อมานะครับคำต่อมาคำว่า restaurant นะครับแปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารอาหารก็ได้นะครับต่อมานะครับ police station นะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับคำต่อมานะครับสถานที่ต่อมาคือ bank สถานที่นี้ก็จะมีเงินอยู่มากมายนะครับหรือเรารู้จักกันในชื่อของธนาคารนะครับต่อมานะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือที่เรารู้จักก็คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เลยนะครับสถานที่ต่อมา fire station สถานที่นี้ก็คือสถานีดับเพลิง fire station ครับต่อไปนะครับที่เด็กๆชอบไปเล่นกัน park หรือสวนสาธารณะนะครับต่อมานะครับที่มีสัตว์เยอะเลยก็คือzoo นะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับที่หายากๆอยู่ในที่นี้นะครับเราเรียกว่ามิวเซียมสถานที่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เด็กๆชอบไปเล่นกันนะครับก็คือ amusement park แปลว่าสวนสนุกนะครับต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ที่ชอบทำขนมมาขายก็คือเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ร้านขนมเค้กนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรานะครับเจ็บป่วยอยากได้ยานะครับก็ไป pharmacy นะครับหรือร้านขายยานะครับต่อไปนะครับถ้ารถเราน้ำมันหมดนะครับเราก็จะไปที่ gas station หรือสถานีน้ำมันนะครับเนาะถ้าเราอยากจะส่งพัสดุเนาะหรือส่งจดหมายไปหาใครสักคนนึงนะครับเราก็จะไปที่ post office หรือที่ทำการไพรส์นีนั่นเอง
1: ค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือคำว่า supermarket ก็คือ supermarket นะคะต่อไป bus station ก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะต่อไป road ถนนนะคะหรือจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้นะคะคือคำว่า street ต่อไปค่ะคำศัพท์อีกคำว่า florist แปลว่าร้านดอกไม้ค่ะต่อไป toy shop แปลว่าร้านขายของเล่นค่ะอีก3คำสุดท้ายนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบของเรานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มอีก3คำนะคะคำแรกค่ะคำว่า hotel แปลว่าโรงแรมนะคะต่อไปlibrary แปลว่าห้องสมุดและคำสุดท้ายค่ะเป็นสถานที่ที่มีหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่นะคะก็คือคำว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเราจะมาแนะนำนะครับส่วนต่อไปคือ preposition of place นะครับ preposition นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับชื่อมันก็บอกอยู่นะครับก็คือคำบุพบทนะครับบอกนะครับ ตำแหน่งหรือสถานที่นั่นเองนะครับ preposition of place นะครับตัวแรกนั่นคือ next to next to นะครับ next to ก็คือข้างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ in front of ก็คือข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมา behind แปลว่าข้างหลังนะครับสุดท้ายนะครับ between ก็คืออยู่ระหว่างนะครับผมนะครับ opposite หรืออยู่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเรามาดูของพาร์ทของ exercise นะครับหรือแบบฝึกหัดนั่นเองให้นักเรียนนะครับตอบคำถามนะครับจากรูปภาพนะครับตอบคำถามจากรูปภาพเนาะนะครับว่าในรูปภาพเนี่ยนะครับคือที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเนาะนะครับบางอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคำกำกับบอกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ค่อยๆลองฝึกทำดูพร้อมกันนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1อะไรเอ่ยนะครับ TikTok เรียนไปแล้วคำนี้นะครับเป็นที่ที่มีครูและเด็กอยู่ด้วยกันนะครับถูกต้องเลยตอบข้อ B นะครับหรือ school นะครับก็คือโรงเรียนข้อที่2นะครับที่นี้นะครับมีดาวเว้ยมีคำด้วยนะครับบางคนอาจจะรู้เอ้ยคำศัพท์เราตอบได้เลยอะโฮเทลนะครับแต่บางคนเนี่ยรู้เห็นคำศัพท์แล้วตอบเลยอาจไม่รู้ความหมายนะครับที่นี้ใบให้ว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งน่าเข้าไปใช้บริการคืออะไรครับถูกต้องนะครับโฮเทลแปลว่าโรงแรมต่อมานะครับข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรลูกทีนี้จะมีเจ้าที่อยู่หนึ่งอยู่เจ้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะคอยจับคนร้ายที่ก่อกระทำความผิดกฎหมายถูกต้องครับก็คือ police station ก็คือสถานีตำรวจนั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่4นะครับสังเกตได้ง่ายเลยตรานี้นะครับเป็นตราของการแพทย์เพราะฉะนั้นที่นี้ก็คือ TikTokhospital หรืออะไรครับโรงอะไรครับพยาบาลโรงพยาบาลนั่นเองข้อที่5มีคำให้เลยอ่านว่าอะไรครับ supermarket supermarket นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6นะครับคืออะไรครับมีไม่มีคำศัพท์นะแต่มีรูปภาพของยากระปุกยาแล้วก็ยาทั้งหลายคืออะไรครับเก่งมากเลยร้านขายยาภาษาอังกฤษว่าไง pharmacy เก่งมากนะครับต่อไปข้อที่7นะครับนะครับเป็นร้านนึงถ้าเราหิวเนี่ยเราควรเข้าที่นี่ไม่ใช่ 7-Eleven นะครับเด็กๆหิวนะครับเราเดินเข้าร้านนี้แล้วก็จะอิ่มออกมาเก่งมากเลย restaurant restaurant นั่นเองนะครับหรือภัตตาคารหรือร้านอาหารข้อที่8มีจดหมายสถานที่อะไรที่เกี่ยวกับจดหมายนั่นก็คือ post office post office นั่นเองนะครับหรือที่ทำการไปรษณีย์นะครับเนาะข้อที่9เห็นไหมครับที่เด็กๆชอบไปนะครับเนาะเป็นที่ที่คนไปได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนาะไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นได้นะคือ park เก่งมากก็คือสวนสาธารณะนะครับข้อที่10เป็นร้านเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านนะแต่มีขนมปังด้วยเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับขนมปังนะครับเราเรียกว่าไงครับ bakery shop เก่งมากเลยหรือร้านขายเบเกอรี่ขนมเค้กขนมปังทั่วไปนะครับต่อมานะครับโอ้โหสถานที่นี้นะครับดูจากโครงสร้างอาคารเนี่ยมันดูมีความโบราณมากเลยใช่ครับเหมือนแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยกรีกเลยไปดูโบราณมากนะสถานที่นี้ฉะนั้นสถานที่นี้ก็ต้องมีพวกของโบราณเก็บไว้นะครับเราจะเรียกอย่างนึงว่าไงเก่งมากครับมิวเซียมหรือพีพีอะไรครับพิพิธภัณฑ์นะครับต่อมา12โอ้โหมีเครื่องหมายของเงินด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีเงินเยอะๆนะครับก็คืออะไรครับเก่งมากแบงก์หรือธนาคาร13นะครับมีไฟมีรถ มีไฟต้องเป็นรถที่ไปทำอะไรเกี่ยวกับไฟนะครับหรือคืออะไรครับเก่งมากไฟสเตชันหรือสถานีดับเพลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเด็กมีคนนะครับคอยให้บริการกับตู้นึงอยู่นะครับตู้นี้คือตู้อะไรครับตู้น้ำมันนะครับไว้เติมให้กับคนที่ใช้บริการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสถานีนะครับก็คือสถานีเติมน้ำมันนะครับหรือเรารู้จักกันว่าคือปั๊มน้ำมันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gas station เก่งมากนะครับ15นะครับโอ้โหมียีราฟนะครับมีคนที่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับเนาะถ่ายรูปยีราฟอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนครับเก่งมากครับซูนะครับต่อข้อ B ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะครับโอ้โหต่อมาข้อที่16นะครับเป็นสถานที่ที่มีรถไฟเหาะอยู่นะครับรถไฟเหาะกำลังตีลังกาเลยเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเล่นหลายคนอาจจะกลัวนะครับรถไฟเหาะรถไฟตีลังกาจะอยู่ในสถานที่ใดครับ1 2 3อยู่ใน amusement park หรืออยู่ในสวนสนุกนั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับเต็ม16นะครับเด็กๆทำไปได้กันเท่าไหร่บ้างถ้าบางคนอาจจะถูกหมดเลยนะครับก็เก่งมากสำหรับบางคนที่ยังตอบไม่ได้อยู่หรือยังอาจจะมีความไม่เข้าใจในคำศัพท์นะครับก็ไปทบทวนเยอะๆนะครับต่อมานะครับเป็นการบอกตำแหน่งแล้วนะครับผมเราจะต้องมาฝึกดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะครับมาดูคำแรกเลย in front of แปลว่าอะไรครับด้านไหนครับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับ opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ behind อยู่ด้านหลังนะครับ next to อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายครับ between อยู่ระหว่างนะครับผมอ่ะทีนี้สถานที่เราก็จะมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะไปการทบทวนสถานที่กับทบทวนเรื่องตำแหน่งนะครับ position of place นะครับอ่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 the museum เมื่อกี้เราเรียนแล้ว the museum คืออะไรครับ museum isจุด the fire station museum อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับ the museum นะครับเขามี museum คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมกับ fire station อยู่ตรงพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้นะครับส่วน fire station ก็คือตรงนี้ที่วงไว้ให้นะครับมันอยู่ทำไมกันครับเด็กๆมันอยู่ทำไมครับnext to ใช่ไหมครับมันอยู่ถัดกันนะครับอยู่ข้างกันก็ใช้คำว่า next to นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคำเดิมเลยนี่นะ the fire station อยู่ไหนวงไว้ก่อน fire station หรืออะไรสถานีดับเพลิงนะครับ it จุด the museum อยู่ตรงไหนเว้ยวงไว้the museum คืออะไรพิพิธภัณฑ์ and the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วยิ่งดาวเยอะยิ่งดีก็คือโรงแรมนั่นเองนะครับเขาบอกว่า fire station นะครับอยู่จุดๆ the museum กับ the hotel สถานีดับเพลิงเนี่ยอยู่อะไรกับพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมอยู่อะไรครับอยู่ระหว่างเองนะครับก็คือคำว่า between นะครับอยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างเนาะเราใช้คำว่า between เนาะนะครับเด็กๆนะทันเนาะนะครับค่อยๆมานะครับอ่ะต่อไปนะครับ number 3ข้อที่3นะครับข้อที่3 the amusement park is จุด the park มีพาร์ค2พาร์คเลยเว้ย amusement park แปลว่าอะไรก่อนครับเด็กๆแปลว่าสวนสนุกนะ amusement park สวนสนุกเนาะ and park ล่ะสวนสาธารณะ เอ๊ะมันอยู่ทำไมกันเด็กๆลองตอบสิตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่ทำไมครับตรงกันข้ามกันนะครับจะดูว่าอยู่ตรงกันข้ามกันนี่ไงครับมีถนนมาขั้นมันก็อยู่ข้ามกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามภาษาอังกฤษใช้อะไรครับใช้อะไรนะเก่งมากเลยใช้คำว่า oppositeเห็นไหมถ้าเราจำ preposition ได้เราก็จะตอบคำถามนะครับจะบอกตำแหน่งมันได้นั่นเองนะครับสำคัญเนาะ preposition นะครับอย่าลืมไปจำมาด้วยนะครับจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับที่บอกตำแหน่งนะครับอ่ะ number 4 the zoo is the restaurant zoo คืออะไรครับ zoo คืออะไรสวนสัตว์นั่นเอง zoo คือสวนสัตว์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับทำไมกับ restaurant restaurant ไหน restaurant อยู่ตรงนี้ restaurant แปลว่าร้านอาหารหรือภัตตาคารนะครับมันอยู่ทำไมกันเอ่ยเหมือนเดิมเลยมันอยู่ทำไมครับมันอยู่ติดกันอยู่ข้างกันเราใช้คำว่าอะไรได้เลย next to เลยใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ไหมนะครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ number 5 the restaurant is the zoo and the police station หาตัวแรกก่อน restaurant police station and the zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่า the restaurant คือภัตตาคารอาหารอยู่ทำไมกับ zoo and the police station อยู่ทำไมกันครับอยู่ทำไมกันตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อยู่ระหว่างกันแล้วคำว่าระหว่างคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ be อะไร be between นั่นเองนะครับ be between เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราได้ไป position ได้ place around แล้วก็ได้ไป position of place เป็นไงครับข้อสอบหมู่มากเลยนะครับต่อไป number 6นะครับหา hotel นะครับ hotel is the fire station หา hotel ก่อนสิhotel fire station มันอยู่ทำไมกันเว้ย hotel and fire station นะครับมันอยู่ทำไมกันมันอยู่ถัดกันไปใช่ไหมครับก็คือคำว่า next to นั่นเองต่อมานะครับ pharmacy นะครับ pharmacy คืออะไรเอ่ย pharmacyPharmacy ก็คือร้านขายยาอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ is the school school อยู่ไหนครับ school อยู่นี่นะครับหน้า school หันไปทางนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น pharmacy อยู่ยังไงกับ school ครับ pharmacy อยู่ between หรือเปล่าไม่ใช่ behind อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเนาะต่อไป number 8นะครับnumber 8นะเราดูนะครับข้อที่8 the park park เมื่อกี้เราเจอไปแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ is the zoo อยู่ทำไมกับ the zoo ครับ park หน้ามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ zoo อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ the park is อะไร the zoo ครับ the park is in front of the zoo อยู่หน้าสวนสัตว์ใช่ไหมin front of นะครับอยู่ด้านหน้าเนาะอยู่สวนสัตว์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับสวนสาธารณะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อไป number 9นะครับ the pharmacy is the hospital หา pharmacy ก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้ว pharmacy hospital เครื่องหมายการแพทย์อยู่ไหนอยู่นี่นะครับ number 9นะ pharmacy is the hospitalอยู่ทำไมกันลูกตรงนี้มันปึ๊บกันเนี่ยมันอยู่ทำไมกันเก่งมากเลยอยู่ opposite นะครับ the hospital นะครับ the last one นะครับข้อสุดท้ายนะครับ the gas station is the school หา gas station ก่อนเรายังหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ gas station คือปั๊มน้ำมันนะครับ school อยู่ไหนลูกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนาะแก๊สสเตชันอยู่ทำไมกับสคูลูกอยู่ทำไมกันเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยแก๊สสเตชัน is opposite ใช่ไหมครับ oppositeopposite the school นั่นเองนะครับนะมาถึง10ข้อแล้วมีใครได้เต็มบ้างนะครับอ่ะมีใครผิดข้อ2ข้อก็ไม่เป็นไรนะครับหรือใครอาจจะยังตามไม่ทันนะครับก็พยายามนะครับสังเกตเนาะสังเกตที่ Peppo สังเกตที่ Place around นะครับสังเกตที่สถานที่โดยรอบนะครับส่วนใครได้เต็มแล้วนะครับเราก็จะไปสู่พาร์ทสุดท้ายกันก็คือการทำข้อสอบ ONET นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะ
1: โอเคนะคะเด็กๆเราก็จะมาทำข้อสอบกันนะคะในหัวข้อของข้อสอบ ONET นะคะที่นำมาก็เป็นข้อสอบ ONET นะคะในปี2555นะคะก็เป็นในเรื่องของการดูแผนที่นะคะแล้วก็ตอบคำถามจากความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะก็เดี๋ยวทุกคนไปทำพร้อมๆกันนะคะมาดูในข้อแรกค่ะโจทย์บอกว่า look at the map look at the map ให้ดูแผนที่นะคะในแผนที่นี้นะคะจะมี main street first street แล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะคะทั้ง school park supermarket hospital library florist museum toy shop นะคะมีทุกมีสถานที่นะคะหลังจากนั้นโจทย์จะถามว่าWhich sentence is correct? Which sentence is correct? แปลว่าข้อใดถูกต้องนะคะหรือประโยคใดถูกต้องมาดู choice ข้อที่1ค่ะข้อที่1บอกว่า The library is next to the museum. The library is next to the museum. Library library คือห้องสมุดนะคะอยู่ next to แปลว่าถัดจาก museum ก็คือพิพิธภัณฑ์นะคะจริงไหมคะดูสิคะไม่ใช่เลยใช่ไหมพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2 number 2 the florist florist ก็คือร้านดอกไม้นะคะ is opposite the supermarket ร้านดอกไม้เนี่ยอยู่ opposite ก็คือตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะ forest อยู่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่2ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเราจะชะล่าใจไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันก่อนนะคะข้อที่3 the toy shop toy shop แปลว่า toy แปลว่าของเล่นนะคะ shop ร้านของเล่น and the schoolร้านของเล่นและโรงเรียน are on the same road are on the same road on the same ก็คืออยู่ใน same แปลว่าเดียวกันเหมือนกันนะคะหรือว่า road แปลว่าถนนอยู่บนถนนเดียวกันใช่ไหมคะมาดูซิ school and toy shop toy shop อยู่นี่แต่ school อยู่นี่school อยู่ตรง main street แต่ว่า toy shop อยู่ตรง first street นะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ 4 The park is between the supermarket and the hospital One more time นะคะ The park is between the supermarket and the hospital สวนสาธารณะเนี่ย between อยู่ระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ hospital มาดูสิคะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่ hospital อยู่นี่แล้วพาร์คอยู่ตรงนี้แล้วมันจะ between ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย between แปลว่าอยู่ระหว่างแปลว่าตรงนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะก็คือข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะมาต่อในข้อต่อไปนะคะมาดูในข้อนี้นะคะโจทย์ก็คล้ายๆกันเลยโจทย์บอกว่า which sentence is correct which sentence is correct ประโยคในข้อใดถูกต้องนะคะมาดู number one บอกว่า the hospital is next to the library the hospital is next to the library หมายความว่า hospital ก็คือโรงพยาบาลถูกไหมคะโรงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดจริงไหมคะดูซิ รงพยาบาลอยู่ถัดจากห้องสมุดโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้ห้องสมุดอยู่ตรงนี้อยู่ถัดจากอยู่ใกล้ๆกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติ๊กถูกไว้ก่อนอย่างเรายังไม่ปักใจเชื่อนะคะมาดูข้อที่2ค่ะ Number 2 The museum is opposite the supermarket The museum is opposite the supermarket museum ดูสิคะ museum อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ supermarket อยู่ตรงนี้แต่โจทย์บอกว่าต้อง opposite กันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่นะคะต่อไป number 3บอกว่า the school is between the park and the bus station the school is between the park and the bus station school ก็คือโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างร้านเบเกอรี่นะคะอยู่ตรงนี้และ bus station ดันอยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้น school จะไม่ได้อยู่ระหว่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ The post office and the bakery are on the same road ก็คืออยู่บนถนนเส้นเดียวกัน post office ก็คือมีถูกไหมคะเรียนกันไปแล้ว post office กับ bakery อยู่นี่เลยเขาบอกว่าอยู่บนถนนเดียวกันเบเกอรี่อยู่บน First Street แต่อะไรคะแต่ว่า Post Office เนี่ยอยู่ Main Street มันคนละเส้นกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ฮ้ยนี่นี่ต้นลำไยของเราออกลูกดกมากเลยนะ
1: ต้นของฉันก็เหมือนกันนะสีสดใสน่ากินสุดๆไปเลย
2: แอปเปิ้ลของฉันดีกว่าผลกำลังสุกๆฉ่ำๆได้ที่เลย
3: ของเราไม่เห็นมีดอกมีผลอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยอ่ะ
0: ชมพู่หวานฉ่ำอร่อยสุดๆเลยนะ
1: แอปเปิ้ลข้างนอนก็กรอบอร่อยมากเลยเลยจ้า
2: ลำไยนี่ก็ดีงามมากๆขอฉันลองชิมชมพู่บ้างสิโอ้ยอร่อยสุดๆเฮ้ย
3: อุตส่าห์รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยต้นอะไรก็ไม่รู้ด้วยดีละถอนทิ้งเลย
0: ดวงดวงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นไหนจะทำอะไรเพื่อนใจเย็นก่อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: จริงด้วยอาจจะยังไม่ถึงฤดูการออกดอกออกผลของเขาก็ได้นะฉันใจเย็นเย็นก่อน
0: ว้าวต้นไม้ของด้วงมีลูกอะไรก็ไม่รู้ติดอยู่ใต้ดินด้วยนะ
1: จริงด้วยมันคือต้นอะไรกันแน่นะ
4: น้ากินเพลินเลยนะคะพี่โลเนี่ยพี่ข้าวซื้อมันต้มกับเผือกต้มมาฝากด้วยครับ
5: น่ากินมากมากเลยค่ะพี่ข้าว
4: น่ากินใช่ไหมล่ะ
5: โอ้ฮีโร่ชอบมากเลยครับพี่ข้าวโดยเฉพาะเจ้ามันฝรั่งนี่เลยพี่ข้าวครับว่าแต่ต้นมันฝรั่งครับมันหน้าตาเป็นยังไงครับฮีโร่เคยเห็นแต่มันเป็นลูกประมาณนี้ครับ
4: งั้นเดี๋ยวฮีโร่ครับลองเดาดูดีกว่าว่าต้นมันฝรั่งเนี่ย

0: หน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้ครับ
1: ฮีโร่คิดว่าแบบที่สองหรือเปล่าครับเพราะว่าแบบแรกครับมันดูเหมือนต้นข้าวโพดยังไงไม่รู
0: ้
1: ส่วนแบบที่สามครับฮีโร่คิดว่ามันฝรั่งอะลูกใหญ่ขนาดนั้นหนักขนาดนั้นนะครับฮีโร่คิดว่าต้นไม้มันรับน้ำหนักไม่ได้หรอครับน่าจะที่สองครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าพวกมันฝรั่งมันหรือว่าเผือกนี่นะครับจะเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินครับเราเรียกพืชกลุ่มนี้นะครับว่าพืชหัวครับ
1: พืชมีหัวด้วยเหรอครับพี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าพืชหัวก็จะมีแต่เผือกกับมันใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้มีแค่นั้นครับจริงๆมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้จักพืชหัวแล้วก็เดี๋ยวตามพี่ข้าวมาเลยครับจะพาไปดู
1: ไปเลยครับ
0: พืชหัวเนี่ยนะครับมีอยู่หลายชนิดเลยนะครับแล้วส่วนใหญ่หัวของมันเนี่ยมักจะมีลักษณะกลมนะครับมีหลายประเภทเลยตั้งแต่พืชหัวที่เกิดจากกาบใบ
1: น้ำมันกระเทียมหอมหัวแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับพืชประเภทนี้นะครับเกิดจากการที่กาบใบเนี่ยมาห่อหุ้มให้เป็นกลุ่มก้อนนะครับโดยที่กาบใบชั้นนอกเนี่ยนะครับจะแห้งส่วนกาบใบชั้นในเนี่ยนะครับจะมีความหนาอวบแล้วก็สดนะครับเขาจะเรียงตัวซ้อนกันนะครับลักษณะคล้ายกับก้นหอยเราเรียกมันว่าหัวชั้นครับแล้วยังมีพืชหัวที่เกิดจากเงาด้วยนะครับฮีโร่รู้เปล่าว่าเงาเนี่ยคืออะไรครับ
1: ฮีโร่เหมือนเคยได้ยินว่ารากเงานะครับเพราะฉะนั้นมันคือรากเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ๆรากใช่ไหมครับ
0: โอ้ยใกล้เคียงนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเงาเนี่ยครับคือส่วนหัวของพืชที่เป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินนะครับจะมีลักษณะที่แตกแขนงออกไปนะครับกลมยาวแล้วก็มีครอบร่องสั้นๆครับแล้วก็จริงอย่างที่ฮีโร่ว่าเนี่ยนะครับว่าเงาเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรากเลยนะครับฮีโร่จะเห็นว่าที่ด้านล่างของเงาเนี่ยครับจะเป็นฐานที่ให้กำเนิดรากนั่นเองครับ
1: อย่างในรูปก็เป็นพวกขิงใช่ไหมครับฮีโร่รู้จักครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับ
1: แล้วก็พี่ข้าวครับว่าแต่พวกเผือกกับมันฝรั่งเนี่ยครับ มันอยู่ในพืชหัวประเภทไหนครับ
0: อ๋อกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยครับพวกนี้นะครับเป็นพืชหัวที่เกิดจากต้นครับก็คือลำต้นเขาเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจะสะสมอาหารรูปร่างก็เลยกลมแล้วก็อวบมากเลย
1: พี่ข้าวครับที่แท้มันฝรั่งกับเผือกที่เรากินอยู่ก็เป็นลำต้นของมันนี่เองนะครับว่าแต่แล้วพวกมันต้มอะครับเป็นพืชหัวชนิดไหน
0: พวกหัวมันนี่นะครับจะเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากครับรากของเขาเนี่ยจะทำหน้าที่สะสมอาหารโดยที่รูปร่างของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามพืชแต่ละชนิดนะครับแต่ด้วยความที่หัวของมันเป็นรากเนี่ยนะก็จะมีลักษณะของรากไม้ครับก็คือไม่มีข้อปล้องแล้วก็จะมีพวกรากฝอยเนี่ยออกมาด้วยนะครับนอกจากพืชตระกูลพวกมันอย่างเช่นมันสำปะหลังมันแก้วมันเทศแล้วเนี่ยนะครับแครอทแล้วก็หัวไชเท้าเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยล่ะครับ
1: พี่ข้าวครับว่าแต่พืชหัวเนี่ยครับมันปลูกเหมือนพืชธรรมดาวะครับ
0: มันก็แล้วแต่ชนิดของพืชนะครับอย่างแครอทหรือว่าหัวไชเท้าเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดครับแต่ว่าพืชหัวบางชนิดที่ไม่ค่อยมีเมล็ดอย่างเช่นหอมกระเทียมมันฝรั่งหรือว่าขิงนี่นะครับเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวหรือว่าหน่อครับ
1: พี่ข้าวครับว่าแต่การขยายพันธุ์ด้วยหัวหรือหน่อนะครับ
0: ม
1: ันคือยังไงครับ
0: นี่เลยอย่างเช่นกระเทียมนี่นะครับเราสามารถใช้กลีบนอกที่มีลักษณะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่ากลีบที่มีรากงอกมาแล้วเนี่ยไปฝังลงดินได้เลยครับหรือถ้าเกิดพวกมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันจะมีตาเยอะใช่ไหมเราก็จะเลือกลูกที่มีตาเยอะๆไปฝังลงดินหรือเราก็สามารถจะแบ่งมันมานะครับโดยเฉือนให้มีส่วนของตาติดมาด้วยก่อนจะไปฝังลงดินได้เช่นกันครับส่วนพืชหัวที่เกิดจากเงาเนี่ยนะครับอย่างเช่นพวกขิงเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของแง่งมันนะครับที่มีหน่อหรือว่าตาติดมาด้วยเนี่ยไปฝังลงดินครับ
1: โอ้โหพืชหัวเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
2: ได้เวลาของคำถามสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันคิดหน่อยว่าพืชหัวในภาพไหนที่เกิดจากรากนะคำตอบก็คือมันเทศเพราะพืชหัวประเภทหัวมันมีรากเป็นส่วนที่สะสมอาหารซึ่งในส่วนหัวยังมีลักษณะของรากทั้งภายนอกและภายในไม่มีข้อปล้องแต่อาจมี

0: ติดอยู่กับส่วนที่ต้นติดกับรากและมีรากฝอยติดอยู่ด้านปลายขออีกสักข้อละกันพืชผักชนิดไหนเป็นพืชหัวคำตอบก็คือแครอทพ่อแครอทเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากใต้ดินแต่มะเขือยาวกับสับปะรดนั้นเป็นพืชมีดอกแล้วเจริญเติบโตจนเกิดเป็นผลได้นั่นเอง
1: แครอทพวกนี้มันเก็บได้แล้วเหรอ
2: กำลังโตได้ที่เลยล่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาดูไหมล่ะฮึบฮึบนี่แน่เฮ้ยโช
1: ว์ว้าวจริงด้วยน่ากินสุดๆเลยนะ
3: เฮ้ยทุกคนฉันขุดเอาหอมหัวใหญ่กับหัวไชเท้ามาด้วยนะ
4: ของฉันก็มีมันสำปะหลังด้วยล่ะ
2: โอ้อุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะปลูกอยู่ในใต้ดินแท้ๆ
5: ไอ้ต้องรีบไปเปล่าเล่นเอาซะเหนื่อยเลยหัวหน้าครับผมไปตามปลาที่สั่งแล้วนะครับว่าพวกแมลงเนี่ยประปลูกพืชใต้ดินแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มาก
6: โอเคไม่ต้องพูดแล้วดีมากได้ยินแล้วนะพวกเราเคล็ดลับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลพวกมันมาจากการปลูกไว้ใต้ดินนี่เองงั้นพวกเราเอาแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไปฝังดินให้หมดเลย
7: โอ้โห
6: เคล็ดลับไปเลยลุย
5: เข้าใจผิดแล้ว

0: นะพวกเราไปเก็บผลไม้ที่เอาไปฝังลงดินมาให้ตามที่สั่งแล้วครับ
1: ไม่ไหว
0: ไอ้ขาไม่หมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยแล้วทำไมมันถึงได้เน่าหมดแบบนี้ล่ะเนี่ยฮะ
0: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอขุดขึ้นมาจากดินก็เป็นแบบนี้แล้ว
3: ผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับว่าที่พวกแมลงปลูกพืชในดินและอุดมสมบูรณ์ก็เพราะว่าพืชพวกนั้นน่ะมันเป็นพืชที่เจริญเติบโตในใต้ดินนะครับ
2: อ้าวแล้วทำไมแกเพิ่งมาบอกเนี่ย
3: ก็จะบอกแล้วแต่ก็ไม่หูเหม็นมากโหแบบว่า
2: อะไรจะพูดอะไรอีก
3: อยากขยับ
2: จะพูดอะไรก็รีบพูด
3: อยากขยับ
2: แล้วก็พูดไปจบอีก
3: อยากขยับ
2: แหวกพูดมาเลยเฮ้ยเต็มศีรษะโอ้ยกรอด
3: เลย
2: เฮ้ยกรอดอย่าหนีมานี่มาเลยนี่แกหัวฉันมานี่มา

0: เราได้รู้จักกับพืชหัวนะครับพืชหัวก็คือมันจะเป็นหัวตรงส่วนที่รากลำต้นกาบใบแล้วก็เง้าของมันครับที่โตอยู่ในดินด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ข้าบอกว่าสามารถทำให้พืชหัวเหล่านี้ไม่ต้องโตอยู่ในดินก็ได้ล่ะครับอยากเห็นไหมว่ามันจะเป็นยังไงอ
0: ยากเห็นแล้วครับ
1: เดี๋ยวไปลองทำกันดูเลยครับ
2: เริ่มจากเฉือนส่วนจุกข้างบนออกแกะเอาเปลือกออกให้หมดให้เหลือส่วนกระจุกรากไว้แบบนี้นะครับแล้วขูดผงสีดำๆที่อยู่ในกระจุกรากออกนิดนึงด้วยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะล้างหอมแดงนี้ด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดเลยนะครับ
0: พี่เข้าครับเดี๋ยวเราล้างเองครับ
1: โอเคได้เลยนี่ครับล้างให้สะอาดเลยนะครับฮีโร
2: ่พักหอมแดงไว้แล้วเอาฝาปิดแก้วทรงโดมมาคว่ำแล้ววางไว้บนแก้วน้ำพลาสติกจากนั้นก็เทน้ำลงไปให้เสมอกับช่องหลอดของฝาปิดแก้ว
1: เดี๋ยวเราจะหอมแดงที่เตรียมไว้นะครับมาวางลงบนฝาแก้วทรงโดมแล้วให้กระจุกรากเนี่ยโดนน้ำแบบนี้ครับทีนี้นะครับพี่ข้าวมีหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นซีกเอาไว้นี่แบบนี้สงสัยแล้วสิว่าพี่ข้าวเอามาทำอะไรนะครับ
0: ใช่ครับพี่ข้าว
1: ก็เดี๋ยวพี่ข้าวจะฟื้นคืนชีพมันยังไงล่ะครับอยากรู้เปล่าว่าทำได้ยังไง
0: อยากรู้แล้วครับ
1: มาดูเลยครับ
2: ทำเหมือนที่ทำ

0: กับหอมแดงเลยครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับไปวางไว้ในที่ที่พอมีแสงแดดเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมทั้ง2ของเราครับ
1: ได้เลยครับ
0: ไปครับอ่ะฮะทั้งหอมแดงและหอมหัวใหญ่มีรากงอกออกมาทั้งคู่เลยครับมาดูหอมหัวใหญ่เริ่มจะออกเป็นต้นอ่อนๆแล้ว
1: ว้าวเราสามารถทำให้พืชหัวเจริญเติบโตโดยไม่ต้องอยู่ในดินได้จริง
0: ๆที่หอมแดงและหัวหอมใหญ่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอยู่ในดินนั้นจะเห็นได้ว่ารากของต้นหอมทั้งสองงอกขึ้นมาได้เพราะว่าความชื้นจากน้ำจะไปกระตุ้นกระจุกรากให้เกิดรากงอกขึ้นมาเพื่อจะไปดูดน้ำที่อยู่ด้านล่างไปหล่อเลี้ยงส่วนที่สะสมอาหารซึ่งเป็นกลไกการเอาตัวรอดของหอมแดงและหอมใหญ่เพื่อที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองนี่ฮีโร่วันนี้พี่ข้าวพกแบตเตอรี่มาด้วย
1: พี่ข้าวนี่มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะพี่ข้าวมันฝรั่งชัดๆเลยพี่ข้าว
0: ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ข้าวนะครับจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดได้ด้วยเจ้ามันฝรั่งนี้ให้ดู
1: จริงเหรอครับพี่ข้าว
0: เริ่มจากเสียบแผ่นทองแดงและสังกะสีลงในมันฝรั่งทั้งสองหัวแล้วเอาสายไฟปากจระเข้มาหนีบที่ทองแดงที่หัวมันฝรั่งลูกหนึ่งสลับกับสังกะสีของมันฝรั่งอีกลูกหนึ่งแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราเอาสายไฟที่มีปากจระเข้นะครับไปหนีบกับแผ่นทองแดงแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับไปหนีบกับแผ่นสังกะสีครับ
1: แบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนี่ต่อไปฮีโร่หยิบหลอดไฟขึ้นมาเลย
1: นี่เลยครับ
0: ครับแล้วเราจะเอาปลายของสายไฟนะครับที่เหลือไว้เนี่ยมาหนีบเข้ากับขาของหลอดไฟครับ
1: เฮ้ยมีไฟอยู่ด้วยครับพี่เข้า
0: ใช่
1: มันฝรั่งทำให้ไฟติดได้จริงๆด้วยครับ
0: ที่มันฝรั่งทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะว่าในมันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกและเมื่อเราเสียบสังกะสีและทองแดงลงในเนื้อมันฝรั่งกรดฟอสฟอริกจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างสังกะสีและทองแดงจนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นั่นเองครับ
2: ได้เวลารับสมองสนุกๆ กันแล้วมาช่วยกันทายซิว่าฉันคือใครฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากหัวของฉันสีน้ำตาลแต่เนื้อในสีขาวหัวของฉันมีรสชาติหวานฉันก็คือมันแก้วยังไงล่ะฉันเป็นพืชหัวที่เกิดจากรากโดยมีรากสะสมอาหารในใต้ดินมีเปลือกสีน้ำตาลเนื้อภายในสีขาวมีรสชาติหวานคนนิยมนำมารับประทานสดๆและสามารถนำฉันไปประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานเลยนะ
1: เอาลงดินครบหมดแล้วตัวไวๆนะเจ้ามันฝรั่ง
0: อันแน่ทำอะไรอยู่ครับฮีโร่
1: โอ้ตอนนี้เรากำลังปลูกมันฝรั่งตามที่พี่ข้าวบอกอยู่ครับที่ให้ตัดตาแล้วไปฝังดินนะครับเนี่ยง่ายมากๆเลยครับขนาดเด็กๆอย่างฮีโร่ยังทำได้เลย
0: โอ้โหดีเลยครับแล้วเดี๋ยวมาแบ่งให้พี่ข้าวกินด้วยนะเพราะในมันฝรั่งนี่นะครับนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะแคลอรี่ต่ำแล้วเนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินมากมายเลยนะครับที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกนะครับ
1: โอ้ถ้าสารอาหารเยอะขนาดนั้นเราปลูกเพิ่มเยอะเลยว่ะครับ
0: ดีเลยแล้วเดี๋ยววันหลังนะพี่ข้าวซื้อพวกหัวเผือกหัวมันมาให้ฮีโร่ด้วยดีกว่าเพราะว่าพวกนี้นะครับมีสารอาหารที่ดีๆไม่แพ้มันฝรั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นเยี่ยมเลยนะครับอุดมไปด้วยแป้งมากมายแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแล้วก็วิตามินที่สำคัญอย่างแคลเซียมแล้วก็ฟลูออไรด์นะครับที่ทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่อง ระบบขับถ่ายของเราด้วยแ
1: หละโอ้ดีเลยครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วย
0: นี่พี่ข้าวแถมอีกหนึ่งอย่างดีกว่าก็คือขิงครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะเราสามารถนำขิงเนี่ยมาต้มเป็นน้ำแล้วก็ดื่มช่วยลดอาการท้องอืดขับลมอาหารไม่ย่อยนะครับแถมยังบำรุงลำไส้ให้ทำงานดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มักจะเมารถเมาเรือนะครับดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยก็ช่วยลดอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ได้ด้วยครับ
1: สรรพคุณทางยาสูงขนาดนี้พี่ลูกนึกถึงโสมเลยครับ
0: โอ้โสมนี่ต้องเรียกว่าเป็นราชาของสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าในโสมเนี่ยมีสารจินเซนโนซา

0: ีสารที่ช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราเนี่ยเครียดแถมยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจของเราด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหถือว่าเป็นราชาของจริงๆเลยครับมีสรรพคุณทางยาสูงมากเลยครับ
0: แล้วยังมีพืชหัวอีกหลายชนิดนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรกรบ้านเรานะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีแป้งเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งสารให้ความหวานนะครับแถมยังเอามาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เอทานอลที่นำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยล่ะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าพืชหัวนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่อาหารและหลังจากนั้นก็เป็นยาแถมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกรด้วยนะครับยังเป็นเชื้อเพลิงได้อีกสุดยอดไปเลยนะครับพืชหัวนะครับ
2: เมนูที่ทำจากเผือกพวกนี้นี่อร่อยจริงๆเลยนะ
3: ไม่ต้องห่วงนะทุกคนที่สวนของเรายังปลูกเผือกไว้อีกเยอะเลยกินกันให้เต็มคราบไปเลย
2: เย้ yeah! Yeah! ยอดเลย
4: เผือกพวกนี้อร่อยจริงๆเลยนะ
5: เผือกนี่มันคืออะไรแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ย
6: นั่นสิครับหัวหน้าแต่เห็นพวกมันบอกว่าปลูกไว้ในสวนอีกเยอะเลยนะครับ
4: น่าจะเป็นตรงนั้นนะครับมีป้ายติดไว้ด้วยเผือกแน่นอนแหมเผือกนะจ๊ะเห็นไหมครับ
5: ดีละงั้นรีบไปเก็บเผือกของผู้แมลงมากินกันเถอะ
4: แหมดีครับ
7: แค่นี้พวกแมลงก็ไม่มีเผือกแสนอร่อยให้กินกันอีกแล้วว้าว
4: อะไร
8: ตีมือเราทำไมอ่ะนอนก็นายจะกินเผือกดิบๆนะสิไม่รู้หรอว่าเผือกน่ะมันกินดิบไม่ได้
4: ก
8: ิน
4: ได
7: ้เอ้า
8: แต่ฉันรอไม่ไหวแล้วอ่ะขอกินเลยเถอะนะๆๆ
9: ยังไงก็ไม่ได้เพราะเผือกมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตคืนกินเข้าไปนะมีหวังเป็นคันคอยิบๆเลย
5: คันในคอจังเลยเนี่ยโอ้ย
9: เฮ้ยไม่ใช่แค่คันเฉยๆนะ
5: อ้าวๆยังไม่หมดอีกแล้วเนี่ยโอ้ย
9: บางทีก็ทำให้ลิ้นชาปากชาได้อีกด้วยนะ
8: ดีนี่ที่ยังไม่กินเข้าไปไม่

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้ฟอร์ออลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocessed Ester and Fatty Acid หรือ HEFA

ช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ันเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.แบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแน่นอนว่ามาสิงห์บุรีทั้งทีนะครับต้องกินปลาแม่น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาลองชิมร้านนี้นะครับหนุ่งหนิงปลาแม่น้ำจะมีอะไรเด็ดบ้างตามผมมาเลยนะครับตามมาเลยผมจะเข้าครัวมาเลยนะครับครัวใหญ่มากเป็นแบบเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับนี่พี่หนิงสวัสดีครับ

0: จ้าของร้านแน่นอน
1: จ้ะ
2: นี่มานี่คือเปิดมา20กว่าปีก็คือขายลุยขายปลาแม่น้ำมา
1: ใช่อันนี้เป็นปลาแม่น้ำบ้านเราและนี่ก็คือปลาน้ำเงินเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งและนี่คือปลาแดงก็เป็นปลาเนื้ออ่อนเหมือนกัน
2: จ้ะแล้วปลาแม่น้ำบ้านเราเนี่ยสิงห์บุรีนี่คือมันอร่อยยังไง
1: ก็สดเนื้อเด้งไง
2: สด
1: สดแล้วก็เนื้อเด้งแล้วก็หวานใช่ทำอะไรก็อร่อยไม่คาว
2: จริงป่ะ
1: จริง
2: แล้วอย่างเงี้ยคือมาปุ๊บมันจะมีปลาพวกนี้ทุกวันไหมครับหรือว่าแล้วแต่วัน
1: ทุกวันเลยแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะไม่ค่อยครบนะ
2: เพราะว่ามันเป็นปลาที่ชาวบ้านหามาแล้วก็หากันแบบวันนึงเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรมากใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: แล้วเมนูเด็ดร้านเรามีอะไรมาก
1: ก็จะมีแกงป่าพวกปลาขาวปลาคังนะ
2: ครับ
1: เป็นชูชี
2: ครับ
1: ทอดเกลือทอดกระเทียมทอดน้ำปลาได้หมด
2: นี่นึกเมนูไม่ทันแล้วเน
1: ี่
2: ยอย่างนั้นพี่นุ่งหนิงจัดให้พูดหน่อยแล้วกันนะ
1: ได้
2: ได้ไหม
1: ได้จ้ะ
2: เอาแบบเด็ดๆสักเมนูนึงที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
1: แกงป่า
2: แกงป่า
1: ใช
2: ้ปลาอะไร
1: ลูกค้าจะสั่งบ่อยปลาน้ำเงิน
2: ปลาน้ำเงินงั้นเอาเป็นปลาน้ำเงินสักเมนูสองเมนู
1: ได้ให้อร่อยเลยนะ
2: เอาให้อร่อยเลย ให้อร่อยบอกแม่อร่อยนะ
1: จ้าไม่อร่อยบอกแม่อร่อยเลยแม่อร่อยไม่คิดตังค์
2: เราไม่ต้องมาอีก
1: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยวรอขอบคุณครับ
1: จ้า

0: มครับน่าจะมากินด้วยกันนะมันเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เริ่มจากแกงป่าอันนี้แกงป่านี่ใช้ปลาน้ำเงินนะฮะทางซ้ายนี่เป็นต้มยำปลากดคังแล้วตรงกลางนี่น่ากินมากนะครับเป็นผัดฉ่าปลาเทโพนะตามด้วยทางขวานี่เมนูนี้เด็กๆกินได้สบายเลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมและไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวโบราณนะครับพี่นุ่งหนิงบอกว่าต้องลองมาชิมดูเริ่มจากแกงป่านะฮะให้ดูเครื่องต่างๆก่อนนะครับนี่ยกมาทั้งป่าเลยไหมมีถั่วพลูกระชายใบมะกรูดแล้วก็มีมะระขี้นกด้วยนะมะเขือพวงมะเขือเปาะมาหมดเลยนะครับมันต้องแบบจัดจ้านมากๆแน่นอนแล้วดูเนื้อปลาปลาน้ำเงินเนี่ยพี่หนุ่มหนิงบอกว่าเนื้ออร่อยต้องลองนะครับหนังเขาจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะแล้วเนื้อแน่นชิมน้ำก่อนเผ็ดร้อนกลิ่นกระชายนำออกไปทางเผ็ดเค็มกลมกล่อมกลิ่นก็คือเหมือนแกงป่าทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติจัดจ้านให้ดูเนื้อปลาอีกทีนะให้มาชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวลองชิมเนื้อดูเนื้อปลาน้ำเงินมันแบบมันแน่นมันหวานนะครับก็คือมันจะอารมณ์แบบเนื้อปุยๆอ่ะมันละลายไปกับลิ้นเลยนะครับแล้วมันแบบไม่มีความคาวสดมากอร่อยมากมาต่อที่อีกหนึ่งอย่างต้มยำปลากดคังขอลองชิมน้ำหน่อยว้าวเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวกำลังดีนะครับสดชื่นแน่นอนไม่เผ็ดมากนะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ดูเนื้อซะก่อนปลากดคังนะครับปลากดคังเนี่ยมันต้องถ้าจะให้ดีสดๆเนี่ยมันจะต้องหวานเด้งแน่นแล้วก็ส่วนของหนังเนี่ยมันจะต้องเด้งดึงเด้งดึงตามนั้นเลยใช่เลยไม่คาวสดมากเนื้อหวานปลาสดมากๆร้านนี้คุ้มรับประกันเลยต่อกันที่ผัดฉ่าปลาเทโพนะครับปลาเทโพนี่เหมือนยังไม่เคยกินนะนี่เขาจะหั่นมาเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้เยอะเนื้อปลาเทโพมันจะคล้ายกับปลากดคังหน่อยแต่ว่ามันจะมีความหนึบกว่านะฮะโดยเฉพาะหนังนี่คือแบบมีความเหนียวหนึบกว่าแต่พอโดยรวมเนี่ยผัดกับตัวผัดฉ่าแล้วคือเข้าเนื้อลงตัวไม่เผ็ดมากอร่อยดีถ้าใครชอบความหนึบของตัวเนื้อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยลองปลาเทโพเฮ้ยตรงมันอร่อยนะต่อกันที่นี่เลยนะครับปลาแดงทอดกระเทียมนะครับปลาแดงก็เป็นอีกปลาหนึ่งที่เอามาทอดกระเทียมแล้วอร่อยมากดีเลยครับทุกโต๊ะต้องมีสั่งนี่กินหัวให้กรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับเนี่ยบอกทุกเมนูนะครับที่เป็นปลานี่คือสดแบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเด้งแล้วก็แน่นนะครับแล้วแต่ว่าชอบสไตล์ของเนื้อปลาชนิดไหนนะครับมีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมนะมาได้เลยนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือทางร้านเนี่ยเขาจะเหมือนเรามากี่คนอย่างนี้นะเขาจะดูปุ๊บแล้วเขาจะกำหนดขนาดของจานให้ว่าจานนี้มา2คนประมาณนี้พอมา 4-5 คนใหญ่ๆหน่อยให้เยอะๆหน่อยซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามกันไปนะครับจานเล็กก็ถูกลงหน่อยจานใหญ่ก็แพงขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนี่อย่างนี้นะ2จานนี้นะครับปลาแดงทอดกระเทียมกับแกงป่านะครับอันนี้เป็นแกงป่าปลาน้ำเงินเนี่ย300บาทส่วนถ้าเป็นผัดฉ่าปลาเทโพกับต้มยำปลากดคังนี่180บาทให้เยอะมากและอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียว80บาทเท่านั้นเองนะฮะก็วันนี้อร่อยมากจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตั้ง GPS มาได้เลยนะครับร้านหนุงหนิงปลาแม่น้ำครับผมสดมากรับประกัน
1: We'll be right back.
0: เรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะครับผู้ชมพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งกันที่ตลาดบ้านป่าเจริญนครนะฮะเป็นตลาดที่ไม่ได้อยู่ในป่านะแต่อยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยนะฮะตรงนี้ที่ผู้ยืนอยู่นี่คือซอยเจริญนคร22นะฮะเขตคลองสานใกล้มากเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในนี่มันป่ายังไงนะฮะตามผมมาเลยครับนี่นะครับพอเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นอาคารเนาะเขาจะวางขายของกันแบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้อาคารนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยแม่พี่ๆน้องๆหลากหลายจังหวัดเลยอย่างร้านชุมชนบ้าน9บาทจังหวัดบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์เลยเหรอ
1: จ้ะ
0: แล้วของพวกนี้นี่
1: นี่จะปลูกเองกินเองเท่านั้นเลย
0: พอเหลือจะกินก็มาขาย
1: พอมาที่บ้านเรา
0: อ๋อแล้วไม่สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะอันนี้มันออกแบบ
1: ไม่ให้ลงสีมันกัด
0: ให้มันยังเหลือแบบว่าสารอาหารอยู่เนาะ
1: จ้ะ
0: นี่กึ่งเข้ากล้องอย่างนี้นะโลละ35บาท3โล100นี่ตะคงตะไคร้นี่ปลูกเองหมดขายกรัมเท่าไหร่
1: กรัมละ10บาท
0: อู้น่ารักมากเลยมากันจากบุรีรัมย์น
1: ะ
0: มาขายกรัมละ10บาทโอ้
1: อันนี้
0: 10บาทเหรอ
1: ปลูก3ต้นกินไม่ไหวเลย
0: กินไม่ไหวเลยต้องเอามาแบ่งกันนะครับเสาวรสส่งตรงจากบุรีรัมย์นะครับร้านนี้กลุ่มแม่บ้านหนองยายโต๊ะของมีเยอะมากเลยเอามาขายกันนะครับและที่สำคัญมีแกงมา 3-4 หม้อเลย
1: อันนี้ต้มพะโล้ค่ะ
0: ต้มพะโล้
1: แล้วก็แกงขี้เหล็ก
0: แกงขี้เหล็กและอันนี้
1: แกงมะลุมค่ะ
0: แกงมะลุมมานี่ยังไม่กินข้าวเช้าหรือว่าจะมาฝากท้องตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะครับผักเผือกสวยงามไปหมดจากจังหวัดอะไรจ้านี
2: ้นครสวรรค์ค
0: ่
2: ะ
0: นครสวรรค์มีบวบงูมะระจีนมะเขือยาวแล้วดูนี่พริกหยวกนะครับปลูกเองเหรอจ้าเนี่ยทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้ล่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นดินมันงามไงคล้ายๆดินขุยตุ่นนะ
0: ขุยตุ่น
2: ใช่ใช่เป็นดินร่วนซุยเหมือนขุยตุ่น
0: อ
2: ่ะทางกลุ่มเราเนี่ย
0: ครับ
2: คือเน้นไม่ใช้สารเคมี
0: จ้าสะอาดปลอดภัยกำลังทอดปลากันอยู่เลยนะฮะอันนี้จากจังหวัดอะไรจ๊ะ
3: สระแก้วค่ะ
0: ร้านเราขายอะไรบ้างจ๊ะอันนี้
3: ปลาส้มบ้างก้างอันนี้ปลาช่อนนาเด็ดเดียวค่ะ
0: นี่ก็ตัว40บาท2ตัวนั่น70อันนี้เป็นปลาช่อนนา
3: ปลาช่อนนา
0: ก็คือหามาจากในนาเราเลย100บาทไม่อยากซื้อใหญ่ๆซื้อเล็กๆแบบนี้50บาทก็ได้เหมือนกันอันนี้อะไรอ่ะ
3: อันนี้ฝางค่ะปลูกตามหัวไร่ไปนาเดือนละครั้งเราจะมาตลาดบ้านป่าพอใกล้จะถึงวันมาเราก็จะว่าใครได้อะไรใครได้อะไรรวมตัวกันแล้วก
0: ็โอ้น่ารักมากเลยอ่ะลุงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่มีอะไรขายบ้างจ้าร้านเรา
4: ของผมมีมะพร้าวกะทิแล้วก็ข้าวต้มมัด
0: จ้า
4: แล้วก็ขนมตาลขนมตาลนี่ขนมตาลแท้ๆไม่ใส่ผงชูเลยนะ
0: เหรอ
4: เป็นชาวบ้านทำ
0: โอ้โหแน่นมากเลยนี่กล่องเท่าไหร่จ๊ะ
4: กล่องละ25บาทครับ
0: 25บาทเองมีอะไรจ๊ะเนี่ยอันนี้อะไรปลาอะไรเนี่ย
4: อันนี้ปลาอกแรครับปลาอกแรทำเค็มเป็นปลาชายฝั่งที่ประมงพื้นบ้านเขาไปทำ
0: นี่ถุงนี้เท่าไหร่จ๊ะ
4: 70บาทครับ
0: 70บาทนะครับมีแบบผ่าแล้วก็ไม่ผ่า
4: ไม่ผ่า
0: แล้วแต่เลือกได้เลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะ
4: ถุงละ70บาทเหมือนกันคร
0: ับ เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะครับมาดูที่ร้านนี้บ้างดีกว่าตัวแทนจากจังหวัด
5: บึงกาฬค่ะ
0: บึงกาฬค่ะนี่มาไกลเหมือนกันนะเอาอะไรมาขายกันบ้างเนี่ยผู้เห็นมีห่อหมกและ
5: อันนี้หมกปลากายค่ะ
0: หมกปลากายนี
5: ้
0: มะนาวเน
5: า
0: ะนี่อะไรจ๊ะ
5: อันนี้มะอึกค่ะ
0: มะอึก
5: ค่ะไปทำเป็นน้ำพริกค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไปทำน้ำพริก
5: ผักปังค่ะเอาไปใส่แกงหอย
0: แกงหอยได
5: ้ผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงเปิดค่ะ
0: แกงเปิดนะครับใส่หมูนะครับ
5: โอ้โ
0: หนี่ก็น่ากินนะครับร้อนๆเลยนะฮะก็คือเอาวัตถุดิบเอาของของเรามาจากบ้านแล้วก็มาทำที่นี่สดๆเลยจากบึงกาฬแล้วมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ปูดำหูทำไมมันกล้ามใหญ่อย่างเงี้ยยังเป็นๆอยู่นะครับออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ้ะเนี่ย
5: ตั้งแต่เมื่อคืน
0: นี่ดูนะครับมีแบบไข่ด้วยนะครับถ้ามีไข่โลละ750
5: ใช่
0: แล้วถ้าไม่มีไข
5: ่450
0: 450แล้วดูกล้ามปึกปักมากใหญ่มากนี่นะครับหอยแครงนี่ก็คือลวกมาให้แล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับสดๆเลยนะครับ
6: ร้าปลาตะเพียนจากแม่น้ำประสันครับที่เพชรบูรณ
0: ์ทำไมใช้ปลาตะเพียนล่ะครับ
6: ที่ปลาฉะนั้นคือมันเป็นแม่น้ำแล้วมันมาจากธรรมชาติแล้วชาวบ้านเขาก็จับได้เป็นจำนวนเยอะแล้วก็เลยมาแปลที่เป็นปลาร้า
0: อ๋อนี่ปลาร้าสับก็มีนะครับแบบนี้ซื้อไปเอาข้าวเหนียวจุ่มได้เลย
6: ได้เลยครับ
0: อันนี้ขายกระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
6: กระปุกละ50 บาทครับ
0: ถ้าแบบนี้ก็คือ
6: เป็นกิโลครับอันนี้ช่างมาแล้วเป็นกิโลละ80 บาท
0: กิโลละ80
6: เนื้อปลาแน่นๆจุกๆเลยครับไม่มีน้ำเพื่อเกลือปลาร้าทั่วไปจะมีน้ำเยอะแต่นี่เนื้อทั้งนั้นนะคร
0: ับ
6: ม
0: ี
6: น้ำ
0: เลยนี่นะครับเนื้อเน้นๆเลยนะครับอัดอยู่ในนี้นะครับถุงนี้1กิโล80บาทนะครับที่ตลาดบ้านป่านะครับไม่ได้มีแค่ของกินนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับก็มีอยู่ตรงนี้นะครับกับสีสันชนเผ่าอะไรจ๊ะ
7: ปากกยอค่ะ
0: ปากกยอ
7: ก
0: ็
7: ค
0: ือ
7: กะเหรี่ยงสกอค่ะ
0: นี่ดอกรักนี่ใครเคยเห็นดอกรักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ
7: ใช่ค่ะตีเงินเป็นดอกรักทีละดอกเนี่ยค่ะเราค่อยมาร้อยให้เป็นสร้อยข้อม
0: ืออ๋อเอามาขายนี่คือเขามาฝากพี่มาขายหรือไง
7: ก็คือชาวบ้านตีเป็นอาชีพอยู่แล้วค่ะ
0: ครับ
7: แล้วเราก็นำมาขายแล้วก็หัก 20% ไปช่วยเหลือคนกะเหรี่ยงที่หนีภัยสงครามในเกาะทีเรย์กับรัชบุรีค
0: ่
7: ะ
0: โอ้หุยมีสตอรี่ด้วยอ่
7: ะ
0: ดีนะมาอุดหนุนได้นะครับแล้วงานฝีมือนี่ไม่ใช่แบบหมูๆนะละเอียดมากนะครับนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมใจอยากที่จะกินอาหารท้องถิ่นหากินยากมาได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านป่านะฮะถ้าอยากกินหมักเมาจากชัยภูมิหรืออยากกินอาหารทะเลสดๆจากสุราษฎร์อย่างนี้มีหมดหลายจังหวัดมากๆนะครับขนของท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นมาขายกันที่นี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะฮะเปิดตั้งแต่ประมาณสัก7:30 นเนี่ยมาได้แล้วจนถึงประมาณ5 โมงเย็นแต่ผู้แนะนำว่ามาก่อนเที่ยงเนี่ยของมันจะกำลังมีอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มานี่ซื้อกันเยอะ5อย่าง5โล6โลของนี่หลายถุงก็ซื้อกันไปแบบเหมาๆนะอีกอย่างนึงที่นี่นะครับถ้าไม่สะดวกมามีเพจให้พิมพ์ไปได้เลยนะครับตลาดบ้านป่าเขาก็จะมีขายทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงก็สนใจมากันได้เลยนะครับกับตลาดบ้านป่าเจริญนครซอย22นะฮะมากินข้าวเช้าก็ได้
8: แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านนะคะจากอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยทานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นเคยกับใบเหลียงผัดไข่แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่ชุมชนมีการปลูกใบเหลียงกันค่อนข้างเยอะเป็นผักอินทรีย์ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยสรรพคุณของใบเหลียงเองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะต้องบอกว่ายังบำรุงเรื่องของกระดูกเพราะว่ามีแคลเซียมสูงรวมไปถึงมีสรรพคุณต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะส่วนใบเหลียงที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าค่อนข้างสูงเลยก็คือส่วนที่เรียกว่าใบเพสลาดหรือว่าใบที่เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่นะคะที่เราบอกใบเพสลาดนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเวลาที่นำมาแปรรูปก็ทำได้หลายอย่างด้วยนะคะฝั่งนี้ที่เราเห็นจะเป็นข้าวเกรียบใบเหลียงนะคะมีทั้งแบบที่ทอดมาแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อแบบที่ซื้อมาแล้วก็นำไปทอดเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบทอดแล้วแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ซองละ35 บาทนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงอารมณ์เนี่ยจะคล้ายกับกรือโป๊หรือว่าข้าวเกรียบปลานะคะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบที่มีส่วนผสมของใบเหลียงจะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะคะแพ็คนี้ก็35 บาทเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่กินคู่กับข้าวเกรียบก็ได้หรือว่ากินกับตัวเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะก็คือน้ำพริกกุ้งเสียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทำออกมาเป็นอารมณ์ของน้ำพริกเผาน้ำพริก

จะอยู่ที่กระปุกละ40บาทนะคะเดี๋ยวชิมข้าวเกรียบเปล่าๆก่อนนะคะข้าวเกรียบใบเหลียงใครอยากซื้อไปทอดเองก็สั่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทอดมาแล้วนะคะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นข้าวเกรียบทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นของแบบใบเหลียงเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเห็นว่าเนื้อข้าวเกรียบเนี่ยมีส่วนผสมของใบเหลียงแบบชัดมากเป็นใบเหลียงที่เขาเอาไปตากแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีการอบนำมาผสมกับเนื้อข้าวเกรียบกรอบๆแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นใบเหลียงมากถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นนะคะก็ต้องกินกับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้จะทำมาเป็นแบบกึ่งน้ำพริกเผานิดนึงนะคะข้าวเกรียบเนี่ยนะคะพอกินคู่กับน้ำพริกกุ้งเสียบนี่คืออร่อยเลยคือเดิมข้าวเกรียบอร่อยแล้วแต่พอเรากินกับน้ำพริกตัวน้ำพริกกุ้งเสียบที่ทางชุมชนทำมานะคะจะเป็นเนื้อน้ำพริกที่ออกแนวเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะเผ็ดน้อยๆไม่เผ็ดมากทากับขนมปังก็ได้กินกับข้าวเกรียบนี่ก็เข้ากันดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองกินตัวน้ำพริกกุ้งเสียบกับเฟรนช์ฟรายใบเหลียงบ้างนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะกินคู่กับตัวน้ำพริกอันนี้อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเฟรนช์ฟรายกับข้าวเกรียบต่างกันนิดนึงข้าวเกรียบเนี่ยจะมีความกรอบแบบโรแต่ว่าถ้าเป็นเฟรนช์ฟรายใบเหลียงเนี่ยจะมีความกรอบแบบแน่นๆหน่อยไม่แข็งนะคะอร่อยทั้ง2แบบนะคะซื้อรวมกันได้3ห่อร้อยนะคะห่อเดียวก็35บาทราคาไม่ลงสดมาที่ด้านหน้าของเราอีกนะคะก็จะมีทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือไม่มีส่วนผสมของสีผสมอาหารเลยนะคะจะเป็นสีของใบเหลียงล้วนๆเลยนะคะซึ่งราคาของทองพับกับทองม้วนก็จะอยู่ที่ซองละ35บาท3ซอง100เหมือนกันเราสามารถรวมได้นะคะเริ่มจากทองพับกันก่อนนะคะสีสันนี่คือสวยเลยแล้วก็มาแบบนี้นะคะมีงาดำใส่มานิดนึงคือกลิ่นของใบเหลียงอะค่ะน้อยมากกลิ่นจะมีความเขียวๆเหมือนเรากินพวกชาเขียวอะแบบนั้นเลยนะคะกลิ่นไม่ได้แรงมากแต่ถามว่ามีกลิ่นไหมมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะนี้เป็นทองพับใบเหลียงนะคะทองพับบอกเลย1กรอบมากรสชาติจะหวานน้อยคือโนว่าออกแนวหวานมันแต่ว่าไม่ได้หวานนํานะคะอร่อยเลยแล้วก็พอกินไปเจองาเจออะไรก็จะมีความมันๆเนาะโดยรวมคือหอมแล้วก็กินง่ายค่ะทั้งทองพับแล้วก็ทองม้วนนะคะราคาเท่ากันก็คือแพ็คละ35บาท3แพ็ค100แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองม้วนเนี่ยเขาจะแพ็คมาแยกข้างในแบบนี้ด้วยนะคะนี่แต่ราคาก็คือเท่ากันแล้วก็รสชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าทำเป็นแบบม้วนกับเป็นแบบพับเท่านั้นเองนะคะใครชอบแบบม้วนแบบพับก็สั่งได้เลยมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนี่คุกกี้ใบเหลียงนะคะตัวคุกกี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นซองแบบนี้ด้านในแพ็คแยกเป็นชิ้นๆเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด10ซองหรือว่า10ชิ้นนะคะก็คือราคาแพ็คละ50บาทราคานี้ก็จะไม่รวมส่งนะคะกลิ่นจะแบบเหมือนกลิ่นชาเขียวอะในความรู้สึกเรานะตัวคุกกี้ใบเหลียงนะคะหวานน้อยแล้วก็เนื้อคุกกี้นี่คือมีความกรอบเลยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเนี่ยมาจากทั้งเนยนมแล้วก็มีกลิ่นของใบเหลียงอ่อนๆ นะคะไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีความขมเลยนะคะถือว่าเป็นคุกกี้ที่อร่อยเลยนะคะใครสนใจก็แพ็คละ50บาทนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นด้านในนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเพื่อนำไปทำขนมหรือว่าเป็นส่วนผสมแล้วก็ให้สีได้ก็คือผงมัทฉะใบเหลียงนะคะอย่างสีของคุกกี้สีของทองพับทองม้วนเนี่ยก็จะมาจากผงมัทฉะใบเหลียงเหมือนกันผงมัทฉะใบเหลียงนี้นะคะสามารถที่จะชงกับน้ำร้อนดื่มได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นผงใบเหลียงแบบเข้มข้นเลยเพราะว่าใบเหลียงสดๆแบบนี้นะคะ5กิโลเนี่ยทำออกมาเป็นผงมัทฉะจะเหลือเพียง1กิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจผงมัทฉะนี่ก็จะอยู่ที่ซองละ100กรัมนะคะราคา150บาทราคาไม่รวมส่งค่ะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักพื้นบ้านอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางชุมชนได้เลยรวมถึงค่าจัดส่งนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะจดเบอร์ไม่ทันหรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของรายละเอียดสินค้านะคะทักทายกันมาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อน การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์ออล
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ัสดีครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: ำถามสุดป่วนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่ง

0: ดว่าทำไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได
2: ้ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอ่ะพี่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอ่ะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันเราต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
2: ไปเลย
1: ไปเลย
0: กินน้ำด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้

ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: ดแล้วใช้ลิ้นกินแบบสุนัขเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่2เริ่มได
3: ้แล้วตัวเดียวมากแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล
0: ้วแล้วผู้ชนะการแข่งขันรอบที่2ก็คือน้องแพนค่ะ
1: ใช้มือจับแก้วกินนมอย่างนี้โกงนี่นา
2: เฮ้ยหมาพูดได
4: ้นั่นนี่ไลออนพูดได้เนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่นุชพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: รอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน
1: เอาเลย

0: คนหนึ่งที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี่

0: ันการกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆ อาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: วคราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะ

0: ูกันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัขกับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองล่ะครับ

0: าก่อนเลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
1: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนาะ
0: และก็หลอดเพื่อความถนัด
2: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ

0: ได้เห็นความน่าทึ่งในการใช้ลิ้นกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไปไปสัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
2: ่ใหญ่ใจมากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: ใหญ่
0: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
3: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
0: แลบขึ้นมาใช่ไหม
2: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
1: งับเข้าไปคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
0: ระชอนใช่ไหม
1: ขึ้นมา
0: อ๋อของแพนนี่คืองับ
2: งับ
0: แต่อันนี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นชอนขึ้นมาใช่ไหมแลบโอเค งั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
2: ครับ
0: มา
2: สังเกตเลย
0: นี่ดูลิ้นอันมันแรปเปล่า
1: แรปเลย
2: ไม่แรปเลย
3: มันคอยาวๆอ่ะ
0: เป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
2: มันงับแล้วก
1: ็งับแล้วก็กระชอนขึ้นนะ
0: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปอะไรใช่
1: ไ
0: ห
1: ม
0: เพราะมันไม่มีลิ้น
1: ใช่
0: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟามิงโก้เนี่ยไปไหม
4: ไป
0: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: ขามา
1: เขาดูกัน
2: โอ้ยมีสวยจังเลย
3: เห็นไหมมันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเห็นปะ
1: น้าหน้าไหน
3: น้าหน้าน
4: ี่สังเกตการกินมันนี่
3: นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
2: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะให้มันกินน้ำแบบกึกกึกและกินเร็วด้วยครับเก่ง
3: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลีเมอร์จากมาดากัสการ
1: ์มาดากัสการ์

0: ีกว่า
1: ไปไป
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ยินดีต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมริมเมอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ชูชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: ริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของรีเมอร์ที่เราจำลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมียักษ์ทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
2: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
3: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
2: เหมือนสุนัขเหรอ
4: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
5: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
6: อุ้ย
5: เอามือแบบนี้ครับแล้วก็
2: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างนี้
5: เพราะว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
4: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
7: เย้
2: โอเคลองทำดูเลย

0: น้ำไหมมันจะกินน้ำยังไงวะ
1: จำไม่ได้

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับในสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: และสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงอะครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินเองนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่เป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาติยังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากมานั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่านะมันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะหรือไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า มันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
1: เอง
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยกว่าไหม
2: ไปเลย
0: มาอย่างนั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไป
0: ไปเดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แพนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่
0: งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ค่ะ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
5: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้อง

0: การด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: น้องๆครับอาจารย์อยู่มั้ยครับ
1: อยู่
2: อยู่ค่ะ
0: ขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
4: สวัสดีคร
3: ับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับ
0: ชื่อนายอนัทพัทรวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้งครับอาจารย์ครับผมพอดีมีปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางสาขาพอจะจัดจำแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกำจัดต่อไปครับ
5: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อมัน มีปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คำแนะนำนะครับดร.รัตยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าวุ้งมาเรียนปรึกษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับ
4: อ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะ
0: คร
4: ับ
0: อาจารย
4: ์อ๋อถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะคะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะทางสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จิรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืช นะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรแล้วก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จิรวรรณหน่อยค่ะ
6: โอเคค่ะไหนพี่ขอดูเรื่องตัวโรคหน่อยโอเคคุณโบนัสขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยขาวๆกันนะคะตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจัดจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคเดมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราก่อโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทำวิจัยแล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะ

0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะครูพาพี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรครากเน่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก
2: ค่ะตอนนี้พวกหนูกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนำมาปรึกษานะคะ
1: นี่ไงคะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไตรโคเดอร์มาพวกนี้โอ้โหวันนี้แจงทำฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี่ย
2: แยกมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหาสายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะ
1: เนี่ยค่ะพี่โบนัสก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากอันนี้ที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอะตัวไหนบ้างที่เด็กๆกำลังศึกษาพึ่งหนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูก
3: อ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค่ะก็จะมีเชื้อราโรคแอนแทกโนสโรคใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลโรคกลับใบแห้งโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะ
1: อ๋อพอดีเลยคุณวนัสโรครากเน่าในชะอมของพวกครูกำลังตามหาเรื่องของเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าอย่างนั้นผลการศึกษานี่คือดูจาก
4: นำเชื้อราไตรโคเดอร์มามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดเลยค่ะ
1: โอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับเรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ
5: พวกหนูกำลังเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย
1: ์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรบ้างอะคะ
6: วัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงนาน7วันค่ะเชื้อก็จะเจริญปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะ
1: หัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสดบนวัตถุดิบไหนที่พี่ลินคิดว่ามันเจริญดีที่สุดคะ
6: หนูคิดว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้ง3วัตถุดิบเลยค่ะ
1: อ๋อคือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเม็ดเขียวๆของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอร์อย่างที่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่พี่โบนัสก็ไปนัดเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะสอนพวกหนูก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะเด็กๆคะตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะและเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่น่ะก็จะทราบว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยสามารถเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร
7: ข้าวฟ่าง
1: ข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะ
8: ใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ
1: ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอ่ะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน2 ส่วนของข้าวสารแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าวพอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะ
0: มาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะ

0: เข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดูนะข้าวที่หุงสุกอะค่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะเพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะล้วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านหาได้ง่ายๆแหละขนาด8 × 12 นิ้วตักข้าวชั่งไปบนเครื่องชั่ง250 กรัมถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในนามของ2 ขีดครึ่งใช่ป่ะเราก็ลองตักตรงนี้ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2 ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาเดี๋ยวครูทำให้ดูเลยคร่าวๆมานี่คือครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณ2 ทัพพีพูนๆแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทำให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมามันก็จะทำให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นนะคะโอเคปิดฝาไว้เลยค่ะถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะตอนนี้ข้าวมันอุ่นพอดีเราหุงไว้สักระยะหนึ่งแล้วพอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะเชื้อไตรโคเดอร์มาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบก็อาจจะเป็นตัวข้าวสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7 วันมันก็จะร่อนๆล้วนๆอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ 1% เอาพูดง่ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1 ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามันก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในการฆ่าเชื้อก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันระเหยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันเป็นขวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการเหยาะเอาเลยเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะในห้องแลบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบเนี้ยรู้ไหม
1: หม
0: ้อไฟเนาะหม้อไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะอ้าวลุยเลยค่ะหลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสัก1 ช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้าให้เจริญได้รับอาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงหลังจากนี้เชื้อรามันมีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดปลายแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ไปนะคะแล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวเนี้ยประมาณ 15-20 รูแบบเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และแมลงมารบกวนนะคะไปวางแผ่ข้าวออกนะคะแผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะเมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีหลังจากนั้น3 วันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมเม็ดข้าวนะคะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3 วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำ

0: ้เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันเจริญนะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำขยำไปอย่างเบามือทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำขยำทุกๆวันเนี่ยเชื้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเส้นใยอ่อนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาเราก็ทำแบบเนี้ยหลังจากอันนี้3วันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทำแบบนี้ขยำอีกขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราโอเคไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทั่วทั้งหมดเม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไตรโคโดมาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน 7-10 วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหม
1: หนูมีคำถามค
0: ่
1: ะ
0: เชิญค่ะ
1: ในหัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะ
0: อ๋อได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมากๆแต่สะดวกสุดแล้วชาวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะ1ถุงเมื่อกี้เราใช้250กรัมถูกไหม1ถุงเนี้ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมดประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปรดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากมากเลยนะคะวิธีการผสมน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆๆได้เลยประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างนึงครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นๆนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอร์เขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอบบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นๆเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะเจริญเป็นเส้นใยอ่อนๆความชื้นตอนกลางคืนก็จะทำให้เชื้อนั้นอ่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนำไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ำแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยโอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความถนัดหรือความที่สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทำเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านถึงวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ
2: อาจารย์ครับผมมีคำถามครับถ้าเราทำเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดเราเก็บได้ไหมครับ
0: โอ้ได้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทำการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกไปให้หมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโตแต่ถ้าเราให้อากาศเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของยางเนี่ยมัดไว้ค่ะมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนำว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจำนวนสปอร์เยอะแล้วก็ ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก็จะดีที่สุดด้วยเนาะโอเคไหม
2: โอเคครับ
0: โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หาเกษตรกรกันโอเค

พอดีคุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทำการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรครากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นยืนตายแหละค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันสามารถยับยั้งได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าวแปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานตรงนี้ได้นะคะ

พอเชื้อเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟ่างก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้วแล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าว2น้ำ1ขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไตรโคเดอร์มาที่สร้างสปอร์เขียวปี๋แบบนี้ใช่ไหม7วันเปิดปากถุงมา1ถุงละลายน้ำให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่มแล้วก็ใช้น้ำลาดตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดบนต้นได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น

รอบแรกก็อาจจะเป็นเชื้อราใบไหม้นิดหน่อยครับผมตัวเองใช้เป็นกระเตดอินทรีย์อยู่แล้วแต่ถ้าผสมพวกเชื้อราตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็ดียิ่งขึ้น

0: สบายดีไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอ๋อ
1: โอ้โหถามซะเยอะเลย
0: เอ้าก็ไม่ได้เจอกันนานก็เลยอยากรู้ไปซะหมดเลยนะ
1: สบายดีแล้วโบเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีนะแล้ววันนี้มาทำอะไรที่มอเหรออ
1: ๋อพอดีนะนัดกับอาจารย์เอกไว้ว่าจะมายืมสื่ออุปกรณ์อาจารย์สักหน่อย
0: เราก็นัดกับอาจารย์สามารถไปเหมือนกันพอดีจะมาขอแนวทางการสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะแล้วงานที่รับผิดชอบที่โรงเรียนเยอะปะ
1: ก็ไม่เยอะนะแต่จะมาเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่านัดได้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการไง
0: จริงปะคือโบเนี่ยก็ได้รับผิดชอบในส่วนของงานวิชาการเหมือนกันคือแบบนะมีหลายเรื่องเลยในส่วนของวิชาการเนี่ยที่โบไม่ค่อยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนว่างๆจะขอโทรไปปรึกษาหน่อยนะ
1: ได้ดีได้ดีเออแล้วเรื่องสอนนะเป็นไงบ้าง
0: พูดถึงเรื่องสอนใช่ไหม
1: ทำไมทำหน้างั้น
0: โคตรเศร้าอ่ะนะคือเด็กอ่ะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเลยนะล่าสุดเนี่ยเพิ่งสอนไปเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติคือสอนยังไงเนี่ยเด็กก็มองภาพไม่ค่อยออกเลยอ่ะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
1: ใช่เรื่องที่โจทย์จะให้รูปเลยค่ะคณิต3มิติมาแล้วก็ให้เขาสังเกตด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรนั้นปะ
0: เออใช่เรื่องนั้นเลย
1: โอ้โหปัญหาเดียวกันเลยเจอมาสดๆร้อนๆเลยคือแบบนะว่าเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะแต่ทำไมเด็กเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ก็เลยเนี่ยว่าจะมายืมเสืออาจารย์เอ๋ไปสอนสักหน่อย
0: เราก็เหมือนกันว่าจะมาปรึกษาอาจารย์สามารถเนี่ยแหละในส่วนของเรื่องนี้เนาะเผื่ออาจารย์จะมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเรามาเจอกันที่นี่จะด้วยปัญหาเดียวกันว่ามีคนเขียนบทไว้ให้เราเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่เลย
2: อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ใครนะช
2: ื่ออ
3: ะไรนะหน้าตาเป็นคนยังไง
1: โอ้น้าไงคะอาจารย
0: ์โบไงอาจารย
4: ์น้ากับโบ
0: ใช่ค่ะตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ
4: ที่ปรึกษา
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยอาจารย์จำหนูไม่ได้แล้วอ่ะ
0: น่าหน่ะดิเซ็งดังนะ
4: ล้อเล่นล้อเล่นผมมาจำได้อยู่แล้วยังไงผมก็จำได้นะไงโบไงที่ปรึกษาไงเรานี้มามีเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมเนี่ย
1: ก็สบายดีค่ะอาจารย
0: ์หนูก็สบายดีค่ะอาจารย์แล้วอาจารย์สบายดีไหมคะ
4: สบายดีตามสภาพเลยครับโอเคโอเคนั่งคุยกันไปเถอะไม่รบกวนละเดี๋ยวผมไปละ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะอาจารย์คือพวกหนู2คนอะค่ะคือมีเรื่องอยากจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงอะค่ะอาจารย์พอมีเวลาสักนิดนึงไหมคะ
4: แน่นอนสะดวกแน่นอน
0: คือว่าหนู2คนอะค่ะคือมีปัญหาเรื่องเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของการสอนเนาะเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเลยค่ะคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์คือแบบว่าสอนเด็กแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะคือเด็กก็งง
4: ก็เรื่องนี้หลักๆก็คือเด็กก็ต้องมองภาพให้ออกนั่นแหละถ้ามองภาพได้ก็จบเลย
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์นักเรียนทำไม่ได้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่
1: ก็เลยอยากจะได้คำแนะนำสักหน่อย
3: มองภาพไม่ได้ก็ไม่จบเนาะ
4: โอเคโอเคผมว่าวันนี้จำมกฎมาจำได้ใช่ไหม
0: อ
4: ๋
0: อจำได้ค่ะ
4: เราไปปรึกษาจำมกฎดีกว่าเผื่อเขาจะมีเนี่ยจะแนะนำอะไรพวกเราได้เนาะไปไหมไปไหม
0: ไปค่ะ
1: งั้นไปกัน
0: งั้นไปกัน
1: ไปเลย
0: ก
1: ัน
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: เป็นไงไม่เจอกันนานเลย
5: ค่ะ
6: มีอะไรว่ามา
0: คือพวกหนู2คนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการมองภาพในเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติค่ะอาจารย์
5: ใช่ค่ะหนูพยายามสอนแล้วค่ะแต่เด็กก็ยังไม่เข้าใจสักทีค่ะอาจารย
6: ์แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่เข้าใจ
5: ก็คือเขามองภาพไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถเขียนมาให้อยู่ในรูปสองมิติได้ค่ะ
6: แล้วได้วิเคราะห์ไหมคะว่าเขาไม่เข้าใจจับตรงไหน
5: ก็คือเขาทำไม่ได้อะใช่
0: ค่ะ
6: อ
0: ๋
6: อ
5: ใช่
6: คือจริงๆมันก็ยากเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ว่าเราจะต้องทำความเป็นนามธรรมนั้นเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดู
1: ครูก็ครูไม่มีสื่อนะครูว่าแค่นี้จำได้ไหม
0: อ๋อ
1: จำได้ค่ะ
6: ตอนเด็กนะก็ของเล่นของครู
7: คือจริงๆมันก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะเอามาอันนี้ได้หรอกแต่ว่าอะแดปกันเอาเนาะนะอะแดปกันเอาสมมุติไหนลองสร้าง3มิติให้ครูดู
6: เอาแบบไหนดี
7: อย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าเขามองไม่ได้คือถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบของมิติสัมพันธ์เราจะมองด้านหน้ามองด้านข้างแล้วก็มองด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเด็กเนี่ย ถ้าเรามีสื่อลักษณะแบบนี้และเราจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมองผ่านด้านหน้านะสมมุติว่าด้านหน้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะต้องขยับออกมาอยู่ในระนาบเดียวกันในระนาบเดียวกันเพราะฉะนั้น2อันนี้ก็ต้องขยับมาแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมสองอันนี้ต้องขยับมันเล็กไปหน่อยเนาะแล้วเราก็จะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าเรามองไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี1 2แล้วก็3เพราะฉะนั้นเขาจะวางวาดรูปได้เลยถูกไหมคะก็เป็นรูปเนี่ยลงยาวลงมาเหมือนกับรูปตัว L อ่ะแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่ออันเนี้ยให้เขาดูแล้วให้เขาลองขยับว่าออกมาเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นระนาบเดียวกันก็จบแหละมองด้านหน้าส่วนถ้าเป็นการมองด้านข้างอ่ะขยับกลับไปเล็กมากถ้าเป็นการมองด้านข้างเนี่ยอ่ะสมมุติว่ามองเข้ามาทางหนู2คน
5: ค่ะ
7: ก็ขยับอันนี้เข้ามา
5: ก็มองง่ายขึ้น
7: ใช่มั้ยเนี่ยก็ขยับอันนี้เข้ามาม
2: ันก็จะเห็นเป็นรูปตัว L เหมือนกันใช่ป่ะแค่นี้เองจบแล้ว
7: เราถึงบอกว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีเนาะโดยเฉพาะเรื่องของรูปทรงทางเรขาคณิตแบบเนี้ยเราไม่สามารถจะอธิบายปากเปล่าหรือเขียนบนกระดานมันก็ได้แค่2มิติใช่ไหมถ้าเรามีการประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบนี้แล้วก็ให้เด็กเขาลองได้ขยับขึ้นขยับลงครูว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะ
5: ค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีเด็กจินตนาการอย่างเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้
7: ให
2: ้เขาได้จำได้แต่ได้ต้องเนาะ
7: แล้วมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปนะที่ช่วยแต่นี้ก็คือมันก็ใช้ได้แต่บางโรงเรียนที่เขาไม่พร้อมใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็บ้านๆ นี่แหละที่หาได้ในห้องเรียนเลยสอนเสร็จแล้วเก็บไว้คือกล่องช็อค
5: แล้วก็เอามาพับ
7: แล้วก็กล่องช็อคหรือคือถ้าจะเอาเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้หรือจะเอามาทำให้มันเป็นกล่องเล็กลงแล้วก็เอากระดาษสีเนี่ยแปะมันก็จะได้เห็นว่ากล่องช็อคของเราเป็นสีโน้นสีนั้นสีนี้มันที่เราเอากระดาษสีติดเพราะว่ามันจะได้สวยงามแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นชัดเจนดีกว่าที่เป็นกล่องสีขาวแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองขยับดูแบบนี้พอขยับเสร็จเรียบร้อยให้เขาวาดรูปเป็น2มิติด้วยนะอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเป็นรูปตัว L นะถูกไหมคะก็ให้เขาวาดรูปเห็นด้านข้างก็เป็นรูปอะไรด้านบนก็เป็นรูปอะไรประมาณนี
6: ้น่าจะโอเคไหม
5: โอเคค่ะ
2: โอเคแล้วค่ะอาจารย
6: ์ดีใจเนาะที่กลับมา
2: คิดถึงอาจารย์
5: ร
2: ู้
5: ส
2: ึ
5: ก
2: เลยค่ะ
5: รู้สึกว่าได้ไอเดียดีมากเลยค่ะอาจารย์คืออย่างเราเนี่ยตอนที่สอนไปก็คือสอนวาดบนกระดานทีนี้เด็กก็ไม่เข้าใจจินตนาการ
2: เขาได้แค่มองเฉย
5: ใช่ใช่ค่ะแต่พอถ้าเกิดมีสื่อแบบนี้หนูคิดว่าเด็กน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นได้ลองมือจับเน
7: า
5: ะ
7: เพราะวาดบนกระดานเนี่ยมันได้แค่2มิติแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็น3มิติแล้วเราจะต้องถอด3มิติออกให้เป็น2มิติให้ได้เขาถึงเรียกว่ามิติสัมพันธ์ไงเอา2มิติกับ3มิติมาเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าครูสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงตรงนี้ได้มิติสัมพันธ์เกิดแล้วก็สื่อบ้านๆของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะอันนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ตอนพวกเราเรียนอะเนาะคืออันนี้มันก็ไม่ใช่สื่ออันนั้นครูเอามาทำเป็นลางบล็อกสอนเรื่องการบวกกันลบแต่เอามาประยุกต์ใช้ได้เนาะมีอะไรอีกไหม
5: ไม่มีแล้ว
2: เท่านี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะ
4: คะเป็นไงจำมงกุฎได้อะไรจำมงกุฎบ้างไหมเอ่ย
5: สำหรับหนูรู้สึกว่าหนูได้ไอเดียจากการมองภาพมากขึ้นค่ะอาจารย์
8: ใช่ค่ะได้แนวคิดในการสอนด้วยค่ะอาจารย
4: ์ดีเลยเนาะ
5: ค่ะ
4: แล้วไปไหนกันต่อเนี่ยเราสองคนเนี่ย
5: หนูว่าหนูจะไปหาอาจารย์สามารถค่ะ
8: หนูก็ว่าจะขึ้นไปหาอาจารย์เอ๋เลยค่ะ
4: เฮ้ยแต่ผมว่าเราสองคนเนี่ยมาเจอกันวันนี้เนาะแถมปัญหาที่เจอเป็นปัญหาเดียวกันด้วยเนี่ยเหมือนเป็นแบบเขาเรียกไงนะผมลิขิตยังไงไม่รู้เลยอะไรผมว่าเนี่ยถ้าผมแนะนำนะ เราสองคนเนี่ยควรจะไปหาทั้งอาจารย์สามารถอาจารย์เอนะเผื่อเราจะได้แบบวิธีการทำสื่อติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรอย่างนี
1: ้ดีเลยค่ะอาจารย์งั้นโบเดี๋ยวนะขอขึ้นไปพบอาจารย์สามารถพร้อมโบเลยแล้วกัน
0: ได้ดีเดี๋ยวไปด้วยกันนี่แหละ
4: ครับแล้วผมไปด้วยนะ
0: โอเคค่ะ

0: ราก็คงจะช่วยกันเนาะอธิบายให้เด็กๆฟังนะครับ
1: ค่ะสวัสดี
2: สวัสดี
3: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์เอ้าน้ามาด้วยเหรอ
3: ใช่ค่ะคือพอดีหนูเจอนะอยู่ที่ซุ้มอะค่ะก็เลยนั่งคุยกันค่ะก็พบว่าเราสองคนนะคะอาจารย์มีปัญหาในเรื่องของการสอนที่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็บังเอิญอาจารย์นุ๊กเดินผ่านมาค่ะอาจารย์ก็เลยได้เล่าปัญหาส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์นุ๊กฟังแล้วก็อาจารย์นุ๊กก็เลยพาพวกหนูสองคนอะค่ะไปหาอาจารย์บงกตก็ทำให้หนูสองคนอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับไอเดียการมองภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ก็เลยพากันขึ้นมาหาอาจารย์เนี่ยแหละค่ะเผื่อว่าอาจารย์จะพอมีแนวทางในการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่จะทำให้เด็กๆอะค่ะเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพโดยการนำลูกบาศก์มาประกอบกันนะคะ
0: อ๋อก็แสดงว่าไปหาอาจารย์มงกตมาแล้ว
3: ใช
0: ่ฮะได้ความรู้เรื่องเนื้อหามาแล้วพอดีเด็กนะมีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องมิติสัมพันธ์การมองภาพเรขาคณิต3มิติคือสอนแล้วเด็กมองไม่ออกนะเพราะฉะนั้น พอมาหาครูก็ต้องเป็นสื่อเทคโนโลยีแล้วล่ะจริงๆสอนเรื่องเนี้ยใช้สื่อได้หลายประเภททั้งสื่อที่จับต้องได้หรือเป็นสื่อเทคโนโลยีก็ได้นะทีนี้ถ้าจะให้สอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีโรงเรียนเราก็ต้องพร้อมอ่ะ
2: ใช่โรงเรียนเรามีจอภาพหรือว่าทีวีให้เห็นหรืออาจจะเป็นจอทีวีหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ของครูที่เอาไว้ใช
3: ้คือที่โรงเรียนหนูค่ะมีเป็นจอสำหรับให้อาจารย์เลยค่ะเพื่อที่จะได้ฉายให้กับเด็กนักเรียน
2: ถ้ามันดีเลยนะพี่มาก เพราะว่าบางทีพอมีจอแล้วเด็กเขาสามารถจับต้องได้เนาะเห็นภาพก็จะเห็นภาพมากขึ้น
0: เด็กสามารถมองจากจอก็ได้คือเด็กไม่จำเป็นต้องมีคอมทุกคนเนาะคือมีคอมพิวเตอร์ของครูแล้วก็แสดงภาพให้เด็กเห็นเด็กอาจจะมามีส่วนร่วมโดยการใช้เมาส์ใช้ขยับภาพขยับอะไรอย่างนี้เองได้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูจะลองสาธิตเดี๋ยวให้คนหนึ่งไปหาจันอ้อให้จันอ้อช่วยดูกับอีกคนหนึ่งมาหาจันอิ๋วเนาะแล้วเดี๋ยวจันทิพย์ช่วยครูความรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่าที่เด็กเองเนี่ยจะต้องอาศัยการมองภาพมองให้เห็นมิติต่างๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องยากที่พวกเราจะสอนให้เข้าใจใช่ไหมถึงเจอปัญหาเพราะฉะนั้นสอนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสื่อประกอบการสอนคือเราจะให้เด็กเห็นปัญหาจากกระดาษอย่างเดียวเด็กก็ไม่สามารถมองภาพออกนะครับทีนี้ก็ต้องมีสื่อมาช่วยนะครับที่เรื่องนี้สำคัญอีกอย่างนึงเพราะว่าทางการทดสอบระดับชาติเนี่ยเขาเอามาออกข้อสอบทุกปีเลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อสอบนะครับจากเอาข้อสอบที่เขาออกเนี่ยมายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจิ๊บลงไปค้นหาสื่อกัน isometric drawing tool นะครับลองดูนะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยตัวแรกเลยนะครับฮึบหน้าตาแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อนะครับชื่อ isometric drawing tool พวกเราสามารถไปค้นใน Google ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาจะใช้สร้างสื่อในการสอนตั้งแต่ชั้นป.3ขึ้นไปนะครับถึงไฮสคูลนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งในเดสก์ท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับในแท็บเล็ตก็ใช้ได้พวกเราก็ลองสามารถลองใช้ได้ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างโจทย์ข้อนึงก่อนเช่นข้อนี้นะครับนี่เลยข้อสอบทดสอบระดับชาตินะครับโจทย์ถามโจทย์กำหนดให้ว่ามีลูกบาศก์14ลูกนะครับวางเรียงซ้อนกันดังลูกมี2ลูกที่สีต่างกันนะครับคำถามก็คือถ้าเอาลูกที่สีต่างกัน2ลูกนี้ออกภาพที่เกิดจากมองการมองด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็มีตัวเลือกให้ดูซึ่งยากมองออกยากมากเราเด็กจะต้องยังไงครับเด็กจะต้องจินตนาการว่าใช่เอา2ลูกนี้ออกใช่ไหมแล้วก็มองด้านหน้าเอียงคอไปเหอะหมุนไปนะครับมองด้านข้างจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อตัวนี้นะครับลองดูนะถ้าเกิดจะสร้างลูกบาศก์3มิติก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเลือกสีได้นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาสร้างตามแบบตามโจทย์นะครับ1ลูกนะครับ2ลูก3ลูกไล่ไปนะครับถูกไหมนะนี่นะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเครื่องมือลบนะครับโอเคสร้างต่อนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่ง12ลูกครบแล้วตามนี้ใช่ไหมอีก2ลูกที่สีต่างกันนะครับ2ลูกสีต่างกันก็เลือกสีเอาสีให้มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยฮึบนี่และนี่ก็คือลูกบาศก์ทั้งหมด14ลูกนะ14ลูกมองนะครับภาพที่มองจากอ้อลืมอีกตัวนึงอีกข้างหน้าอีกตัวนึงใช่ผิดไม่ถูกไม่ถูกก็ลบออกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาสีนี้ตรงนี้ถูกยังถูกแล้วลบออกโอเคโอเค12ลูกนะครับภาพที่มองจากด้านหน้าก็คือมองจากตรงนี้นะครับมองจากด้านข้างก็คือตรงนี้ต้องจินตนาการ นะครับตอนนี้เราไม่จินตนาการแล้วเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ลบออกเลยนะครับลบอะไรครับลบสีที่ต่างกันเนี่ยออกไปนะครับเริ่มเห็นละว่ามองจากด้านหน้าจะมีกี่ชั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับเรายังสามารถหมุนนะครับหมุนนี่มองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับหรือมองจากด้านข้างมาเนี่ยมองจากด้านข้างนะครับเด็กเองก็สามารถที่จะจินตนาการได้แหละว่าเป็นยังไงนะครับลองให้เด็กคาดการดูซิว่าตรงกับตัวเลือกในข้อไหนนะครับจริงๆแล้วสามารถหมุนได้อีกมากกว่านี้นะครับหมุนได้อีกแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้นี่นะครับนะอันนี้คือภาพด้านข้างเนาะอันนี้คือภาพด้านหน้านะครับตอนนี้เด็กตอบได้แล้วนะครับพวกเราลองดูซิตัวเลือกข้อไหนนะครับนี่ลองดูนะครับตอบในใจก็ได้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบคำตอบกันว่าถูกไหมโดยใช้คำสั่ง 2D นะครับเรียบร้อยนี่คือ front มองจากด้านหน้ามองจากด้านข้างด้านบนแล้วก็ matte view ก็คือจำนวนชั้นนะครับที่ตอบไว้ในใจเมื่อกี้ถูกไหมนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้นต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะลองทำด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ทำข้อหนึ่งนะครับเอาข้อไหนดีข้อนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวพวกเราลองทำกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์อ้อช่วยณดูอาจารย์อิ๋วช่วยโบดูนะครับลองทำข้อนี้เดี๋ยวครูกับอาจารย์จิ๊บจะทำไปพร้อมๆกันนะครับลองดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันไหมลองดูนะมานะครับ มาอันนี้เป็นนี้นะครับโอ้โหมองยังไงก่อน1ชั้นเอาจากข้างในเราจะสร้างจากไหนเนาะข้างในจะง่ายกว่านะขึ้นมาเป็นอันนี้3ชั้นแล้วก็ออกมาตรงนี้ไม่ใช่ต้องตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังอันหนึ่งใช่ไหมต้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะอ้อหรือยังลบต้องอ้อเนาะไม่ถูกตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครั้งแล้วก็บนนี้ก่อนปึ๊บบนนี้นั่นๆๆเดี๋ยวต้องลบปึ๊บลบก่อนนะฮะอันนี้คือข้างบนบนนี้ถูกเนาะแล้วก็ออกมาตรงนี้ถูกไหมถูกแล้วแล้วก็มาข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่ใช่ข้างหน้านี้ลบออกแล้วก็ข้างหน้าอีกชั้นนึงไม่มันเป็นสีมันใช่มันเป็นสีสแตนดาร์ดของมันครบไหมหนึ่งสองสามสี่เอาครบนี่ครบแล้วเหมือนแล้วก็นี่ไงอันนี้สองชั้นนี้ลองดูเหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าอันนี้เกินต้องอันนี้ต้องมาอยู่ข้างต้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: อันนี้3ลันสามชั้นข้างในสามชั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วนะและตรงข้างหลังนะสองชั้นหมุนก่อน
2: อือหื
0: ออะไรนะโอเคโอเคปมันเหมือนจะเลอะปึ๊บดูก่อนนะปอันนี้ข้างหลังถูกและตรงไหนไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ถูกแล้วแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนปึ๊บถูกแล้วปึ๊บเหมือนไหมเหมือนมันต่ำลงมะ
2: มันเกินมาชั้นนึงหรือเปล่า
0: เนี่ยเนี่ยถูกข้างหลังอันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าแบบนี้อันนี้ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ถูกแล้วนะนี่แล้วอันนี้เกินใช่ไหมอันนี้เกินแล้วก็ต้องมีข้างในนี้แล้วก็มี2ชั้นกับพอมองอย่างนี้มองยากโอเคอันนี้เกินอันนี้พยายามลบนี้เนี่ยมันเกินตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ข้างหลังปะอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ข้างบนนี้ไม่ใช่นู้นต้องอันนี้โอเคลบอันนี้และลบอันนี้โอเคแล้วก็ข้างหน้านี้ไม่มีเหมือนแล้ว
2: โอเค
0: โอเคไม่ นี
4: ่
0: มันไม่ขึ้นอ่ะจิบมันเหมือนมันคนละเลเวลอ่ะเห็นนะ
2: 2
0: ถูกก็ถูกหมดเลย
2: 2แล้วก็3ตรงนี้ต้องมีอีก1บล็อก
0: เออฮะโอเค
5: ซ้อนนะน่าจะพอ
0: นี่โอเค2แต่เนี่ยแต่พอดูอย่างเงี้ยดูแล้วไม่เหมือนแต่ดูอย่างเงี้ยเหมือนเออฮะเพราะนั้นลองมาหมุนดูใน Inspector อันนี้ก็เหมือนเนี่ยแต่ทำไมดูแบบมาร์คกิ้งไม่เหมือนเนี่ยเหมือนก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยโอเคฮะปึ๊บโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปว่าข้อนี้ตอบข้อ4นะครับถ้าจะเก่งจะคล่องก็ต้องฝึกทำเห็นไหมจะเห็นว่าบางทีเนี่ยภาพ3มิติเนี่ยบางทีกับจอที่2มิติเนี่ยมันมองยากอาจจะต้องฝึกในการมองเราเองเห็นภาพก่อนเนาะแล้วก็ไปฝึกทำบ่อยๆสอนนักเรียนจะได้คล่องเด็กก็จะเห็นภาพถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กลองมาจับคลิกเมาส์อย่างที่เราทำเนี่ยลองให้เด็กจับหมุนดูเขาก็จะช่วยให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะ
3: ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สอนให้พวกหนูได้สร้างสื่อประกอบการสอนคิดว่าสื่อเนี้ยจะทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพได้จริงค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ใช่ก็น่าจะทำให้เด็กเรียนเรื่องนี้ได้เข้าใจแล้วก็ต้องสนุกด้วยใช่ไหมพวกเราเองก็ยังสนุกเลยนะก็มีปัญหาเรื่องอื่นอันไหนก็ลองทักเข้ามาเหมือนเดิมลองนัดกันเข้ามาก็ครูก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนของครูเองด้วย
3: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าสื่อเนี้ยน่าจะทำให้เด็กๆสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เด็กเนี้ยสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: ชอบตอนหมุนชอบตอนเลือกสีเด็กก็จะมีสลากในการเรียนเขาก็จะตื่นเต้นแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะหน่อยให้เวลากับเขาเยอะๆนะเขาจะได้ฝึกทำบ่อยๆนะโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี
3: ้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
0: อาจารย์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช 2060

2565กระบวนการผลิตแซฟที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid

0: ุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า 1-2ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เรา

รับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กลาอาสาค่ะสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ของนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะสำหรับธุรกิจนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะรวมถึงการทำธุรกิจต่างๆด้วยถ้าจะสังเกตว่าถ้าคำถามคืออะไรคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่การเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่เนี่ยในโลกใบเดิมก็จะสังเกตว่านะคะได้มีการนำพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของนะคะการทำระบบประมวลผลแบบคลาวด์นะคะการใช้ IoT ต่างๆในการควบคุมการทำงานธุรกิจนะคะในชีวิตประจำวันลองสังเกตดูสิคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะธุรกิจต่างๆของเราเนี่ยนะคะถูกแทนที่ไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่านะคะในลักษณะของธุรกิจต่างๆไม่ว่าเป็นการที่เราดูหนังเมื่อก่อนเราต้องเช่าแผ่นเช่าวิดีโออะไรต่างๆใช่ไหมคะมันก็ถูกแทนด้วยการใช้สตรีมมิ่งหรือแม้กระทั่งหนังสือต่างๆก็ตามก็ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีการใช้ iPad การใช้สมาร์ทแท็บเล็ตต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการที่เราสามารถอ่านหนังสือหรือเข้าถึงสื่อสารต่างๆได้หรือแม้กระทั่ง floppy disk นะคะซึ่งช่วยเราเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วเพราะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ cloud computing นะคะในการที่เราจะทำการเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะอะไรคือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจในยุคปัจจุบันตรงนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการหลอมรวมกันของกิจกรรมต่างๆกิจการต่างๆมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ไหมคะผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตเองนะคะเราสามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำธุรกิจเองได้นะคะสามารถทำขนมแล้วก็ขายเองได้ออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามาช่วยรวมถึงปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันมาใน3ปีที่ผ่านมาก็คือการแพร่ของไวรัสโควิดนะคะมันก็ส่งผลให้เราต้องหันกลับมาเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นใครจะไปรู้ล่ะคะว่าการเรียนปัจจุบันนี้นะคะเราก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้การซื้อขายด้วยออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามามีบทบาทของเราทั้งสิ้นเลยรวมถึงการแข่งขันในเรื่องของด้านข้อมูลต่างๆด้วยใครมีข้อมูลมากนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะหรือทำธุรกิจได้รวดเร็วกว่าคนที่มีข้อมูลน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างก็คือการนำแนวคิดต่างๆนะคะในโลกธุรกิจดิจิตอลต่างๆมาวางรากฐานนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็ส่งต่อคุณภาพต่างๆให้กับผู้บริโภคมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตั้งแต่รากฐานเลยนะคะจนทั้งถึงระดับบนนะคะของการทำธุรกิจต่างๆจากแต่เดิมมานะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆเราเริ่มใช้ในองค์กรตั้งแต่เรื่องของการประมวลผลนะคะข้อมูลต่างๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผู้บริหารในการตัดสินใจแต่คราวนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรมันไม่เพียงพอแล้วล่ะค่ะในการที่จะมาช่วยเราผู้บริหารนะคะหรือว่าธุรกิจในการตัดสินใจเรานะคะต้องอาศัยข้อมูลจากภายนอกซึ่งมีข้อมูลขนาดใหญ่มากก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะคราวนี้นะคะเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะคะมันทำให้ธุรกิจเราเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยละค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การเน้นการสร้างคุณค่าให้กับงานหรือสินโปรดักต์ของเรานะคะแทนที่เราจะทำการผลิตสินค้าจำนวนมากแต่กลายเป็นเราก็บอกลูกค้าว่า value หรือว่าคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราอยู่ตรงไหนรวมถึงกระบวนการในการที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะคะที่มีคุณภาพไปสู่